0: ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เจ็ดโมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning อาเซียนในเช้าวันฉัตรมงคลนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: ค่ะและแก้มพิญญาภัทรด่านอุตรานะคะวันนี้มารับหน้าที่แทนนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันหลากหลายช่องทางเลยนะคะ
1: อืมค่ะอรุณสวัสดิ์หลายๆท่านเลยนะคะทักทายกันเข้ามาทางแฟนเพจ MCOT News FM 100.5 นะคะคุณชัยนรงค์บอกว่าอรุณสวัสดิ์คุณน้ำหวานคุณแก้มครับ
2: ค่ะ
1: แล้วเขาสะกดชื่อคุณพิญญาภัทรถูกนะคะเนี่ย
2: นี
1: ่เก่งมากแล้วมีคุณอะไรนะนะคะบอกใครๆก็ไปเวียดนามมีคุณอัมไพรนะคะคุณเสือคุณลอล่าคุณยุทธนาอาจารย์เกษมสันก็มาเตรียมประจำการตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะคะรวมถึงหลายๆท่านเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: ค่ะช่วงเวลานี้นะคะก็ประจำทุกวันจันทร์นะคะเราจะไปเจาะลึกอาเซียนกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลกันนะคะวันนี้ก็มาวิเคราะห์ในมุมมองเรื่องของเศรษฐกิจกันต่อนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มกับหนี้สาธารณะวันนี้เป็น EP 2แล้วนะคะพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสัน
4: ต์อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณพิญญภัทรแล้วก็ท่านผู้ฟังทั่วประเทศครับ
1: วันนี้วันหยุดแต่ว่าอาจารย์ไม่หยุดสุดฟิตนะคะอาจารย
4: ์เหมือนกับทั้งสองท่านเลยคุณอิศรีคุณพิญญภั
1: ทรทำไมต้องขับล่ะอาจารย์
4: ไม่รู้ว่าเป็นสุดฟิตหรือว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบนะครับ
2: ค่ะมาในแง่มุมของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะในช่วงเวลาแบบนี้ก็มีความท้าทายหลายอย่างนะอาจารย์
1: อาจารย์บอกว่าเห็นว่าเรื่อง VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอาจารย์มีความเห็นในสัปดาห์ก่อนนะคะว่าควรที่จะขึ้นได้แล้วแต่ว่าขึ้นเป็นส่วนๆไปไม่เหมารวมแบบทั้งหมดเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
4: ใช่ครับก็ขออนุญาตทบทวนให้ฟังนิดสำหรับท่านที่เพิ่งได้ฟังตอนนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอัตรา 7% ที่ไทยเราใช้เนี่ยถือว่าต่ำมากนะครับในอาเซียนและเมื่อเปรียบเทียบประเทศอื่นๆแน่นอนละภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยรัฐบาลก็ลังเลที่จะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจาก 7% ทั้งที่ควรจะกลับไปที่อัตราหลักคือ 10% ก่อนคำข้อเสนอแนะของผมคือว่าในหลายประเทศท่านผู้ฟังครับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเขาใช้หลายอัตราได้สินค้าจำเป็นสินค้าที่คนรายได้ปานกลางรายได้น้อยใช้เนี่ยก็กำหนดไปที่อัตราหนึ่งต่ำได้นะครับอาจจะเป็น 7% หรือต่ำกว่า 7% ยังได้ส่วนพวกสินค้าที่ผู้มีสตังค์จะใช้กันเนี่ยก็ขึ้นให้สูงได้ 10% 15% ก็ขึ้นได้หมดนะครับแล้วก็มาดูแลให้คนทั้งระบบเสียภาษีให้ถูกต้องนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมเสียดายโอกาสแทนนะครับที่เสนอแบบนั้นก็เพราะว่าสัดส่วนรายได้ของรัฐบาลต่อ GDP ของประเทศไทยเนี่ยต่ำมากนะครับเมื่อแต่ก่อนเนี่ย 17-18% นะครับรายได้รัฐบาลที่มาจากภาษีเป็นส่วนใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจตอนนี้เหลือ 14-15% เท่านั้นเองถามว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วที่เขามีเงินไปลงทุนในนวัตกรรมในอะไรต่อมีอะไรเช่นในประเทศกลุ่ม OECD เนี่ยที่เราอยากจะเป็นสมาชิกเนี่ยสัดส่วนภาษีต่อ GDP ของประเทศเหล่านั้นเนี่ย 30-40% เลยครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลไม่กล้าขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มผมเข้าใจเหตุผลทางการเมืองนะแต่ว่าในเหตุผลทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเสียดายโอกาสแทนนะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาอย่างยิ่งเพราะว่างบรัฐบาลที่มีอยู่เนี่ยก็น้อยนิดนะครับแล้วก็ 70-80% ก็เป็นงบประจำงบลงทุนที่จะทำให้ประเทศเติบโตมีความสามารถในการแข่งขันมันแค่ 20% อันนั้นเป็นสาระสำคัญที่เราได้คุยกันวันจันทร์ที่แล้วถูกต้องไหมครับคุณอิศรีครับ
1: ถูกต้องค่ะอาจารย
4: ์นี่จริงๆคุณอิศรีก็รีแคปได้แหละแต่ว่าโยนภาระมาให้ผมไม่เป็นไรแบ่งกันครับ
1: ค่ะ
4: อันนั้นเป็นเรื่องเวทีตอนที่แล้วแล้วผมบอกว่าการที่ไม่ขึ้นเนี่ยมันจะย้อนไปกระทบอีกตัวก็คือหนี้สาธารณะอันนี้ก็มีการพูดกันบ่อยหลังๆสังเกตไหมครับรัฐบาลก็บอกว่าเรายังมีช่องว่างอยู่นะตอนนี้มัน 66% เศษเพดานมันคือ 70% นะครับแล้วก็ 70% เราตั้งขึ้นมาเองอุ้ยประเทศอื่นเป็นร้อย

100%ยังอยู่ได้เพราะฉะนั้น 70% เนี่ยสบายมากไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้ววันอังคารวันพรุ่งนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะเสนอครม.เรื่องเงินกู้400,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ผมกระซิบไปนิดนึงที่เขาไม่เอาตัวเลข500,000 ล้านบาทเป็นกรอบเอาไว้เพราะว่าพอ GDP มันโตน้อยเนี่ยตัวเลขหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันทะลุ 70% แน่ๆแต่500,000 ล้านทั้ง400,000 ล้านเนี่ยมันปลอดภัยนะครับทีนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังสบายๆในเช้าวันหยุดเนี่ยนะครับคุณอิศรีคุณมิยภัทรท่านผู้ฟังครับว่าหนี้สาธารณะเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับมันก็คือหนี้ที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังเนี่ยไปกู้มาโดยตรงหรือกู้มาชดเชยการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีที่เราขาดดุลกัน 7-8 แสนล้านบาทเนี่ยอันนี้นับเป็นหนี้สาธารณะตัวที่1หนี้สาธารณะตัวที่2ก็คือหนี้ของรัฐวิสาหกิจทั้งหลายนะครับที่ไปกู้มานะครับที่ไปกู้มาแล้วก็รัฐบาลก็ค้ำประกันอันที่3ก็คือหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทั้งหลายเนี่ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารออมสินเนี่ยที่รัฐบาลค้ำประกันทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยและรัฐบาลสั่งให้ใช้จ่ายในตามนโยบายรัฐบาลเช่นประกันรายได้ประกันราคาข้าวจำนำข้าวพวกนั้นเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันแล้วก็หน่วยงานอื่นๆของรัฐนะครับที่ต้องไปกู้กันอันนี้ก็ต้องบอกว่านิยามคำว่าหนี้สาธารณะของไทยเนี่ยค่อนข้างใช้คำว่าครอบคลุมแล้วก็โปร่งใสไม่มีซุกหนี้อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของการคลังประเทศไทยนะครับเพราะบางประเทศเนี่ยเวลาพูดถึงหนี้สาธารณะเนี่ยมันจะซ่อนๆอะไรเอาไว้อยู่พอสมควรนะครับอันนั้นแต่ว่าของเราเนี่ยถือว่าโปร่งใสค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับอันนี้แต่ว่าทีนี้มันมีหนี้อยู่ตัวหนึ่งคุณอิศรีคุณพิญญาพัฒน์ครับก็คือหนี้ที่เกิดจากการที่รัฐบาลสั่งให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยเช่นธ.ก.ส.เนี่ยไปสำรองจ่ายค่าจำนำข้าวหรือประกันรายได้เกษตรกรเนี่ยไอ้พวกเนี้ยยังไม่ถูกนำมานับเป็นหนี้สาธารณะนะครับอันเนี้ยเราเรียกว่าการที่รัฐบาลใช้มาตรการคืนการคลังสั่งให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐไปจ่ายก่อนอันนี้ยังไม่รวมเพราะฉะนั้น 66% ตรงเนี้ยนะครับที่ว่าเรามีหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยยังไม่รวมหนี้พวกนี้นะยังไม่รวมหนี้พวกนี้เดี๋ยวเราจะดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ผมแตะว่าในหนี้สาธารณะเนี่ยมันมีหนี้ของรัฐวิสาหกิจอยู่นะครับ2หน่วยงานที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพราะช่วงหลังเนี่ยต้องไปลงทุนในรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เนี่ยก็ขาดทุนสะสมมาต่อเนื่องยาวนานนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนาะอีกอันนึงก็คือขสมกนะครับขสมกก็หนี้พอสมควรทีเดียวนะครับหนี้พอสมควรทีเดียวตอนนี้ขสมกเดี๋ยวผมขอดูตัวเลขนิดซิว่าถ้าใครก็ตะกี้รฟท.นี่ 280,000 ล้านถึง 300,000 ล้านเงินคงค้างนะครับส่วนขสมกเนี่ยก็ประมาณ 150,000 ล้านถึง 160,000 ล้าน2องค์กรเนี่ยโดยเฉพาะขสมกและรฟท.เนี่ยไม่รู้ว่าจะชำระหนี้กันหมดยังไงนะครับวันหนึ่งมันต้องมีปัญหาแน่ๆวันนี้ก็ซุกกันไปเรื่อยๆนะวันนี้อันนี้ซุกกันไปเรื่อยๆอีกรัฐวิสาหกิจหนึ่งซึ่งจะแบกรับภาระค่าเชื้อเพลิงแทนคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ชมก็คือว่าเวลารัฐบาลไม่อยากจะให้ขึ้นค่า FT เนี่ยก็ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟผ.เนี่ยแบกไว้ก่อนอันนี้มันก็จะเป็นยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจเหมือนกันนะครับแต่ว่ากฟผ.เนี่ยเขามีกำไรละสุดท้ายเขาก็มาค่อยๆเคลียร์หนี้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีหนี้ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าสีต่างๆในกรุงเทพแต่นี้ก็จะกำไรด้วยตัวเองทีนี้ในเชิงนักเศรษฐศาสตร์คุณอิศรีคุณมิญพัฒน์ท่านผู้ฟังครับเวลามีหนี้รัฐวิสาหกิจเนี่ยต้องดูว่าหนี้เพราะอะไรอะไรเป็นหนี้ดีอะไรเป็นหนี้ที่น่ากังวลหนี้ที่ดีก็คือหนี้ที่รัฐวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ยกู้มาเพื่อลงทุนนะครับจะเป็นการไฟฟ้าผ่ายผลิตกู้มาลงทุนในการผลิตไฟฟ้าหรือการทางพิเศษอะไรพวกนี้นะครับหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเขามีความสามารถในการหารายได้เขากู้มาแล้วเขาก็จ่ายได้หนี้กลุ่มนี้ไม่ค่อยน่ากังวลเพราะไม่มาเบียดบังงบประมาณรัฐบาลหรือรายจ่ายรัฐบาลที่จะมาดูแลประชาชนแต่หนี้ที่กู้มาเพื่อชดเชยการขาดทุนเช่นรฟท.ขสมก.ที่พูดไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้รัฐบาล

0: ต้องตั้งงบประมาณไปจ่ายคืนทั้งต้นทั้งดอกอันเนี้ยจะเป็นภาระทางการคลังนะครับแล้วก็หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่ผมได้พูดถึงไปเนี่ยตัวเลขคือ 1.29 ล้านล้านบาทนะครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์ซึ่งนับรวมอยู่ในหนี้สาธารณะ 12.6 ล้านล้านบาทเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะส่วนองค์ตัวเลขเช่นปตท.อะไรเนี่ยที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับพวกนี้เขาไม่ค่อยมาพึ่งพารัฐบาลในคำประกันเพราะฉะนั้นเวลาพวกนี้ไปกู้มาทำธุรกิจเนี่ยด้วยหลักทรัพย์ด้วยรายได้ที่เขามีอยู่เนี่ยเขาไม่ต้องให้รัฐบาลค้ำเพราะฉะนั้นหนี้อย่างองค์กรเช่นปตท.ก็จะไม่นับอยู่ในหนี้สาธารณะนะครับอันนั้นก็เป็นหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่อยากจะแตะให้เห็นเบื้องต้นก่อนว่าหน้าตามันเป็นเช่นนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ที่ผมแตะไปนิดนึงในช่วงต้นคุณพิญญพัฒน์คุณอิศรีก็รายงานกันอยู่เรื่อยๆนะเวลารัฐบาลออกมาตรการจำนำข้าวประกันรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยส่วนใหญ่แอดวานซ์ไปก่อนจ่ายเงินไปก่อนเนี่ยมันอยู่ในกรอบของหนี้นอกงบประมาณคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์ซึ่งอันเนี้ยน่ากังวลเพราะมันไม่ถูกนับอยู่ในหนี้สาธารณะนะครับเวลารัฐบาลบอกว่าอ้าวให้ทกส.สำรองจ่ายค่าจำนำข้าวไปนะอันเนี้ยมันไม่ใช่มาตรการการคลังนะครับเรียกว่ามาตรการกึ่งการคลังมาตรการการคลังภาษาอังกฤษใช้คำว่า fiscal policy ครับท่านผู้ฟังส่วนมาตรการกึ่งการคลังนี่ก็เป็น quasi fiscal policy นะครับเวลารัฐบาลสั่งให้ทกส.จ่ายเงินอ้าวไปประกันรายได้นะไปทำโน่นนี่นั่นนะเนี่ยนะครับมันจะยังไม่ถูกนับเป็นหนี้สาธารณะจนกว่ารัฐบาลถึงเวลาจะจ่ายคืนทกส.ก็จะไปตั้งงบประมาณชดเชยมันแปลว่าอะไรแปลว่าประเทศเราเนี่ยมีหนี้สาธารณะอีกก้อนหนึ่งซ่อนอยู่มีหนี้สาธารณะอีกก้อนหนึ่งซ่อนอยู่นะครับมันไม่เห็นทันทีนะครับในภาษาของถ้าเกิดเป็นภาษาธุรกิจทั่วไปก็จ่ายไปก่อนแล้วมาเบิกได้ทีหลังนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าเราไม่เห็นตัวเลขชัดๆนะครับมันไม่ใช่การกู้เงินโดยตรงของรัฐบาลแต่มันเป็นภาระผูกพันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลทีนี้ระหว่างหนี้กึ่งการคลังที่สั่งให้ทกส.จ่ายกับหนี้สาธารณะทั่วๆไปมันต่างกันยังไงในการอนุมัติเนี่ยท่านผู้ฟังครับเวลาจะเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยมันต้องออกในพรบ.งบประมาณหรือพรก.กู้เงินที่พรุ่งนี้เขาจะออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านอันนี้เป็นหนี้ที่ต้องผ่านต้องมีกระบวนการกฎหมายพรบ.หรือพรก.เกี่ยวข้องในการที่จะอนุมัติแต่ว่านี่กึ่งการคลังอย่างประกันรายได้จำนำสินค้าเกษตรเนี่ยมันแค่เข้าครม.แล้วผ่านมติครม.แล้วจบเลยมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
1: อ
0: ันที่สองตัวเลขที่มันเป็นหนี้ถ้าเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยมันจะโชว์ในรายงานหนี้ทุกเดือนคนจะเห็นคนจะโปร่งใสแต่ว่าถ้าเป็นหนี้กึ่งการคลังที่ว่าเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในบัญชีของแบงก์รัฐต้องไปขุดคุ้ยหน่อยอันที่สามอัตราดอกเบี้ยที่เวลาเรารัฐบาลออกกู้หนี้สาธารณะหรือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยดอกเบี้ยมันก็จะใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมันไม่สูงแต่ว่าเวลาให้แบงก์ของรัฐไปจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลประการสุดท้ายก่อนที่จะไปพักกันเนี่ยก็คือความโปร่งใสหนี้สาธารณะเนี่ยจะถูกตรวจสอบโดยสภาเพราะฉะนั้นจะมีความโปร่งใสสูงแต่ว่าหนี้กึ่งการคลังอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นอะไรเราจะเห็นตอนสรุปตัวเลขปลายปีของธนาคารของรัฐเพราะนั้นความโปร่งใสจะค่อนข้างต่ำกว่านะครับอันนั้นเกริ่นให้เห็นว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวหลังจากเราพักแล้วเราจะมาต่อว่าแล้วมันเสี่ยงยังไงกับหนี้กึ่งการคลังดีไหมครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาต่อกันค่ะ
2: สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD![ วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เอาละค่ะมาต่อกันเลยนะคะอาจารย์เรื่องหนี้สาธารณะเชิญค่ะ
3: ครับทีนี้เราแตะกันว่ามันมีหนี้กึ่งการคลังที่มันซ่อนอยู่นะมันไม่ได้ประกาศตัวเป็นหนี้สาธารณะชัดเจนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาเบียดบังงบประมาณของรัฐบาลอยู่ดีนะครับเพราะปัจจุบันหนี้แบบนี้วันนี้รัฐบาลมียอดค้างจ่ายสะสมคุณอิสรีคุณพิยพัฒน์จะลองทายดูไหมครับว่ามันมีหนี้แบบนี้หนี้กึ่งการคลังที่รัฐบาลสั่งให้ธนาคารของรัฐจ่ายไปก่อนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยสักเท่าไหร่ค้างจ่ายเนี่ยสักเท่าไหร่ดีครับลองถ่ายเล่นๆดีไหมครับในเช้าวันหยุดนี้
2: มันจะไม่เล่นสิคะอาจารย
3: ์ตัวเลขมันจะไม่เล่นใช่อย่างที่คุณยุทธรีพูดเพราะว่าตัวเลขมันอยู่ใกล้เคียงกับ1ล้านล้านบาทอยู่ระหว่าง 800,000 900,000 ถึง1ล้านล้านบาทเห็นไหมครับไอ้พวกเนี้ยมันจะทบต้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันทบต้นมาเยอะขนาดไหนแล้วแต่เดิมมันเริ่มจากแค่หลักหมื่นล้านบาทเท่านั้นนะครับไอ้นี่แบบเนี้ยวันนี้มันเข้าไปถึงประมาณ1ล้านล้านบาทแล้วนะครับหนี้แบบนี้มันน่ากลัวนะครับมันซ่อนอยู่ทีนี้มันเริ่มมายังไงตอนแรกๆ2148ถึง2153เนี่ยเราก็เริ่มจากโครงการเฉพาะกิจอุดหนุนราคาพืชผลทางการเกษตรใช้ธ.ก.ส.นี่แหละตอนนั้นหนี้กึ่งการคลังเนี่ยมันหลักหมื่นล้านถึงแสนล้านต้นๆตัวเลขก็ไม่สูงแล้วในช่วงนั้นเนี่ยพอรัฐบาลเป็นหนี้ก็ตั้งงบมาคืนธ.ก.ส.นะครับงบมันก็ไม่ค่อยทบต้นต่อมาในยุค2554ถึง2512ตรงนั้นน่ะยุคประชานิยมยุคจำนำข้าวจำได้ไหมครับเป็นยุคที่กำลังเฟื่องฟูเลยเรื่องจำนำข้าวและประชานิยมเนี่ยยอดหนี้กึ่งการคลังเนี่ยพุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดเฉพาะโครงการจำนำข้าวเนี่ยยอดหนี้กึ่งการคลังเนี่ยก็ทะลุ500,000 ล้านกว่าบาทเข้าไปแล้ว500,000 ล้านบาทขึ้นไปแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่รัฐบาลต่อมาใช้มาตรการประกันรายได้และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยอดนี้ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะครับจนถึงปี2563โควิด19โควิดมาใช่ไหมครับรัฐบาลก็ต้องใช้เงินเยียวยาพยุงเศรษฐกิจก็ขยายกรอบเพดานหนี้ตรงนี้ครับจากเดิมเขาตั้งไว้ว่าต้องไม่เกิน 30% ของงบประมาณรายจ่ายนะครับก็ขยายมาเป็น 35% ของงบประมาณรายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยยอดหนี้กึ่งการคลังที่คงค้างอยู่เนี่ยก็อย่างที่ผมได้เรียนไปก็ประมาณ1ล้านล้านบาทเนี่ย 34% ของงบประมาณรายจ่ายก็เกือบเต็มเพดานละอันนี้เป็นหนี้ที่ซ่อนอยู่ยังไม่ได้มารวมกับหนี้สาธารณะ 66% นะครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดหนี้กึ่งการคลังเนี่ยมันโตครับเกือบ15เท่าเลยนะคุณอิสรีคุณพิยพัฒน์ท่านผู้ฟังแต่ว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็รูดบัตรเครดิตนะอันนี้หนี้กึ่งการคลังเหมือนหนี้บัตรเครดิตนะครับใช้ก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับทุกรัฐบาลใช้มาตรการนี้หมดเพราะง่ายไงเข้าแต่ครม.จะช่วยเกษตรกรจะประชานิยมนี่ง่ายเลยนะครับแล้วมันยังไม่ถูกนับเป็นหนี้สาธารณะคนก็ยังไม่เห็นนะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่ารัฐบาลไหนจะใช้อย่างไรรัฐบาลปัจจุบันก็ต้องมาจัดสรรงบประมาณเพื่อคืนหนี้ก้อนนี้อีกถ้าคืนดอกเบี้ยคืนเงินต้นหลายหมื่นล้านบาทอันนี้ก็จะเป็นตัวที่กระทบกับรายจ่ายของรัฐบาลกระทบกับงบประมาณที่รัฐบาลจะต้องเอามาใช้พัฒนาประเทศนะครับทีนี้จะวาดภาพให้เห็นว่ามันน่ากังวลแค่ไหนคุณอิสรีคุณพิยพัฒน์งบที่เอามาชดใช้หนี้กึ่งการคลังในแต่ละปีเนี่ยมันประมาณแสนล้านบาทนะตัวเลขกลมๆแต่รู้ไหมครับว่างบเพื่อรัฐที่รัฐบาลเอาไปลงทุนเพื่อทำการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มันจะสร้างอนาคตให้ประเทศเนี่ยมันแค่ประมาณ30,000 ล้านบาทเท่านั้นเองเห็นไหมครับถ้าเรานึกถึงเป็นตัวเราเองนะปีหนึ่งเราใช้หนี้แสนล้านบาทแต่ว่าเงินที่จะมาลงทุนทำให้เราเก่งขึ้นเนี่ยมันแค่30,000 ล้านบาทเงินที่จ่ายไปเพื่ออดีตที่ก่อกรรมกันไว้เป็นแสนล้านบาทแต่เงินที่จะมาลงทุนเพื่ออนาคตเนี่ยมันอยู่ในหลักแค่ 30,000 บาทมันบอกอะไรเราครับเราบอกว่าเรากำลังจ่ายเงินคืนให้อดีตมากกว่าลงทุน

เพื่ออนาคตถึง3เท่าเห็นไหมอันนี้เองแหละครับที่ทำให้นักเศรษฐศาสตร์ทั้งในไทยแล้วก็ในสถาบันเศรษฐศาสตร์ต่างประเทศสถาบันวิจัยต่างประเทศเนี่ยเขาห่วงและเกิดว่าถ้าเราลงทุนในการวิจัยลงทุนในนวัตกรรมน้อยกว่าใช้นี่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราจะเก่งขึ้นและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยเมื่อไหร่จะเก่งขึ้นเห็นไหมแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เราไม่เคยพูดถึงก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเวลารัฐบาลบอกว่าหนี้สาธารณะเรา 66% ยังได้ยังมีช่องเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะครับแล้วถ้าเกิดเอาหนี้ถึงการคลังที่ได้พูดมาทั้งหมดซึ่งประมาณ1ล้านล้านเนี่ยนะครับไปบวกคืนกับหนี้สาธารณะคงค้าง 12.6 ล้านล้านบาทเนี่ยคือสุดท้ายแล้วหนี้ถึงการคลังยังไงก็ต้องใช้เนี่ยสัดส่วนมันจะทะลุ 70% นะครับสัดส่วนมันจะไป 71.5%ใช่ไหมอันนี้ก็คือภาระของรัฐบาลล่ะถึงแม้ว่าโดยนิยามจะไม่ใช่หนี้สาธารณะแต่มันเป็นหนี้แบบที่ประเทศอื่นเขาไม่ค่อยมีกันนะหนี้แบบเนี้ยก็เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาลทุกรัฐบาลและหนี้ทั้งสองหนี้เนี่ยกำลังจะชนเพดานทั้งคู่นะครับหนี้สาธารณะก็ปีนี้ปีหน้าก็69%ละผมว่าหนี้กึ่งการคลังก็34%ละก็ใกล้เคียง35%เพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลกำลังเต็มที่ละนะครับในเรื่องเพดานหนี้คำถามต่อมาซึ่งคราวที่แล้วก็มีท่านผู้ฟังได้ถามมาว่าเอ๊ะแล้วหนี้สาธารณะทะลุ 70% แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคำตอบแรกคือแปลว่าพื้นที่การคลังน้อยลงนะครับเนี่ยวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวโควิดมาเดี๋ยวสงครามตะวันออกกลางมาเราคาดไม่ได้สักอย่างนึงแปลว่าอะไรแปลว่าวิกฤตมันอาจจะมาวินาทีใดก็ได้ถ้างบประมาณของไทยพื้นที่การคลังของประเทศไทยไม่มีเงินเหลือเอาไว้เพื่อมาช่วยประชาชนในยามที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตโรคระบาดอย่างโควิด-19 ซึ่งเขาบอกไอ้โรคระบาดเนี่ยทุก10ปีก็จะมาอีกรอบนึงเนี่ยอีกไม่นานน่าจะกลับมาอีกรอบนึงนะครับเราก็จะไม่มีเงินเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินแบบนี้เราก็ต้องกู้เพิ่มหนี้สาธารณะเราก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและหนี้สาธารณะอย่างเดียวไม่พอนะครับเช้านี้ฟังผมแล้วต้องรู้ว่ารัฐบาลนั้นต้องลดการใช้มาตรการกึ่งการคลังลงไปด้วยไม่เช่นแล้วภาระมันก็จะไปซ่อนอยู่มากๆแล้วมากไปกว่านั้นสถาบันให้เรตติ้งเขาก็เห็นว่าอ้าวไทยทำเป็นแบบนี้นะครับอาจจะกระทบกับเรตติ้งของประเทศไทยได้นะครับทุกวันนี้เรตติ้งของประเทศไทยก็ที่ว่าคงที่ที่ดีใจกันเมื่อปลายเมษาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ดีอะไรนักหนานะครับเมื่อเปรียบเทียบประเทศอื่นๆเพราะเรตติ้งไม่ดีแปลว่าอะไรครับแปลว่าดอกเบี้ยที่จ่ายต้องแพงเวลาไปกู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่แพงกว่าเราจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าสิงคโปร์จ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าสหรัฐจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าญี่ปุ่นซึ่งประเทศเหล่านี้มีหนี้สาธารณะเยอะกว่าเราก็จริงแต่ว่าเขามีความสามารถในการใช้จ่ายมากกว่าเราที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังครับเวลาบอกว่าหนี้สาธารณะเรา 70% แต่ประเทศอื่นเป็น 100% แล้วโอ้ยสบายมากนะครับนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีไม่ดูตัวเลขหนี้สาธารณะเฉยๆว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP แต่ดูว่าความสามารถในการชำระหนี้หรือความสามารถในการแบกหนี้ของประเทศเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะญี่ปุ่นสหรัฐสิงคโปร์ไทยเนี่ยถามว่ามีใครมีความสามารถในการชำระหนี้มากกว่ากันใครเก็บภาษีได้มากเมื่อเทียบกับ GDPใครสร้างรายได้ได้ดีกว่ากันเป็น3ประเทศนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาบอกว่าเรา70กว่าญี่ปุ่นเป็น100สหรัฐเป็น100สิงคโปร์เป็น100ไม่ได้นะครับเทียบแบบนี้ไม่ได้อันเนี้ยอันตรายมากนะครับอันนี้ต้องดูว่าคืออะไรและที่ผมได้พูดไปแล้วคือดอกเบี้ยที่เราจ่ายเนี่ยมันสูงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของประเทศอื่นๆที่จ่ายและถ้าเกิดเราถูกลดเรตติ้งอาลามูดี้ปรับเราขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิด Fit Rating S&P Global เขาปรับเราลงเนี่ยอันนี้เราจะกระทบแล้วเมื่อเรตติ้งประเทศกระทบทุกคนกระทบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปต้องดูว่าเรามีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยมีความสามารถในการจ่ายเงินต้นคืนแค่ไหนก็กลับมาประเด็นเดิมที่เราตั้งคำถามไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าก็ต้องดูที่ความสามารถของรัฐบาลในการหารายได้ดูรายได้ที่รัฐบาลหาได้เป็นสัดส่วนกับ GDP เท่าไหร่นะตอนนี้เรา 14-15% แล้ว GDP เราก็โต 1-2% เพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้เราต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆซึ่งมีรายได้จากภาษี 30-40%

0: ของ GDP อันที่สองต่อมาคือว่าเราใช้เงินกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณไปจ่ายหนี้ไปจ่ายดอกเบี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอ้าวอันนี้ของเราก็สูงอีกนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยรายได้ประจำของเราก็ 70-80% เข้าไปละเหลืองบลงทุน 20% ยังต้องไปใช้หนี้อีกมันก็ยิ่งบีบทำให้ไทยไม่มีเงินไปลงทุนในการวิจัยลงทุนในนวัตกรรมลงทุนในการเพิ่ม productivity มันก็เป็นวัฏจักรที่เลวร้ายทำไปหมดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นภาระนะครับอีกอันนึงก็คือว่าหนี้ที่ทุกรัฐบาลมีอยู่หนี้สาธารณะเนี่ยมันร้อนหรือเย็นนะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศถ้าในประเทศก็เย็นหน่อยต่างประเทศก็ร้อนหน่อยของไทยเรายังดีครับเราเป็นหนี้ในประเทศสัก 99% นะครับความผันผวนความเสี่ยงต่อค่าเงินไม่มีแล้วเราก็เป็นหนี้ระยะยาวนะครับอันนี้ก็ในสภาพหนี้เราโอเคนะครับแต่ว่าในเรื่องความสามารถในการหารายได้เนี่ยเรามีปัญหาอีกประเด็นนึงก็คือความมั่งคั่งสำรองของประเทศมีดีแค่ไหนของไทยเราอันนี้เป็นจุดแข็งนะครับเรามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งสูงมากก็เป็นเรียกว่าเป็นไม้เท้าพยุงเอาไว้ได้เช่นเดียวกับญี่ปุ่นเนี่ยหนี้ 250% ของ GDP แต่ว่าความมั่งคั่งสำรองเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครจะไปทวงหนี้กับเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นในการแบกหรือความสามารถในการชำระหนี้สาธารณะของไทยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราเริ่มล้าลงแล้วนะครับหลังเราเนี่ยต้องแบกน้ำหนักหนี้สาธารณะมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มอ่อนแอจากสังคมที่สูงวัยแล้วการผลิตแบบเก่าที่เรียกว่ารับจ้างผลิตแต่ไม่มีนวัตกรรมไม่มี value added มากขึ้นมากไปกว่านั้นหลังเราก็โดนน้ำหนักที่มันกดทับมากขึ้นจากหนี้เพราะว่าเราต้องกู้เพื่อชดเชยขาดทุนมากขึ้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยของโลกที่ค้างสูงนานแบบนี้ทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นเมื่อจะถึงเวลาต่อหนี้นะครับเพราะฉะนั้นความน่ากังวลของหนี้สาธารณะผมขออนุญาตสรุปเป็น2ประโยคนี้นะครับคุณเดชรีคุณพิญญพัฒน์ในเชิงโครงสร้างเราการที่เรามีหนี้เป็นค่าเป็นเงินบาทและมีเงินสำรองเยอะเนี่ยเราดูแข็งแกร่งในเชิงโครงสร้างไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ว่าในเชิงอนาคตซึ่งหมายถึงการหารายได้ใหม่ๆเข้าประเทศเนี่ยนะครับอันนี้เราเปราะบางมากเพราะฉะนั้นต้องฝากถึงรัฐบาลฝากถึงพวกเราเวลาฟังรัฐบาลแถลงว่านี่สาธารณะ 66% ยังมีช่องว่างอยู่เนี่ยให้ทำใจไว้นิดหน่อยนะครับว่ามันไม่ง่ายมันมีอะไรซ่อนอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ให้สำนึกอยู่เสมอว่าเวลารัฐบาลบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งพลัสอะไรเนี่ย มันสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาเป็นหนี้สาธารณะที่พวกเราต้องรับภาระนั่นเองครับ
1: speechless ไร้คำพูดนะ
0: ต้องเรียนคุณอิสรีคุณมิจฉาทั้งฝั่งเนี้ยผมอาจจะดูเหมือนคนมองโลกในแง่ร้ายคนที่ฟังผมมาเป็น10ปีจะเห็นตรงเนี้ยแต่ว่าต้องไม่ลืมว่า10กว่าปีที่พูดมาตลอดที่เตือนมาตลอดยังไม่มีอะไรไม่เกิดขึ้นเลยนะครับแล้วหนี้สาธารณะเนี่ยถึงวันหนึ่งทุกคนก็จะเอาสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยมาพูดก็คือหนี้กึ่งการคลังที่มันซุกตัวอยู่เนี่ยมันน่ากังวลแล้วถ้าเกิดมีสถาบันการวัดเรตติ้งอันใดอันหนึ่งเริ่มขยับรถเราเนี่ยมันจะไปทั้งทวงทั้งกระจุกเลยนะครับนั่นจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตครับ
1: กู้ได้ต้องมีความสามารถในการใช้ด้วย
2: ใช่ก็เป็นสิ่งที่ต้องแบกร่วมกันแต่ว่า อย่างที่อาจารย์พูดถึงนะคะคือยังไงก็ต้องมีสมดุลของเรื่องของการลงทุนเพื่ออนาคตด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่หามาได้ก็ใช้นี่อย่างเดียวนะคราวนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์จบไปแบบง่อยๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเราติดตามเรื่องนี้เพื่อดูอนาคตของเราเองค่ะวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยเรา3คนนะคะ
2: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลย

0: างกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกเช้าค่ะก็อยู่กันทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้เราพบกันในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเป็นวันหยุดต่อเนื่องค่ะจากวันแรงงานมาวันนี้วันฉัตรมงคลนะคะก็คือวันจันทร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะหลายคนนะคะวันนี้ยังหยุดอยู่หรือก็บางคนเดินทางกลับเข้ากทม.เพื่อเตรียมทำงานต่อในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะอ่ะมาดูหน้าหนังสือพิมพ์นะคะที่น่าสนใจนะคะอ๋อวันนี้อยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันฉัตรมงคลนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้แล้วกันเพราะว่าเมื่อวานนี้เวลา 17:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เสด็จด้วยครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7แล้วก็รัชกาลที่9ณพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพดลมหาเสวตฉัตรค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีฉัตรมงคลเมื่อวานนี้ค่ะวันที่3พฤษภาคม2569เป็นวันที่2ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังและมีพาดหัวในหลวงราชินีเสด็จวันที่2ราชพิธีฉัตรมงคลพระบรมวงศานุวงศ์บำเพ็ญพระราชกุศลพระที่นั่งอมรินทร์พระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นวันที่2ในหลวงราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การินีพิริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสนี้นะคะเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะ
0: ไปติดตามเรื่องของประเด็นแลนด์บริดจ์นะคะก็พูดถึงกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะวันนี้เมื่อวานนี้นะคะมีการออกมาให้ข้อมูลโต้กันนะคะจากทางด้านของนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้พูดถึงการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาลว่าคนภาคใต้จับตาเป็นพิเศษมีความพยายามเร่งรัดผลักดันโดยฝ่ายบริหารมากกว่าโครงการที่รับปากไว้กับประชาชนช่วงเลือกตั้งทุกพรรคเสนอโครงการให้ภาคใต้แต่แลนด์บริดจ์ไม่ใช่นโยบายเรือธงสำคัญในภาคใต้แต่หลังเป็นฝ่ายบริหารไม่กี่เดือนมีความพยายามแปลกๆเร่งรัดทุกกระบวนการแม้กระทบกระทั่งฝ่ายบริหารด้วยกันพูดพาดพิงโครงการนี้ไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นต้องมีพลังงานบางอย่างอยู่ในการพิจารณาเรื่องนี้ที่ประชาชนยังไม่ทราบหากรัฐบาลดันทุรังทำสิ่งที่ตัวเองอยากได้อย่างเดียวไม่ฟังเสียงประชาชนว่าเมื่อเกิดโครงการแล้วประชาชนจะได้อะไรเรื่องนี้สำคัญมากนางสาวพักขมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนแม่ทัพภาคใต้ดูแลทุกโครงการและเขตเลือกตั้งภาคใต้ประชุมเร่งด่วนพูดคุยน่ากังวลมากโครงการขนาดใหญ่เม็ดเงินมหาศาลเอาเงินภาษีหรือการลงทุนจากภาคเอกชนลงไปมากขนาดนี้แต่ไม่เปิดรับฟังความเห็นประชาชนเลยทำกลไกเป็นพิธีกรรมไม่กี่อย่างส.ส.ที่ติดตามจะแถลงเป็นทางการต้องเปิดรับฟังในสภาอาจต้องถกกันเร็วๆนี้ ทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะคะที่กรณีโฆษกพรรคประชาชนกังวลประชาชนภาคใต้สนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์โดยยังไม่เข้าใจรัฐบาลให้ข้อมูลด้านเดียวว่ารัฐบาลรับทราบข้อโต้แย้งต่อโครงการจากหลายส่วนทั้ง EIA และ EHIA จะทำทุกขั้นตอนให้ครบถ้วนและได้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน4จังหวัดภาคใต้ต่อเนื่องวันที่8พฤษภาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่ชุมพรและระนองรับฟังความคิดเห็นทุกมิติตรงไปตรงมาชี้แจงข้อดีข้อเสียรายละเอียดจากผลการศึกษาโครงการการจ้างงานรัฐบาลไม่นิ่งเฉยต่อข้อกังวลของทุกภาคส่วนขอให้นางสาวภคมลไม่ต้องห่วงรัฐบาลตั้งใจทำโครงการนี้ให้เป็นเครื่องจักรตัวใหม่สร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจจังหวัดภาคใต้ค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะประชาชนจับพิรุธพรรคประชาชนจับพิรุธแลนด์บริดจ์เฉ่งรัฐให้ข้อมูลด้านเดียวจวกดันทุรังเร่งรัดแปลกๆสว.ยื่นยติขวางชี้ไม่คุ้มรัฐบาลโต้ลั่นทำตรงไปตรงมาพรรคประชาชนซัดพิรุธรัฐบาลพยายามผิดปกติเร่งแจ้งเกิดโครงการแลนด์บริดจ์ณัฐชาฉะไม่ใช่นโยบายเรือธงสำคัญแต่มีพลังงานแอบแฝงหนุนรัฐบาลดันทุรังเมินไม่ฟังเสียงประชาชนพักขมลเฉ่งรัฐให้ข้อมูลด้านเดียวไม่ตอบข้อกังวลของภาคประชาชนชงกรรมธิการเก็บข้อมูลตรวจสอบคู่ขนานสว.ยื่นยติสว.ยื่นยติจี้ทบทวนนรเศรษฐ์ห่วงเมกะโปรเจกต์ 990,000 ล้านบาทไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทำลายสิ่งแวดล้อมกระทบสิทธิชุมชนคนในพื้นที่รองโฆษกรัฐบาลแจ้งอย่าห่วงรัฐบาลเดินหน้าตรงไปตรงมา8พฤษภาคมพิพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดระนองและชุมพรรับฟังความเห็นทุกมิติพรรคประชาชนจัดทัพอาสาสีส้มปูพรมขยายฐานเสียงหนุนชิงผู้ว่ากทม.ณัฐพงษ์ลั่นสนามกทม.เน้นทำงานเป็นทีมปัดดีลลับดึงชัดชาติลงเลือกตั้งในนามพรรคประชาชนใช้กลไกกรรมธิการสอบเบื้องหลังเด้งอธิบดีกรมฝนหลวงนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งก็รวมเรื่องการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของแลนด์บริดจ์เศรษฐกิจก็เป็นประเด็นน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเตรียมหารือกรอบวงเงินกู้400ล้านบาทนะคะจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้นะคะบอกว่ามีมาตรการดูแลประชาชนทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอื่นๆที่จะตามมาเมื่อมีมาตรการมาแล้วก็จะต้องมีกรอบวงเงินงบประมาณก่อนซึ่งที่ประชุมครม.ครั้งนี้จะพิจารณากรอบวงเงินกู้ในสัปดาห์นี้ก่อนส่วนโครงการที่จะเข้ามาขอใช้เงินตรงนี้จะทยอยให้ครม.พิจารณาต่อไปยืนยันนะคะว่าจะพิจารณาให้เร็วเพราะว่าจะให้เงินเข้าถึงมือประชาชนในเดือนมิถุนายนนี้ในทุกกระบวนการจากนี้ไปจะต้องเร็วสำหรับพรก.หรือพระราชกำหนดกู้เงินนะคะจะมีการพูดถึงว่าจะถึง5,500ล้านบาทหรือไม่แต่ความจริงแล้วงบประมาณ400ล้านบาทก็เพียงพอค่ะในส่วนประเด็นการอัดฉีดไทยช่วยไทยแล้วก็แผนพลังงานนะคะเรื่องนี้รัฐบาลวางไว้2หลักการมีการใช้เงินจากพรก.กู้เงินได้แก่โครงการคนละครึ่งโดยรัฐจะจ่ายอัตรา60ประชาชนจ่ายในอัตรา40รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกส่วนหนึ่งนะคะของการใช้เงินกู้ส่งเสริมให้ประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลหรือว่าน้ำมันจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศให้มาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานตรงนี้แหละค่ะจะต้องมีมาตรการ

0: จูงใจอย่างเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสนับสนุนให้ประชาชนติดโซลารูฟท็อปมากขึ้นจะต้องมีแรงจูงใจให้กับประชาชนทั้งเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำรวมถึงการทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพร้อมต่อความต้องการเข้ามาของรถ EV มากขึ้นจึงจะต้องใช้งบประมาณเยอะรัฐบาลเห็นถึงความจำเป็นในการกู้เงินแต่ทุกอย่างจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสค่ะแล้วก็มีประเด็นพ่วงมานะคะเรื่องของการประกาศลงผู้ว่ากทม.นะคะตอนนี้ก็มีกระแสมาเยอะเลยนะคะว่าพรรคไหนจะส่งใครลงเนื่องจากว่าใกล้จะหมดวาระนะคะของผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งตัวนายชัชชาติเมื่อวานนี้นะคะก็ให้สัมภาษณ์เรื่องที่พรรคเริ่มกลางไทม์ไลน์เปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่ากทม.บอกว่าเป็นเรื่องดีที่หลายพรรคนะคะได้มีการเปิดตัวถือว่าเป็นตัวเลือกให้คนกรุงได้เลือกส่วนตัวเองนั้นก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าจะตัดสินใจไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่ต้องรอใกล้หมดวาระผู้ว่ากทม.ยอมรับมีแนวโน้มสนใจจะลงสมัครผู้ว่ากทม.ทั้งนี้นะคะก่อน21พฤษภาคมก็จะประกาศความพร้อมในการลงสมัครผู้ว่าแต่ตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่นะคะส่วนประเด็นเรื่องของสกค่ะยืนยันว่าไม่ได้ส่งใครลงสมัครเพราะว่าเป็นผู้ว่ากทม.ก็ต้องเป็นกลางมากที่สุดยืนยันเรื่องของการสังกัดพรรคก็บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีการสังกัดพรรคนะคะในส่วนประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็มีการเปิดเผยว่าได้คนชิงผู้ว่ากทม.แล้วจากการเปิดเผยของนายสกลทีภัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะบอกว่าตอนนี้ดำเนินการละในส่วนของประชาธิปัตย์ว่าจะส่งใครลงผู้ว่ากทม.แต่บอกได้นะคะเผยออกมาว่าเป็นผู้ชายในส่วนของพรรคประชาชนนะคะก็มีการเปิดตัวค่ะคุณสมบัติเปิดคุณสมบัติของผู้ที่จะลงสมัครผู้ว่ากทม.โดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนที่บอกว่าพรรคนะคะยิงโฆษณาทั่วกรุงสโลแกนกรุงเทพง่ายกว่าสะท้อนปัญหาการดำรงชีวิตก็ต้องติดตามนะคะว่าในส่วนของพรรคประชาชนการส่งผู้ที่จะลงสมัครนะคะจะเป็นใครหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพ่วงประเด็นเศรษฐกิจและการเมืองรวบเข้าไว้ในหัวข้อเดียวกันแล้วก็เป็นพาดหัวตัวใหญ่หนูเอาแน่ดันพรกกู้400,000 ล้านอัดฉีดคนละครึ่งชงเข้าครม.วันนี้ประชาชนจัดอาสาส้มศึกผู้ว่ากทม.ปัดดิวชัดชาติประชาธิปัตย์ได้ตัวแล้วจ่อเปิดตัวกลางพฤษภาคมโฆษกรัฐบาลเผยประชุมครม.สัปดาห์นี้พิจารณากรอบเงินกู้400,000 ล้านอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสหนุนแผนงานพลังงานทดแทนดุสิตโพชี้ดัชนีการเมืองเดือนเมษายนลดลงทุกตัวชี้วัดอนุทินมาร์กโดดเด่นสุดซีกรัฐบาลซีกฝ่ายค้านทีมชัดชาติยันยังซีกรัฐบาลและฝ่ายค้านนะคะก็คือซีกรัฐบาลเนี่ยอนุทินโดดเด่นซีกฝ่ายค้านก็คือคุณอภิสิทธิ์ที่มีคะแนนนำคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM
6: 100.5 ติดตาม9ทันข่าวกันต่อนะคะกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหนังสือเรียก8บริษัทเจ้าของเรือขนส่งน้ำมันในฐานะพยานและพบเพิ่มอีก1บริษัทซึ่งเป็นบริษัทให้เช่าซื้อเรือไม่ใช่บริษัทเจ้าของเรือรวมเป็น9บริษัทหลังจากพบความผิดปกติ20เที่ยวเรือจากเรือ12ลำเข้ารับน้ำมันจากโรงกลั่นในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วพบว่ามีน้ำมันหายกลางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 57-60 ล้านลิตรโดยเฉพาะเรื่องการลักลอบกักตุนน้ำมันการประวิงเวลา าการขนส่งน้ำมันการกักตุนน้ำมันการปฏิเสธจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามความผิดพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542โดยให้ทั้ง9บริษัทเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI ภายในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาว่าทางพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค DSI ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็บอกนะคะว่าขณะนี้ผู้แทนบริษัทเจ้าของเรือทั้ง9บริษัทได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเรียบร้อยแล้วค่ะมีความคืบหน้านะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้นะคะคดีลอบตุนน้ำมัน DSI ยังไม่เชื่อดึงสอนชนให้ข้อมูลบี้สอบประวิงเวลา DSI เดินหน้าลุยสางปมไอ้โม่งกักตุนน้ำมันเผยสอบครบ9บริษัทเรือพอพิรุธพบพิรุธ20เที่ยวส่งไปสุราษฎร์ธานีอ้างเหตุผลติดปัญหาอุทกศาสตร์และเรือเสียแต่ยังไม่ปักใจเชื่อเตรียมเชิญสอนชนให้ข้อมูลทางเทคนิคไขปมประวิงเวลาและกักตุนพร้อมตรวจบินน้ำมันผิดปกติอีก166ฉบับหลังทีมสุดซอยส่งมาให้ค่ะ
0: ยังจำเรื่องนี้ได้ไหมคะคุก VIP จีนเทาค่ะวันนี้มีความคืบหน้าโดยกรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์นะคะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีบริการผู้ต้องขังชาวจีนลักษณะ VIP ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตอนนี้นะคะมีการพิจารณาแล้วบอกว่าถือเป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกรมราชทัณฑ์พูดถึงความคืบหน้าการดำเนินการลงโทษและกวาดล้างการทุจริตภายในองค์กรเพื่อความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งกระบวนการยุติธรรมมีการสั่งนะคะลงวันที่24พฤศจิกายนปี68แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยค่ะในส่วนของผู้บัญชาการเรือนจำเลขานุการส่วนตัวพร้อมทั้งมีคำสั่งออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเปิดทางการสอบสวนซึ่งการสอบสวนเชิงลึกเพิ่มเติมพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการละเว้นไม่ดำเนินการทางวินัยและอาญาแก่ผู้ต้องขังที่กระทำผิดครอบครองโทรศัพท์มือถือซึ่งถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงทางกรมราชทัณฑ์ค่ะได้มีการรายงานประเด็นดังกล่าวไปที่กระทรวงยุติธรรมนะคะทั้งนี้ค่ะจากการที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงนะคะได้มีการสอบสวนสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีการเรียกรับผลประโยชน์กรณีครอบครองโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องขังรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์แก่ทนายความในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังโดยมิชอบเพื่อแลกรับผลประโยชน์ตอบแทนได้มีการสั่งสอบวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนในส่วนคดีอาญากรมราชทัณฑ์ก็ประสานข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ส่งให้ DSI ดำเนินการแล้วนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะวันนี้ชูประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่นะคะพ้นราชการวินัยร้ายแรงแก๊งผบ.เรือนจำเส้นห้องขัง VIP จีนเทา DSI ขุดแกะรอยเชิงลึกผิดจริงมีหลักฐานมัดแน่นเส้นปมเอี่ยวห้องลับใต้บันไดคุก VIP จีนเทากรมราชทัณฑ์ฝันวินัยร้ายแรงผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพเลขาส่วนตัวผู้คุมสั่งให้ออกจากราชการยกกวนค่ะ
6: เมื่อวานนี้ช่วงสายนะคะมีเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกบริเวณป่ารกทึบด้านหลังสถานีบริการน้ำมันใกล้สถานีศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้า BTS ถนนสุขุมวิทใกล้กับซอยบางเมฆขาวตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการภายหลังจากศูนย์กู้ชีพปราการได้รับแจ้งเหตุจึงประสานตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบค่ะเบื้องต้นก็มีรายงานว่าพบผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายแต่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนและระดับความรุนแรงได้อย่างชัดเจนขณะเดียวกันหน่วยกู้ภัยก็ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันอันตรายและคอยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบรายละเอียดรวมถึงเร่งตรวจสอบว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเนี่ยเป็นของหน่วยงานใดและสาเหตุของการตกในครั้งนี้เกิดจากสาเหตุใดสำหรับที่เกิดเหตุนะคะก็เป็นภายในป่าข้างโรงงานค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องลากสายยางลุยเข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้บริเวณเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กแบบ2ที่นั่งนะคะราคาไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีเพลิงจึงสงบค่ะส่วนการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ติดค้างภายในตัวเครื่องทราบภายหลังว่านักบินและผู้โดยสารรวม2คนปลอดภัยดีได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเสียกระดูกเหล็กฮอตกแค่ถลอกฟ ไฟไหม้วิ่งหนีตายทันรอดพร้อมช่างเครื่องเสียเจ้าของโรงงาน

0: การขับเฮลิคอปเตอร์เครื่องเกิดขัดข้องตกกลางป่าหญ้าไฟลุกท่วมรีบโดดหนีพร้อมช่างเครื่องรอดตายปาฏิหาริย์ปฏิเสธการรักษามีเพียงบาดแผลถลอกปิดปากเพ่นหนีออกจากที่เกิดเหตุตำรวจเผยมีใบอนุญาตการบินถูกต้องใช้งานมาเพียง2ปีระหว่างขึ้นบินเครื่องขัดข้องพยายามลงจอดฉุกเฉินจังหวะลงพื้นใบพัดฟาดหญ้าเกิดเพลิงไหม้ตัวเครื่องเร่งสอบสรุปสาเหตุค่ะและมีภาพที่เจ้าหน้าที่กำลังฉีดน้ำสกัดเพลิงลุกไหม้ซากเฮลิคอปเตอร์นายสิรินเสรีธรณกุลเสียโรงงานขับขึ้นบินเกิดขัดข้องตกบริเวณป่าหญ้าตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการบาดเจ็บเล็กน้อยพร้อมกับช่างเครื่องก็เป็นภาพที่เฮลิคอปเตอร์สีเหลืองนะคะก็ลงจอดฉุกเฉินแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟค่ะ
1: คดีใหญ่อีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจนะคะที่เป็นคดีชายคนหนึ่งนะคะไปก่อเหตุฆาตกรรมแม่ค้าออนไลน์จริงๆแล้วสองคนนี้เป็นแฟนกันค่ะกรณีพบสาวเสียชีวิตที่คอนโดที่นนทบุรีก็คือนางสาวพนิสุดาอายุ25ปีเสียชีวิตนะคะโดยผู้หญิงคนนี้มีอาชีพเป็นนางแบบขายเสื้อผ้าออนไลน์ถูกฆ่านะคะถูกฆาตกรรมเสียชีวิตมีหมอนวางทับอยู่ที่ศีรษะ2ใบข้าวของในห้องมีลักษณะกระจัดกระจายนะคะโดยเจ้าหน้าที่ไปพบศพวันที่2พฤษภาคมต่อมาวันที่3พฤษภาคมค่ะทางตำรวจสภ.บางบัวทองนนทบุรีมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมผู้ต้องสงสัยก็คือนายนิติรัตน์แฟนหนุ่มค่ะหลังเกิดเหตุหายตัวไปนะคะทางนี้จากการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในคอนโดพบว่านายนิติรัตน์เดินออกจากคอนโดในวันที่30เมษายนนะคะจากนั้นค่ะก็ขับรถไปจากกรุงเทพไปสุพรรณบุรีแล้วก็หลบหนีไปเชียงใหม่โดยรถทัวร์ล่าสุดนะคะตำรวจค่ะโดยตำรวจบก.ส.ส.ภาค5ควบคุมตัวนายนิติรันได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตำบลหนองปากคร่างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจากการสอบถามพยานแวดล้อมนะคะได้ทราบว่านางสาวพนิสุดาอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับนายนิติรันมานานกว่า5ปีโดยนายนิติรันนั้นป่วยจิตเวชมีพฤติการหวาดระแวงกลัวจะมีคนมาเอาชีวิตส่วนผู้เสียชีวิตเป็นโรคซึมเศร้าที่ผ่านมาทะเลาะกันหลายครั้งรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันหนึ่งครั้งนะคะหลังเกิดเหตุพ่อแม่ของทั้งคู่ติดต่อไม่ได้ก็เลยไปตามหาที่คอนโดจนมาพบนางสาวพนิสุดาเสียชีวิตแล้วก็มาจับกลุ่มได้ไม่กี่วันหลังก่อเหตุค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีภาพการเข้าจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค5ที่บุกไปจับกลุ่มตัวนายนิติรันนะคะอายุ33ปีก่อคดีฆ่านางสาวพนิสุดาหัตถดลแฟนสาวแม่ค้าออนไลน์หมกศพในคอนโดย่านบางบัวทองนนทบุรีแล้วก็ไปหนีจนมุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่พาดหัวบอกว่าจนมุมเชียงใหม่แฟนโหดฆ่าแม่ค้าออนไลน์ใช้หมอนกดจนเหยือกขาดใจตายหมกศพคาคอนโดย่านบางบัวทองขับเก๋งทิ้งสุพรรณหลบหนีขึ้นรถทัวร์เผยมีอาการป่วยจิตเวชจนสติหลอนตามจับถึงเชียงใหม่หนุ่มป่วยจิตจนมุมหลังฆ่าแฟนสาวหมกคอนโดที่ย่านบางบัวทองพบมีอาการป่วยแต่ไม่ยอมรักษาขาดยาจนอาการกำเริบระแวงจะมีคนมาทำร้ายก่อนใช้หมอนกดหัวแฟนสาวจนเสียชีวิตส่วนแฟนสาวเป็นโรคซึมเศร้าทั้งคู่คบกันมานานกว่า5ปีทะเลาะกันบ่อยครั้งค่ะช่วงนี้พักอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ก็ใช้ตาฉลากทองไงเหม
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายจังหวัดเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะมี พาดหัวข่าวและภาพข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพายุถล่มเละโรงเรียนเก่าแก่อุทัยต้นพยอมยักษ์โค่นทับควายแม่ลูกอ่อนพายุฤดูร้อนถล่มชัยภูมิซัดเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มระเนระนาดกว่า10ต้นต้นไม้ล้มทับอาคารศูนย์ราชการพินาศส่วนที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาฝนตกฟ้าผ่าคนงาน

0: ขณะให้ปุ๋ยน้อยหน่าเสียชีวิตที่นครสวรรค์ลมหอบหลังคาบ้านปลิวหายกว่า20หลังเช่นเดียวกับที่อุทัยธานีพายุซัดกระหน่ำโรงเรียน2แห่งอาคารไม้เก่าแก่และระบบโซลาร์เซลล์เสียหายย่อยยับชาวบ้านวันเด็กนักเรียน70ชีวิตไร้ที่เรียนค่ะมีภาพนายสุนทรแสงผ่องอายุ67ปีชาวตำบลตลุกดู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีออกมาดูควายแม่ลูกอ่อนหลังพายุพาต้นพยอมอายุกว่า100ปีโค่นลงมาทับขาควายติดคาอยู่ตั้งแต่กลางดึกยันเช้าก็ต้องใช้เลื่อยไม้ตัดไม้ช่วยออกมาค่ะ
1: ค่ะส่วนในหน้าข่าวสดก็มีภาพพิษพายุเสาไฟฟ้ากว่า10ต้นถูกพายุพัดจนล้มขวางถนนชัยภูมิบ้านข้าวใกล้กับบ้านหนองบัวขาวตำบลซีลองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างแล้วใกล้กันนะคะยังมีภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยปั๊มหัวใจนะคะนายไพวันปากดีคนงานที่ถูกฟ้าผ่าหมดสติท่ามกลางฝนตกหนักในสวนน้อยหนาบ้านหนองตาแก้วตำบลปากช่องจังหวัดนครราชสีมานำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตค่ะส่วนอีกพาดหัวข่าวนึงนะคะเป็นพาดหัวข่าวที่น่าเสียใจกับการสูญเสียเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ถูกช้างป่าทับนะคะถูกช้างป่ากระทืบจนเสียชีวิตค่ะพาดหัวตกใจหมาเห่าช้างทับลานตืบเจ้าหน้าที่ดับหนีไม่ทันร่างแหลกสุชาติสั่งเยียวยาด่วนสลดช้างป่าทับลาน2ตัวรุมทำร้ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานดับขณะปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังซึ่งในภาพนะคะมีเจ้าหน้าที่ค่ะที่เข้าไปดูที่เกิดเหตุนะคะช้างป่าอุทยานทับลานตกใจเสียงหมาเห่าพุ่งเข้าทำร้ายนายธีรชัยงามสรรอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเสียชีวิตในป่าทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อคืนวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทศสั่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียแล้วค่ะ
0: มีประเด็นสหรัฐกับอิหร่านนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพาดหัวข่าวบอกว่าเปิดฮอร์มุสมาการขอ1เดือนถกอิหร่านคาดยื่นหมูยื่นแมวยังไม่คุยนิวเคลียร์ทรัมป์ยังกักตอบยุติทำสงครามกับอิหร่านอ้างยังไม่เห็นรายละเอียด14ข้อเสนอใหม่รวมถึงคาใจโครงการพัฒนานิวเคลียร์คู่หากอิหร่านประพฤติตัวไม่ดีเจอถล่มซ้ำแต่แหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐคาดใน1เดือนจะเปิดเจรจาได้ในรูปแบบยื่นหมูยื่นแมวโดยสหรัฐเลิกปิดล้อมทางทะเลไม่โจมตีอิหร่านและกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสส่วนคดีลักลอบกักตุนน้ำมัน DSI สอบปากคำครบแล้วทั้ง9บริษัทเรือค่ะ
1: ค่ะใน Daily News มีประเด็นอิสราเอลถล่มยับเลบานอนดับ41ศพอิหร่านตบหน้าทรัมป์เรือน้ำมันแหกวงล้อมประธานาธิบดีทรัมป์ลั่นรัฐบาลเตหะรานต้องชดใช้กรรมอย่างสาสมคู่กลับเปิดศึกกับอิหร่านค่ะ
0: ส่วนในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีภาพข่าวกองร้อยทหารพรานที่3201กองบังคับการควบคุมทหารพรานเปิดฉากยิงปะทะคาราวานขนยาเสพติดนานประมาณ5นาทีที่บ้านปะสีตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเข้าตรวจยึดกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพาย20ใบภายในบรรจุไอซ์300กิโลกรัมแต่ไม่พบกลุ่มคนร้ายคาดหนีกลับประเทศเพื่อนบ้านค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพของกองกำลังบูรพาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตม.สระแก้วร่วมผลักดันชาวกัมพูชา55รายเป็นชาย34หญิง19และเด็กชายอีก2ค่ะซึ่งลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหลังดำเนินคดีตามกฎหมายในประเทศไทยแล้วจึงนำตัวส่งกลับกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ
1: ค่ะครบถ้วนนะคะทุกประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามและคอมเมนต์ที่เข้ามาให้เราสองคนได้อ่านกันนะคะวันนี้คุณศศิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมราชทัณฑ์ฟันวินัยร้ายแรงออกจากราชการยกกวนผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพเลขาส่วนตัวผู้คุมปมเอี่ยวห้องลับใต้บันไดคุก VIP จีนเทากรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารระบุใจความตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีบริการผู้ต้องขังชาวจีนลักษณะพิเศษหรือ VIP ณเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนขอเรียนความคืบหน้าในการดำเนินการลงโทษและกวาดล้างการทุจริตภายในองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนโดยดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้บัญชาการเรือนจำและเลขานุการส่วนตัวพร้อมทั้งมีคำสั่งออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเปิดทางการสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมและได้ขยายผลตรวจสอบพบข้อร้องเรียนผลประโยชน์จากการตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเรียกรับผลประโยชน์กรณีครอบครองโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องขังรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์แก่ทนายความในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังโดยมิชอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนโดยได้สั่งสอบวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นกันทั้งนี้ในส่วนของคดีอาญากรมราชทัณฑ์ได้ประสานข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการซึ่งขณะนี้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนักท่องเที่ยวแห่กลับจากเกาะช้างต่อคิวเฟอร์รี่ยาวกว่า5กิโลทุบสถิติยาวสุดหยุดยาวสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งคึกคักโดยเมื่อวานนี้บนเกาะช้างจังหวัดตราดเต็มไปด้วยรถของนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่มาต่อคิวรอลงเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับเข้าฝั่งจนเป็นแถวยาวกว่า5กิโลเมตรซึ่งถือเป็นสถิติยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาตลอดเส้นทางที่ตำรวจสภ.เกาะช้างและหน่วยกู้ภัยคอยอำนวยความสะดวกมีการจัดระเบียบจราจรอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้มีการจัดกำลังตำรวจขี่รถจักรยานยนต์คอยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าห้องน้ำหรือแวะร้านสะดวกซื้อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่าย

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี่

0: เนี่ยต้องทำโทษนี่แน่
1: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
1: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-5364-00และ077-5363-99
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองพันยี่สิบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490 บาทเท่านั้น
8: แคบๆสมัครตา
9: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60 ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
10: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00 นพร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่ที่เดียว
7: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490 บาทเท่านั้น
8: แคบๆสมัครตา
11: ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดีให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไปของมนุษย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ช่วยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทหลงระเริงในยามยินดีมีความสุขช่วยเราไม่ให้หมดสติรู้สึกเคว้งคว้างในยามมีทุกข์พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
14: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เดินทางมาพบท่านผู้ฟังด้วยความรู้สึกที่หดหู่ใจย่างหมากับมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกันอีกแล้วกับการตอนสูญเสียลูกหลานของเราที่ไปเล่นทะเลกันเดี๋ยวจะได้มารายงานให้กับเพิ่นได้ฟังกันนะครับฟังแล้วก็โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันผมว่ามันต้องหาวิธีการเล่นสักอย่างนั่นแหละนะว่าจะพนีแล้วมีคนตายอยู่เหลือแล้วเดี๋ยวมาว่ากันแต่บอกต้นฟังก่อนว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในที่ซ้ำที่เดิมเวลาเดิมไปดูเรื่องของการแข่งขันรถเครื่องฮาร์ดเอนดูโรเพื่อการกุศลประจำปี2569ส่งเสริมการกีฬาและการท้องเที่ยวกันก่อนสร้างพฤษภาคม2569กับวาทีรอยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ประเภทฮาร์ดแอนดูโรเพื่อการกุศลประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการปาลัดอาวุธ

ร่วมอำเภอประทิวผู้นำทองถีทองทิ้นคณะกรรมการจัดงานนักกีฬาแล้วก็ชาวบ้านรวมถึงบรรดานักข้าวได้เข้าร่วมพิธีเปิดทีฮาสะพรีอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนายศิวาพลนินกับนายกเทศมนตรีตำบลสะพรีในนามคณะกรรมการผู้จัดแกก็บอกว่าการแข่งขันฮาสเอนดูโรเนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบการขับขี่ที่ท้าทายที่สุดในโลกของมอเตอร์สปอร์ตไม่ใช้เป็นเรื่องของความเร็วอย่างเดียวแต่เป็นการทดสอบทักษะการควบคุมรถพละกำลังของร่างกายความแข็งแกร่งของจิตใจในการฝ่าฟันอุปสรรคทางธรรมชาติที่ยากลำบากโดยการแข่งขันในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานกีฬารถจักรยานยนต์วีบากในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศสร้างความสามัคคีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มผู้รักการขับขี่รถจักรยานยนต์วีบากตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสะพรีอำเภอปะทิวแล้วก็รณรงค์ให้เยาวชนและผู้ที่สนใจหันมาขับขี่รถจักรยานยนต์ในสนามแข่งขันที่ปลอดภัยถูกต้องตามกฎกติกาสำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ประเภทฮาร์ดเอนดูโรเพื่อการกุศลประจำปี2569จัดขึ้นที่บริเวณฮาร์ดสะพรีตลอดแนวจนถึงวัดแดมย่างอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งชาวไทยชาวต่างชาติไม่น้อยว่า 1,000 คนแบ่งออกเป็น4กลุ่ม4รุ่นของการแข่งขันลักๆนั่นนะครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเนี่ยว่าทีรอยตีกิติภพรถดอนท่านก็บอกว่าชัยชนะอาจจะเป็นเป้าหมายที่ทุกคนเนี่ยปรารถนาแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมีความมีน้ำใจนักกีฬาการช่วยเลือกเกื้อกูลกันในเส้นทางที่ยากลำบากและที่สำคัญคือความปลอดภัยก็ขอให้นักขับขี่ทุกคนเนี่ยขับด้วยสติปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างแข็งขันแล้วก็ขอให้ภูมิใจว่าการที่มาอยู่ในจุดปล่อยตัวได้นี่คือความสำเร็จและความกล้าหาญความสำเร็จของความกล้าหาญแล้วนะปงเว้นด้วยนะครับที่ท่านรองผู้ว่าท่านว่าที่รอติกิติภพรถดอนนี่นะท่านได้บอกพอดีคือกีฬาเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเหลืองเฉยชนะเพียงอย่างเดียวซึ่งแม้ว่าจะเป็นจุดถึงที่สุดนี่นะแต่ว่าถ้าขั้นตอนของการได้มาซึ่งเฉยชนะด้วยการได้มาซึ่งความพ่ายแพ้ในเกมกีฬานี่นะมันไม่ได้ทำให้เกิดความรักความสามัคคีและความเข้าใจลึกซึ้งของการกีฬาแล้วก็ไม่มีความหมายเลยครับที่ท่านได้ไปซ้อมกันมาลงทุนกันมาเตรียมการแข่งขันกันมาแล้วก็มาแข่งขันมาเชียร์กันถ้าถึงเวลาถึงการที่ต้องยิงกันเมื่อที่ต้องกล้าไหมนะแข่งฟุตบอลอบต.นี่แป๊บเดียวใจกองเชียร์ยิงกันนักกีฬาตายไปเรียบร้อยกล้าทีก็เป็นวันนี้ผมท้ามากลัวปีนี้จะมาเกี่ยวข้องกับวงการกีฬาไปหาเลยถูกไหมจะให้จะมาแข่งขันกีฬาหาเลยผมท้าจริงๆเพราะแข่งการแข่งการกีฬาเนี่ยเขาไม่ได้มีแต่คำว่าชนะก็มีคำว่าแพ้กันนั่นน่ะฉะนั้นเนี่ยครับท่านผู้ฟังเรื่องวันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าการพ่ายแพ้ทางด้านเกมกีฬาไม่ใช่เป็นการพ่ายแพ้ทุกอย่างเจ้าบ้าครับแค่ว่าแข่งฟุตบอลแพ้แข่งกีฬาแพ้อะไรต้องหันมายิงกันมานี่กองเชียร์ต้องยิงกันมานี่เพราะว่ามันบ้าไปแล้วนะครับไอ้คนคิดนี้ไม่ใช่มนุษย์แล้วไม่ใช่คนแล้วมันไม่สมควรที่จะมายืนดูกีฬาด้วยซ้ำไปนั่นแหละผัวที่เชี่ยวไปเราตายต้องโกงอันเนี้ยก็มาอย่ามาเล่นกีฬาต้นครับไปเป็นสัตว์ป่าอยู่ในป่าโน่ที่ว่ามันไม่มีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องจิตใจที่งดงามเชื่อว่ามันครับอย่ามาปั้มกับเรื่องที่มนุษย์ที่เขาซีบีไล่เขาทำกันเลยนะแรงห้าไปยืนแอบยืนรองอยู่ตรงไหนก็ได้คณะทำใจก็ความผายแพ้ไม่ได้ต้นว่าความผายแพ้ไม่มีความไม่ความพ่ายแพ้อาจจะมีความไม่หมากว่าชัยชนะด้วยซ้ำไปแล้วไม่คิดแล้วดิมันเป็นปัญญาอย่าเรือสักทีครับแข่งขันได้ทุกอย่างเลยครับถ้าต้องลงแข่งขันนั้นต้นต้องทำใจให้ได้เข้าใจให้ได้ว่าชัยชนะกับความพ่ายแพ้เนี่ยบางคนนี่อาจจะแพ้ในเกมนึงนะแล้วก็เส้นทางมันจะพาไปชนะสิ่งอื่นในชีวิตได้อย่างมากมายมันไม่แน่ใครจะไปรัวตัวไหมเอาหน้านี่ก็คือสิ่งที่ต้องฝากบอกท่านผู้ฟังกับคนที่กำลังต่อสู้ชีวิตมันก็เหมือนกับการกีฬาเลยครับนะโลกใบนี้ก็มีแบบนี้แหละตื่นมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ก็ชนะขึ้นมาอีกวันนึงแล้วสำหรับการมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเกิดหมองแทงตายไปไม่ได้ตื่นก็ถือว่าแพ้เพราะฉะนั้นเองครับนะท่านจะมาเร่งความตายข้ามาสู้ในชีวิตท่านนะแม่ท่านไปฆ่าก็ตายแล้วท่านก็ติดร่างไงทำไมก็ต้องหนี้วัวสุกวัวสุนจริงไหมท่านเฉื่อยบ้างเลยครับไปมีเส้นมีสายมีเงินมีทองก็ไปขบวนการยุติธรรมเปรตในสังคมเราเนี่ยนะท่านก็
มาได้อยู่อย่างมีความสุขไหมครับท่านผู้ฟัง

0: เจอมันกับนะเอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจกัน
1: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นรอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอนอีต่างหากเลือกสร้างลังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกรองกระดาษกับ
0: ก็ครับเข้ามาพบกับพ่อนายซาทิตกันต่อเลยกับท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องเศร้าๆน่าเสียใจไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ที่ทำให้มีเด็กหลูกองพวกเรานักท่องเที่ยวชาวไทยคนหนึ่งนะครับได้จากพอเข้าไปแต่เหตุการณ์นี้มันมีความหมายถึงความล้มเหลวของการท่องเที่ยวต่างทะเลอย่างรุนแรงในจังหวัดชุมพรเมื่อเกิดเหตุสลดกลางเลนี่แหละครับเด็ก14ปีจมหายไปต่อหน้าต่อตาพอที่วังน้ำไล่กับนะจุดเดิมที่เคยทำให้มีเด็กลูกหลานเราเนี่ยเสียชีวิตไปครบ1ปีพอดีท่านเป็นเรื่องที่แปลกมากโศกนาฏกรรมสะเทือนใจเกิดขึ้นอีกครั้งนึงกับที่ชายฮาดชื่อดังเมื่อเด็กชายวัย14ปีลงเล่นน้ำทะเลก่อนที่จะถูกกระแสน้ำดูดหายไปต่อหน้าต่อตาพอแม้ว่าหน่วยกู้ภัยจะเหล็งช่วยแต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตไว้ได้เมื่อตอนเถียงกับกระบ่ายโมงของวันที่3พฤษภาคม2569บริเวณหน้ารูปปั้นวัวกระทิงฮาดถุงวัวแหลนหมู่ที่8ตำบลซับเพียงอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรรอยตำรวจเอกสายันตุ่มประวัติรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจปะทิวรับแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำก็นำระดมกำลังทั้งกู้ภัยทั้งตำรวจไปที่เกิดเหตุพบว่าพอนั้นอยู่ในอาการช็อกแล้วก็บอกว่าลูกชายเนี่ยลงเล่นน้ำทะเลอยู่ๆเนี่ยค่อยๆห่างออกจากฝั่งไปก่อนจะถูกกระแสน้ำพัดหายไปคนเป็นพอพยายามวิ่งย่างเต็มที่เพื่อจะไปช่วยแต่ไม่ทันกู้ภัยมาถึงก็ต้องแคบออกไปทะเลนี่น้ำเฉียวย่างแรงชายเวลาเรา30นาทีก็พบร่างของเด็กชายคนดังกล่าวครับนำขึ้นฟังปั๊มหัวใจทำ CPR ย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่เกิดปฏิหาริย์ได้ครับพอคนแค่จมน้ำสักประมาณ3นาที5นาทีก็ยากแล้วครับแต่ยังพอช่วยได้แต่30นาทีนี้หมดสิทธิ์เลยซึ่งก็ได้รับคำบอกล่าวจากคุณวีระเทพแยมน้อยกู้ภัยสัพพีซูนซ่องก็บอกว่าเด็กคนนี้เล่นน้ำห่างจากฟั่งประมาณ30เมตรแค่นั้นเองพร้อมด้วยห่วงย่างสีดำแต่ปรากฏว่าอยู่ๆมันลุดออกจากห่วงย่างโดยไม่ทราบสาเหตุเลยครับพอลุดปั๊บกระแสน้ำก็ดูดออกไปย่างรถเร็วจุดที่เกิดเอ็ดเนี่ยชาวบ้านก็เรียกว่าวังน้ำไล่กับหรือว่าริปเกอเรนกระแสน้ำอันตรายที่สามารถจะดึงคนออกไปสู่ทะเลลึกได้ในไม่กี่วินาทีและที่น่าหดหู่วัดจุดนี้มีคนเสียชีวิตมาแล้วหลายครั้งหลายหนวันที่เกิดเหตุนี่ครับเหตุการณ์นี้มันตรงกับวันครบรอบ1ปีของเหตุเสียชีวิตในจุดเดียวกันเลยสะท้อนความสูญเสียที่ยังคงวนซ้ำโดยไม่มีสัญญาณว่าจะหยุดลงเราก็ได้แต่เตือนภัยถึงพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆลูกๆหลานๆ นักท่องเที่ยวว่าทะเลเนี่ยไม่ใช่ว่าแลด้วยตามันจะสวยลงไปเล่นน้ำรู้สึกว่ามันเย็นบายนี่นะครับมันไม่ใช่อย่างเดียวครับแต่มันแฝงไปด้วยอันตรายที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะกระแสน้ำเลยครับเนี่ยจะทำให้พาชีวิตเราหายไปได้ในพริบตาแต่อย่าปล่อยลูกๆล้านๆเนี่ยลืมไปแต่กระถางคนที่เก่งน้ำแต่ว่าไม่รู้จักสถานที่นี่นะครับและวินาทีเดียวเท่านั้นเลยครับและเด็กๆเนี่ยพามาเล่นน้ำชายเลหรือเล่นน้ำที่ไหนกันเนี่ยแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยอย่าปล่อยให้เขาเล่นต่ำลำพังที่สำคัญคือชุดชูชีพชุดอ้วงยางนี่นะต้องใส่ไวไม่ว่าจะเป็นคนเหล็กคนใหญ่นะครับตรงไส้ไวนะครับลีกเลี้ยงกันลงไปในน้ำในจุดที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเพราะว่าถ้าทุกกระแสน้ำพัดเนี่ยห้ามฟื้นไวครับฟังให้ตั้งสติแล้วก็ลอยตัวซึ่งก็จะถ้าประมาทเนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียชีวิตได้นี่คือสิ่งที่นักก้าวอย่างผมนี่ก็พูดได้แค่นี้ครับทางทิยาจะบอกว่าในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยได้มีการจะทำไรวายเตือนคนวายตรงนั้นขนาดไหนแค่ติดป้ายเขียนไว้ว่าห้ามเล่นน้ำห้ามลงเล่นตรงมันไม่ได้แล้วครับมันจะต้องทำให้มันเข้มงวดกดขั้นแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าจุดไหนอันตรายเนี่ยมันต้องห้ามก็ลงไปเลย

0: แล้วก็ต้องบอกจะเป็นเขื่องกระจายเตี้ยงจะเป็นคลิปจะเป็นป้ายเขียนว่าตายแหน่ถ้าลงตรงนี้นะถูกไหมมันต้องทำให้น่ากลัวอย่าไปกลัวจะเป็นผาปดถ้าไม่แรงของเสียวเสี่ยฉือไม่ใช่ครับแรงของเสียวเสี่ยฉือจากการประกาศห้ามและกับชีวิตคนเนี่ยผมว่าประกาศห้ามดีว่านะเอานี่ก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังที่จะไปเที่ยวทะเลเที่ยวแหล่งน้ำต่างๆนะครับได้ตระหนักไว้ด้วยนะครับก่อนจะเสียชีวิตลูกหลานหรือคนที่เรารักกันนะครับนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณธนากรโกศลเมธีนะครับลูกที่กองนายซาทิตนักก้าวเดลินิวช่องเกตเนชั่นแล้วก็อีกหลายสำนักเขาก็ได้รายงานกันเข้ามาทีนี้เนี่ยเราไปดูเรื่องกองดินฟ้าอากาศกันบ้างครับการพยากรณ์อากาศในวันที่3ถึงวันที่4พฤษภาคมอย่านาสงสารนาเห็นใจพี่น้องภาคใต้ตอนบนเพชรบุรีประจวบชุมพรเนี่ยเพชรบุรีประจวบมีฝนหน่อยกว่า 10% นะใครที่อยู่แถวบ้านพานแล้วฟังรายการผมได้ทำใจไปได้เลยส่วนเรียนตั้นนะตายแน่ชุมพรก็มีแค่ 10% ก็รับรองว่าหมองเถงถึงจะเป็นมีหมาโนสุรัตนครพัทลุงทรงท่ายะลาเนาะอันนี้30ก็ได้เห็นกันอยู่แล้วครับพอข่าวเกชัยยาไอ้ยาตกย่างหมาแต่พอขึ้นพลชัยยามันถึงฐานหาแม่ลังส่วนนี้เรียบร้อยครับเกียงกริบแต่ไม่เรืออะไรเลยฝนหน้าไม่มีเลยแมวที่แห่แต่ว่าที่สวีมันเพิ่งบางไม่รู้นะแล้วก็พอไปยะไอ้นราธิวาสปัตตานีนั้นก็ยังได้ 20% ครับท่านผู้ฟังกรมจวาพืชเลยแล้วครับเราทำร้ายมันเองนะครับกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแค่นั้นนะเราไม่ดูแลเรื่องสิ่งที่ธรรมชาติให้มาไว้สำหรับชีวิตของพวกเราพ่อผมพูดมา20ปีแล้วตั้งก็เห็นตั้งก็ฟังตั้งก็ได้ยินแล้วก็พร้อมที่จะไปสู้ถ้ามีคนที่เข้าใจแล้วก็สู้ได้กันแต่ปากคนว่าไม่เจ้าหน้าที่เองไม่ได้อาศัยปากพ่อเป็นประโยชน์เลยกลับไปหาธุรกิจนะคนประโยชน์ทางด้านลบไอ้ชาวบ้านก็เหมือนกันหน้ามือตามัวต้องการที่จะปลูกเรียนปลูกตามปลูกย่างลุกกันก็ไปนี่พอจะสร้างแผ่นดินอ๋อมาแล้วครับไอ้อดีตป่าไม้เปรตคนนึงนั่นน่ะทำไมปากดีมากแล้วแต่ท่านผู้ฟังชัดไม่อายตัวเองเลยนะลองไปแลประวัติไปแลหลายกี่ตุงกี่ตางกี่บาทต้องได้ไปแลนะคนรู้กันทั้งประเทศแล้วนะครับนะคนแบบนี้ทำให้ป่าไม้ความอุดมสมบูรณ์ของพวกเราเนี่ยมันสูญเสียไปนั่นน่ะพอเขาจะสร้างความเจริญนะครับบ้านเมืองมาให้ครับอนาคตของลูกหลานก็แหมเอ้ยถ้าเราพัดที่จะมาพูดกันจะเสียหายพันนูนพันนี้มั่วกันไปหมดนั่นนะบางคนนี้เคยทำให้ผาดีๆต้องถึงแก่การมรณภาพก่อนเวลาคนก็อย่างแท้กันออกมาแล้วผมเองก็บอกได้แค่นี้ก็แล้วกันนะท่านผู้ฟังนะเอาเวลาหมดแล้วครับคุณพงษ์ประชัยไม้เลข0841880808เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับท่านผู้ฟังแอดกันเข้ามานะประชาพกกันได้ครับตอนนี้ก็คุณทุกท่านในการติดตามเราฟังสวัสดีครับ
1: 1 2 1 1 1 4 4 4 4 MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธากนกพรออนแอร์
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษ

0: เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พี่เบาสาวนุยมาร่วมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันเศร้าฟันที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แพ็กสมัครตา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเช้าวันจันทร์แล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ตรงกับวันฉัตรมงคลหรือฉัตรมงคลนะคะอ่านออกเสียงได้ทั้ง2แบบเลยค่ะก็เลยมาทักทายกันยามเช้าส่งช่วงเวลาดีๆฟังเพลงเพราะๆหรือแบ่งปันช่วงเวลาของการเดินทางนะคะกนกพรออนแอร์ค่ะคุยข่าวเล่าเรื่องเราฟัง2คลื่นพร้อมกัน 90.75 และ 104.75 เมกะนะคะเดี๋ยวนุ่นจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าวันฉัตรมงคลเนี่ยมีความหมายอย่างไรมีความสำคัญแบบไหนนะคะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวคุยข่าวเล่าเรื่องอัปเดตกันยามเช้านะคะ

ทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้านะคะกลับมาก็อาจจะมืดค่ำและเราก็เป็นห่วงบ้านเนอะบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่คุณพ่อคุณแม่ตายายอะไรประมาณนี้อยู่กันตามลำพังแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะแน่นอนค่ะวันนี้ก็เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV นะคะ V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างนะคะไม่ต้องเดินสายวุ่นวายใดๆเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยค่ะเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้นะคะจะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวนะคะหรือไปต่างจังหวัดค่ะระดับความชัดนะคะสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมีไฟอินฟราเรดนะคะเห็นแม้แต่ในนิดที่มืดค่ะจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดค่ะมีระบบพูดคุยตอบโต้ได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านคิดว่าจะหมดแล้วนะคะยังไม่หมดเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูได้รอบบ้านเลยล่ะค่ะจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆจะติดนอกบ้านก็ดีมากๆตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66แม้จะหลังคาก็เอาอยู่นะคะรองรับนะคะเมมได้ถึง128กิกะไบต์บันทึกได้ยาวๆถึง30วันค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง1,290 บาทโอ้อันนี้คุ้มจริงนะคะคุณผู้ฟังคะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย02-114-3990นะคะฝากเอาไว้กับกล้องวงจรปิดนั่นเองค่ะ

0: เรื่องราวดีๆแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้วันฉัตรมงคลหรือวันฉัตรมงคลนะคะก็ตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีค่ะเป็นวันที่นะคะทุกคนค่ะรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินะคะต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นระหว่างที่4ถึง6พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2562แล้วก็ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปค่ะนะคะก็นำมาฝากกันในวันสำคัญตรงนี้ด้วยวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะเอาละนะคะในช่วงของการเดินทางการทำงานและแบ่งปันเรื่องดีๆในการทำงานหรือวันหยุดของคุณผู้ฟังนะคะตลอดต่อเนื่องกันตั้งแต่วันแรงงานนะคะหยุดเสาร์หยุดอาทิตย์แล้วก็วันนี้ด้วยสำหรับวันฉัตรมงคลค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะ

สารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ค่ะยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนกัดก็อาจเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะซึ่งลูกหลานเราพ่อแม่นะคะโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องนะคะหาเงินรักษาเสียเงินเสียเวลาจะดีกว่ามั้ยคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคุณนะคะคนที่คุณรักค่ะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กค่ะคุณผู้ฟังแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาค่ะและก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงเนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะถือว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับอสมทของเราเลยนะคะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะคะนะ100สายค่ะรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED นะคะ Blacklight 1ชิ้นราคา690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้านะคะนะขนาดพกพาอีก1เครื่อง690บาทรวมราคาทั้งสิ้น 3,370 ไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทย้ำว่า990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่02666นะคะ0008 02666008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
1: กนกพรกนกพรกนกพรออนแอร์
0: คุยข่าวเล่าเรื่องค่ะยามเช้าตรงนี้จริงๆแล้วนะคะก็ไม่อยากอัปเดตเรื่องราวที่เกิดความสูญเสียแต่ว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรค่ะเมื่อวานนี้เกิดเหตุสลดใจนะคะคุณพ่อจากจังหวัดสระบุรีค่ะได้พาลูกชายวัย14ปีนะคะมาเที่ยวที่หาดทุ่งวัวแล่นจังหวัดชุมพรของเรานะคะระหว่างลงเล่นน้ำทะเลก็เกิดอุบัติเหตุทำให้ลูกชายเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตค่ะภายหลังเกิดเหตุนะคะหน่วยกู้ภัยสายชนกู้ชีพต่างๆนะคะก็ลงไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็นำร่างนะคะของน้องเนี่ยขึ้นมาก็มีการ CPR หลายครั้งเพื่อช่วยเหลือชีวิตยื้อชีวิตแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าสุดท้ายนะคะน้องก็เสียชีวิตค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าขอแสดงความเสียใจจริงๆนะคะในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์และอุบัติเหตุในครั้งนี้ต้องบอกเลยค่ะว่านะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะการเที่ยวหรือการอะไรต่างๆทุกอย่างค่ะมันเกิดความไม่แน่นอนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเวลาเล่นน้ำต่างๆต่อให้ไม่มีคลื่นลมก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงของหน้าร้อนช่วงของปิดเทอมที่มีการเตือนภัยเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะเหตุการณ์นี้ก็สร้างความสูญเสียกับครอบครัวก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะเป็นอย่างที่สุดเลยทีเดียวค่ะนะคะหนึ่งเรื่องราวตรงนี้สำหรับการอัปเดตข่าวสารนะคะยามเช้าของกนกพรออนแอร์ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อในช่วงของเบรกที่2กันนะคะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Pilot Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลตำรวจสภ.บางบัวทองรับตัวผู้ต้องหาฆ่าแฟนสาวหมกคอนโดที่สภ.แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินคดีพันตำรวจโทสิโรดมศรีปัญญาสารวัตรสืบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเดินทางมารับตัวนายนิติรันอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาหลังก่อเหตุฆ่าน้องดรีมแฟนสาวอายุ25ปีแม่ค้าออนไลน์ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีและหลบหนีขึ้นรถทัวร์มาเช่าโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่โดยญาติอ้างว่า

ป่วยทางจิตแต่ถูกตำรวจสืบสวนภาค5จับกุมตัวได้ที่โรงแรมในตัวเมืองนำตัวมาควบคุมไว้ที่สภ.แม่ปิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงสภ.แม่ปิงและนำตัวออกจากห้องควบคุมตัวมาลงบันทึกประจำวันซึ่งนาย

บางบัวทองได้อ่านหมายจับโดยมีหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาจะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองก่อนนำตัวขึ้นรถตู้และเมื่อคืนที่ผ่านมาเดินทางมาถึงจังหวัดนนทบุรีโดยใช้เวลาไม่ถึง30นาทีโดยคาดว่าจะเดินทางมาถึงจังหวัดนนทบุรีในช่วงสายของวันนี้ผู้ว่าชัชชาติแจงยังไม่หนุนใครลงสมัครสก.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงผ่านเพจชัชชาติสิทธิพันธ์หลังถูกถามเรื่องที่มีผู้สนใจจะลงสมัครสก.นำรูปและชื่อไปประกอบการหาเสียงโดยผู้ว่าชัชชาติแจ้งว่าขณะนี้ไม่ได้มีการสนับสนุนผู้สมัครท่านใดและในอนาคตหากจะสนับสนุนใครจะเป็นผู้แจ้งเองส่วนกลุ่มเบเทอร์แบงคอกเป็นชื่อที่เคยใช้ตอนเริ่มหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วและปัจจุบันเลิกใช้ไปนานแล้วไม่มีความเกี่ยว

0: บาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
11: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
15: แค่แค่สมัครตา
16: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
3: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: Mcot Radio Network ช่วงกนกพร on air โดย

0: ช่วงเวลาของรายการนะคะเริ่มต้นกันค่ะในช่วงเบรกที่2นะคะเดินทางและส่งต่อความสุขดีๆกับรายการกนกพรออนแอร์ค่ะยามเช้านะคะกับวันหยุดแล้วก็วันเดินทางของหลายๆคนด้วยนะคะหลายคนที่มีวันหยุดต่อเนื่องก็อยากจะชาร์จแบตพักผ่อนซึ่งช่วงนี้ก็เป็นในช่วงของปิดภาคเรียนด้วยแล้วก็ใกล้กำลังจะเปิดภาคเรียนแล้วด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงทุกๆคนก็ใช้ช่วงเวลาตรงนี้ได้พักผ่อนแล้วก็ชาร์จพลังกันนั่นเองค่ะส่งต่อเรื่องราวดีๆในช่วงของรายการแบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวเทรนด์สุขภาพกันด้วยในช่วงของกนกพรราชโยธาตรงนี้กันค่ะ
1: หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตตอตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุดตราการตาจิบกาแฟเขาพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์จองโต๊ะโทร0654313005บริสโตตอตูคาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้ง

0: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
1: กนกพร On Air ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: ช่วงสุขภาพชวนรู้ค่ะชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้จะนำเรื่องที่เกี่ยวกับคนทำงานวัยทำงานเคยมีคำถามกับคนวัยทำงานไหมคะหรือว่าตัวเราที่ยังอยู่ในวัยทำงานนะคะถึงป่วยง่ายขึ้นสุขภาพพังทั้งที่ยังไม่แก่เป็นคำตอบที่อยากรู้มากๆเลยเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือดิฉันเหมือนกันนะคะ 31.3% ของคนวัยทำงานไทยไม่ออกกำลังกายเลยดูใกล้เคียง2ค่ะขยับน้อยมีความเสี่ยงนะคะเพิ่มขึ้นกับการเป็นโรคที่เกี่ยวกับเขาเรียกโรคไม่ติดต่อหรือว่า NCD ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งตรงนี้ล่ะค่ะคนทำงานใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดในที่ทำงานแต่หลายที่ยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงจากพฤติ

กรรมจากสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สะสมไปสะสมมานอนน้อยพักผ่อนน้อยทำงานเยอะไม่ออกกำลังกายทานของไม่มีประโยชน์อุ๊ยดูแล้วเข้าเนื้อเข้าตัวกันไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นการที่นะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราขยับให้มากขึ้นออกกำลังกายนะคะนะ2ครั้งต่อสัปดาห์นะพวกความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงภาวะอ้วนก็จะได้ลดน้อยถอยลงนั่นเองค่ะอัปเดตในช่วงของสุขภาพเชิญรู้นะคะ

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแดดอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ Shopmania ค่ะ

0: ่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวหัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
0: กนกพรกนกพร
8: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

คุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวมาเตือนภัยอีกแล้วค่ะนะคะเป็นเรื่องที่โอ้โหนะคะคอมเมนต์เดียวเงินอาจหายทั้งบัญชีอันนี้น่ากลัวนะคะหยุดพฤติกรรมเสี่ยงใครที่ชอบคอมเมนต์นะคะอะไรต่างๆก็แล้วแต่ระวังนะคะอาจจะตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวค่ะนะคะอย่างเช่นพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรกลางไลฟ์สดเสี่ยงโดนส่งพัสดุปลอมนะคะหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะแนะนำให้ส่งข้อมูลทางอินบ็อกซ์เท่านั้นค่ะนะสองคือพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากในเพจดูดวงเสี่ยงโดนเดารหัสนะคะ ATM บ้างละนะคะเลี่ยงให้ข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะนะคะ3ค่ะพิมพ์เลขที่บัญชีชื่อนามสกุลในเพจแจกเงินเพจรับบริจาคหรือระวังค่ะเสี่ยงถูกสวมรอยหลอกโอนเงินห้ามคอมเมนต์ข้อมูลลักษณะนี้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะนั้นจำเน้นๆจำแม่นๆนะคะจำไว้แม้ว่าจะลบคอมเมนต์แล้วก็ไม่ปลอดภัยเพราะมิจฉาชีพอาจจะแคปหน้าจอเก็บข้อมูลไปแล้วก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มจากการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะนะคะฝากเอาไว้อันนี้เตือนภัยออนไลน์คอมเมนต์เดียวอาจหายทั้งบัญชีได้เลยนะคะอัปเดตกันค่ะ

เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216077-536-399หรือว่าจะเป็น LINE นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ

0: หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตตอตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุดตราการตาจิบกาแฟเขาพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์จองโต๊ะโทร0654313005บริสโตตอตูคาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้ง
1: ดื่มด่ำรสชาติแห่งความสุขที่บิโตรตอตูคาเฟ่นะคะคาเฟ่ริมทะเลที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ตกแต่งด้วยหัตถกรรมไม้ไผ่หนึ่งเดียวในจังหวัดชุมพรนะคะสัมผัสได้สายลมแสงแดดอ่อนๆคลื่นเบาๆนะคะณโรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนต์นะคะพบกับความรื่นรมนะคะธรรมชาติที่ลงตัวมากๆค่ะคุณฟังแถมยังมีซิกเนเจอร์คอฟฟี่นะคะกาแฟสดคัดพิ

เศษจากเมล็ดกาแฟเขาพระเจ้าเอกลักษณ์ความหอมที่หาทานได้ยากนะคะนะอย่างที่สองแน่นอนค่ะก็จะมีชาดอกไม้ค่อยๆบานสวยผลิบานในแก้วน้ำชากาน้ำชาสวยงามทั้งรูปและก็รสเลยค่ะและยังมีเบเกอรี่พิซซ่าโฮมเมดนะคะอบสดใหม่จากเตาทุกวันพร้อมอาหารไทยรสเลิศค่ะนะคะเพราะนั้นใครสนใจสามารถควงแขนคนที่คุณรักคนในครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะหรือจะจัดงานใดๆแวะไปได้นะคะไปทานอาหารกันได้ไปพักได้นะคะพิกัดโรงแรมเดบิทรีสอร์ทแอนด์เรซิเดนต์เปิดให้บริการ10โมงจนถึง4ทุ่มจองโต๊ะรับวิวสวยๆก่อนใครที่0654313005นะคะ0654313005ก็ฝากเอาไว้ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทางรายการนั่นเองค่ะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปะปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลปิดถนนเทพรัตน์หลังรถ10ล้อบรรทุกลิเทียมไหม้ทางด่วนบุรพาวิถีเสียหายหนักความคืบหน้าเหตุรถ10ล้อบรรทุกแบตเตอรี่ลิเทียมไฟไหม้หนักเมื่อคืนที่ผ่านมาบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่40ขาเข้ากรุงเทพมหานครช่ว

ุ่งตำบลบางบัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งหน้าสมุทรสาครโดยเพลิงไหม้เปลวเพลิงลอยสูงถึงทางด่วนบุรพาวิสิกวิถีทำให้บางส่วนของทางด่วนบุรพาวิถีเสียหายอย่างหนักจากความร้อนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ทีมวิศวกรของทางด่วนบุรพาวิถีเร่งกระเทาะปูนที่ถูกไฟไหม้จนร่อนออกหมดแล้วเช้าวันนี้ยังปิดการจราจรบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่40ช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพมหานครไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อรอกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับคนขับรถต่อไปสำหรับกองแบตเตอรี่ลิเทียมที่อยู่บนถนนยังมีกลุ่มควันต่อเนื่องทำให้ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลาพอเปิดเผยผลสำรวจวิกฤตปากท้องไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาวะการเงินดีขออภัยค่ะส่วนใหญ่อยู่ในภาวะการเงินตึงมือถึงขั้นไปต่อไม่ไหวเริ่มหมดหวังทำงานหนักแค่ไหนชีวิตก็ขึ้นยากศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบัน

0: เก่งศักดิ์ยังได้เตือนว่าวิกฤตนี้ยืดเยื้อต้นทุนที่สังคมต้องจ่ายไม่ใช่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่คือการล่มสลายของทุนมนุษย์และสุขภาพจิตของคนในประเทศที่ถูกบีบคั้นอย่างต่อเนื่องอิหร่านเผยได้รับหนังสือตอบรับข้อเสนอจากสหรัฐแล้วสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าอิหร่านได้รับร่างข้อเสนอฉบับแก้ไขจากสหรัฐแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยการสื่อสารครั้งนี้ดำเนินการผ่านปากีสถานซึ่งเป็นคนกลางในการเจรจาข้อเสนอของสหรัฐเป็นการตอบกลับแผนสันติภาพ14ข้อที่อิหร่านยื่นเสนอไปก่อนหน้านี้มีเป้าหมายหลักในการยุติสงครามอย่างถาวรภายใน30วันแทนที่จะเป็นการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก2เดือนตามข้อเสนอเดิมของสหรัฐโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความกังขาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกโซเชียลของตนเองว่าข้อเสนอนี้ไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับได้โดยระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้มากพอสำหรับการกระทำที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: ใหม่ Hilux Revo Dพร้อมให้คุณขับเคลื่อนชีวิตไปอีกขั้นโดดเด่นเหนือระดับกับดีไซน์ใหม่นุ่มสบายทุกการขับด้วยช่วงล่าง Super Flex Suspension มั่นใจทุกเส้นทางด้วยระบบความปลอดภัยครบครันพร้อมเทคโนโลยี T-Connect เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตตอบครบทุกประสบการณ์ขับขี่ที่ดียิ่งกว่าใหม่ Hilux Revo D ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า
7: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Toyota ชุมพรทุกสาขา Call Center 077-506-333
8: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งาน Nescafe Run 2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: แค่แค่สมัครตา
10: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
8: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งาน Nescafe Run 2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: แค่แค่สมัครตา
11: สตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: เอ็ม
12: iCard Radio

0: Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
2: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

กลับมาเจอกันต่อเนื่องนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับการเดินทางค่ะแล้วก็ในเรื่องราวดีๆนะคะผ่านทางรายการค่ะก็อัปเดตนะคะเพลงเพราะๆแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนการทำงานของคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะกนกพรออนแอร์ค่ะก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะคะหลังจากที่เรามีข่าวสูญเสียน้องอายุ14ปีจมน้ำนะคะเมื่อวานนี้ก็เลยอยากจะฝากเตือนเรื่องนี้อีกครั้งแล้วก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนึง

นะคะว่าช่วงปิดเทอมบวกกับอากาศร้อนๆนะคะก็มีความเสี่ยงทุกปีค่ะตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาเนี่ยเราจะเจอแล้วก็เห็นเด็กจมน้ำเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะเพราะนั้นอากาศร้อนเด็กๆเนี่ยมักชอบเล่นน้ำโดยไม่ระวังนะคะจากสถิติร้อนย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2559ถึง2568ของกรมควบคุมโรคพบว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะตั้งแต่มีนาถึงพฤษภาคมค่ะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ย964รายโดยร้อยละ 20.3 เนี่ยเป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงนี้ไม่ให้เกิดเหตุค่ะนะกรณีเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าการช่วยเหลือนะคะคนจมน้ำเนี่ยหนึ่งก็คือจะต้องมีการตะโกนเรียกคนมาช่วยนะคะโยนอุปกรณ์ใกล้ตัวให้ช่วยเกาะพยุงตัวได้ยื่นของยาวๆใกล้ตัวค่ะให้ผู้ป่วยนะคะหรือว่าคนที่จมน้ำเนี่ยจับหรือลากเข้าฝั่งค่ะนะคะปฐมพยาบาลโดยเบื้องต้นจะ CPR ใดๆก็แล้วแต่เรียก1669นะคะอันนี้ต้องฝากเอาไว้1เรื่องราวใกล้ตัวแล้วก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ใครที่อยากจะทำความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็คราบฝังแน่นล้างยากนะคะวันนี้มีเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะคะก็นะต้องบอกว่าแนะนำเลยนะคะอัลตราโพไซดอน90บาทนะคะต้องบอกว่าเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงแบบมัลติฟังก์ชันนะแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทค่ะคุณผู้ฟังฉีดได้แรงไกลนะคะแล้วก็เข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะคะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะคะและพิเศษสุดๆค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีนะคะโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะโหมดโฟมก็มีเช่นเดียวกันค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะถึง2ก้อนเลยทีเดียวค่ะใช้งานต่อเนื่องได้อย่างยาวนานไม่ต้องรอการชาร์จนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่นะคะวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานแบบ2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะสอบถามรีบโทรเลย026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงจำนวนจำกัดนะคะอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียว
1: ไม่จำเป็นต้องรู้ถ้ารู้แล้วใจต้องเจ็บสักเปล่าหายใจเบาๆฝืนใจทนเอาถามจะไปก็คงไม่ดีเตือนตัวเองเอา

ร้อนนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะร้อนไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลตัวเองในวันที่แดดเผาร้อนทุกวันอย่างนี้นะคะคือดื่มน้ำบ่อยๆจิบน้ำสะอาดทั้งวันไม่ต้องรอให้กระหายนะคะแล้วก็เลี่ยงแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำหวานค่ะคุณผู้ฟังเพราะยิ่งทำให้ร่างกายเนี่ยนะคะโอ้ทำงานหนักแอลกอฮอล์นี่ก็คือสูบขีดเต็มที่นะคะเสี่ยงค่ะสองก็คือเลี่ยงแดดจัดๆเลยงดกิจกรรมกลางแจ้งช่วง11 โมงถึงบ่าย 3 โมงเย็นค่ะสามคือใส่เสื้อผ้าโปร่งๆสีอ่อนๆระบายอากาศดีๆไม่รัดแน่นไม่เหนื่อยนะคะ 4. ห้ามลืมเด็กสัตว์ไว้ในที่จอดรถตากแดดเด็ดขาดเพราะเสี่ยงตายได้ใน10นาทีบางทีเราเอ๊ะเอาแมวไว้ในรถเอาลูกไว้ในรถเอาหลานไว้ในรถอะไรต่างๆเหล่านี้ระวังห้ามลืมเด็กหรือสัตว์ไว้ในรถเด็ดขาดนะคะเพราะภายใน10นาทีเท่านั้นความร้อนที่มันระอุอยู่ในรถนะฝากเอาไว้สังเกตอาการด้วยค่ะตัวร้อนจัดผิวแดงแห้งไม่มีเหงื่อวิงเวียนฮิตสโตรกอันตรายถึงกับชีวิตนะคะฝากเอาไว้ด้วยในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงของรายการนะคะกนกพรออนแอร์ตลอด2ชั่วโมงของเราตรงนี้ด้วยค่ะก็อย่าลืมดูแลตัวเองแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาดีๆกันแบ่งปันความสุขส่งเพลงเพราะๆถึงกันนะคะส่งไปต่อกับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะแล้วเจอกับนุ่นพรุ่งนี้เวลาเดิม8 โมงครึ่งโดยประมาณวันนี้กนกพรราชโยธาลากันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2000ที่พบงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: เทพแพ็คสมัครตา
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2000ที่พบงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: เทพแพ็คสมัครตา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
9: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะมาพบกับรายการเพลงรักจากเภสัชค่ะอยู่กับเชอรี่มธุราวิภาทวัฒน์

มาพบกันในวันนี้เป็นวันสำคัญค่ะวันหยุดด้วยนะคะวันฉัตรมงคล2569ค่ะรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562วันหยุดวันหยุดธนาคารแล้วก็ภาคเอกชนราชการด้วยนะคะแต่วันนี้มาก็มาพบคุณผู้ฟังบางทีลืมดูปฏิทินต้องขออภัยด้วยนะคะบางครั้งดีเจก็รีบเร่งรีบในชีวิตนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ยินดีที่ได้มาพบปะในวันหยุดนะคะพร้อมกับแป้งเย็นเพศัตว์ที่จะมอบให้คือคุณผู้ฟังต้องไปซื้อเองนะคะช่วยอุดหนุนกันหน่อยแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจค่ะหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็หลงนะเป็นความหอมที่ยั่วยวนแล้วอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินเป็นเอกลักษณ์ด้วยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนค่ะนะมี3สี3กลิ่นสีชมพูมาดามหอมแบบเยาว์ยวนเราใจสีฟ้าคาเมนราหอมแบบเรนรับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่คันพร้อมจะขยี้หัวใจชายนะคะจะหอมแบบไหนแป้งเย็นเพศัตว์ผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนนะคะแม้แต่วันหยุดก็ไม่หยุดใช่มั้ยคะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังงานเพลงโลกทั้งใบเนี่ยชรีก็มอบให้คุณผู้ฟังนะเพลงนี้ตั้งใจเพราะชอบมากเลยนะมอบให้ทุกท่านเลยค่ะที่เป็นแฟนรายการและแฟนอสมทชุมพรมอบให้ที่ละแม่ด้วยนะคะบ้านค่ะรอถูกใจนี่ก็มอบให้ที่ละแม่ด้วยนะน้องนัดนะดวงจันทร์สวนีเป็นผู้ขับร้องนะคะแต่ก่อนหน้าที่จะรอถูกใจเนี่ยเราต้องไปทักเขาก่อนนะเราทักรักเธอปงลางสะออนเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์เหรอคะเดี๋ยวน้องลูกปลาคนสวยท่าแซะนี่เขาก็มอบให้ที่ท่าแซะด้วยนะคะพี่นัทเนี่ยแล้วก็พี่เขียวบอกว่าละหมาดอารมณ์สักเพลงนึงฟังเพลงซึ้งๆบ้างอะไรบ้างนะคะอ่ะคุณฟังเดี๋ยวไปฟังสักหนึ่งงานเพลงก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่เลยถ้าใช้สบู่เพสัตแล้วนะจะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งตึงนะใช้สบู่เพสัตของเรานะผิวไม่แห้งตึงอันนี้ขอเน้นนะคะทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยค่ะมีสีเขียวไรซ์มิลสองสีสองกลิ่นนะไรซ์มิลหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะแล้วก็สีม่วงอมชมพูมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นฟรุตตี้ผลไม้นั่นเองนะคะป้านี้ก็หอมไปถึงบ้านโน้นนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะที่มีข่าวเมื่อกี้ในช่วงกนกพรออนแอร์ก็บอกแล้วว่ามีข่าวว่าเด็กจมน้ำตายต่อหน้าพ่อเลยนะเสียชีวิตวังน้ำไหลกลับค่ะที่ดูดกลืนชีวิตเด็กอายุ14ไปก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยพยายามเตือนนะทุ่งหัวแล่นใช่ไหมพยายามเตือนเสมอนะคะในเรื่องที่ทุกปีจะมีเด็กที่เสียชีวิตเยอะนะคะในช่วงปิดเทอมค่ะนะคะป้องกันก็ยังไงล่ะก็อย่าใกล้แหล่งน้ำแต่ว่าไปห้ามเด็กได้หรือบางทีแอบไปเล่นใช่ไหมคะอย่าเก็บของสิ่งของที่ตกลงไปต้องให้ผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ดูแลอย่าก้มหรือชะโงกไปเด็ดขาดแล้วก็อย่าตะโกนเล่นกันโบกเวกโวยวายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตะโกนช่วยได้ว่าตะโกนว่าถ้ามีใครตกน้ำนะคะคุณผู้ฟังคือบางทีเขาเล่นกันแถวๆนั้นนะคะในช่วงที่ต้องการความช่วยเหลือนี่ตะโกนไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าไปเล่นใกล้น้ำต้องดูแลดีๆนะเคยบอกหลายครั้งแล้วนะคะคุณผู้ฟังดีเจก็เคยครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ช่วงหลังสงกรานต์นิดนึงนะคะก็ไปที่ไม่ใช่ทุ่งหัวแล่นนะคะที่นู่นก็มีนะเขาบอกว่ามันจะเป็นที่อะไรนะที่หาดไซรีนะคะไปสุดหาดเลยอันนั้นก็มีสิ่งที่จะต้องระวังเหมือนกันนะอันตรายเหมือนกันนะคุณฟังเวลาเราจะไปเล่นน้ำที่ไหนนะก็มีผู้ใหญ่บอกว่าเขาอย่าไปตรงนั้นที่มันดำๆอ่ะเมื่อกี้น้องคนนี้เขาโดนพลัดลงไปแล้วอะไรเงี้ยแต่มีคนมาช่วยนะที่หาดไซรีสุดหาดเลยไปที่มีต้นไม้เยอะๆอะค่ะอันนั้นนะคะก็เขาก็เตือนอยู่เหมือนกันนะทุกหาดนะคะแล้วก็ลำคลองหนองน้ำอะไรอย่างนี้นะคะฟังเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันก่อนค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะในช่วงนี้นะคะคุณฟังฝากไว้ด้วยกับแป้งเย็นเพศัตว์นะคะเพราะว่าหน้าร้อนเราก็ต้องใช้กันทุกบ้านเลยนะสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟต์ด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าคุณเดวัตพยายามติดต่อนะคะเดี๋ยวมอบเพลงให้อร่อยถูกใจละกันถูกใจใช่ไหมแล้วก็น้องนัดในเมืองเขาก็มอบให้น้องดวงด้วยนะอยู่ท่าแซะน้องลูกปลาอ๋อน้องลูกปลาอยู่ท่าแซะสินะจะย้ายบ้านนี่ก็แล้วก็น้องดวงที่อยู่ปทิวนะคะมอบให้ทุกท่านมอบให้ที่บ้านด้วยและแม่ทุกท่านเลยก็แล้วกันอย่าน้อยใจขอบคุณคุณผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณผู้ควบคุมเสียงด้วยนะวันนี้วันหยุดอุตส่าห์มาควบคุมให้ขอบคุณค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการสกัดไฟป่าหลังพบความเสียหายแล้วประมาณ120ไร่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์ไฟป่าอำเภอตากใบหลังพบจุดความร้อนในตำบลพร่อนและตำบลบางขุนทองโดยเฉพาะในป่าลึกและเสียงลุกลามระดมกำลังรอยต่อ3อำเภอทั้งตากใบสุไหงโกลกและสุไหงปาดีทำแนวกันไฟและคุมพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพบความเสียหายแล้วประมาณ120ไร่ทั้งนี้ได้ย้ำทุกหน่วยเร่งควบคุมหัวไฟเพิ่มความชุ่มชื้นป้องกันไฟลงชั้นพรม

0: นามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอตากใบหลังเกิดเหตุไฟป่าในหลายจุดกองกำลังบูรพาจับชายชาวจีนลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายไปทำงานสแกมเมอร์ในกัมพูชาพันโทเตชทัศน์เฉลิมจิตผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1202ลาดตระเวนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายพื้นที่ชายแดนดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพบชายต้องสงสัยท่าทางมีพิรุธเดินลัดเลาะผ่านช่องทางธรรมชาติจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาฝั่งไทยจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบเป็นชาวจีนจากการตรวจสอบไม่พบหนังสือเดินทางหรือเอกสารมีเพียงโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดประเทศจีนเท่านั้นจากการสอบถามให้การว่าถูกเอเย่นชาวจีนหลอกตั้งแต่มองโกเลียในจะพาไปทำงานรับเหมาภายในกัมพูชาแต่เมื่อไปถึงกลับถูกกักขังบังคับทำงานผิดกฎหมายเป็นสแกมเมอร์ในกรุงปอยเปตซ้ำยังบังคับให้กู้เงินและถูกทำร้ายร่างกายถูกขายต่อให้กลุ่มทุนเทาถึง4ครั้งจนกระทั่งเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ครั้งใหญ่จึงหนีออกมาหลบซ่อนตัวในตลาดปอยเป็ดหลายวันก่อนตัดสินใจเดินเท้าฝ่าความมืดมายังชายแดนประเทศไทยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเตรียมขยายผลตรวจสอบว่ามีขบวนการนำพาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ไวรัสฮันตาระบาดบนเรือสำราญองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายจากการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งกำลังเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกขณะนี้เรือจอดทอดสมออยู่นอกชายฝั่งกรุงไบรอาประเทศเคปเวิร์ดเพื่อรอประเมินความเสี่ยงและส่งผู้ป่วยอีก3รายไปรักษาต่อขณะที่มีรายงานนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญราว150คนไวรัสฮันตาแพร่กระจายจากสัตว์ฟันแทะเช่นหนูผ่านทางปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายการติดเชื้อในมนุษย์มักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้ผู้ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เช่นไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดท้องและท้องเสียหากอาการรุนแรงจะนำไปสู่ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือไตวาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหร
8: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่
9: ร
8: ู
9: ้ไม่ฉี่
8: แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหม เริ่มจากขับช้าๆ

0: เกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
3: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
4: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา12 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
5: รับฟังความเห็นรอบด้านเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์และรัฐบาลจะต้องสื่อสารวงกว้างนายกย้ำจะทำความเข้าใจรับฟังทุกมิติรัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกกระทรวงทรัพย์และชลประทานผนึกกำลังบริหารน้ำทั้งระบบเตือนเกษตรกรปรับแผนเพาะปลูกลดความเสี่ยงวิทยุการบินยืนยันวิกฤตพลังงานกระทบเที่ยวบินลดลงแต่ไม่มากพร้อมเดินหน้าแผนลงทุนด้านความปลอดภัยนำเทคโนโลยีรูปแบบไฮบริดมาใช้องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้ว3 รายจากการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญMV Hondius ที่กำลังเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับจันทร์ที่4 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุป

ข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนบริดจ์หลังมีผลสำรวจนิด้าโพนะครับผลสำรวจออกมาว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยวันนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันพร้อมรับฟังความคิดเห็น

0: ข้อคนใต้ว่าไงโครงการแลนบริดจ์จะมาแล้วที่พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 67.22 เห็นด้วยกับโครงการโดยแบ่งเป็นเห็นด้วยมาก 34.21% ค่อนข้างเห็นด้วย 33.01% ขณะที่มีประมาณร้อยละ 32.78 ไม่เห็นด้วยสะท้อนทั้งโอกาสของโครงการแล้วก็บทบาทของภาครัฐในการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องและโปร่งใสส่วนประเด็นการเคยได้ยินและทำความเข้าใจของคนภาคใต้เกี่ยวกับโครงการแลนบริดจ์ที่พบว่ากว่าครึ่งหรือว่าร้อยละ 54.53 เคยได้ยินแต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยโดยโฆษกรัฐบาลบอกว่านี่คือโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องเร่งสื่อสารสร้างการรับรู้ทั้งกลุ่มประชาชนที่ยังไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เข้าใจให้เข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการแลนบริดจ์ซึ่งจะเป็นหนึ่งในโครงการพื้นฐานสำคัญของประเทศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การตัดสินใจและก็การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างรอบด้านครับสำหรับนักวิชาการและก็ผู้สนใจหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งสนับสนุนและตั้งข้อสังเกตต่อโครงการต่อเนื่องแต่ความเห็นที่สอดคล้องกันก็คือโครงการแลนบริดจ์เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยด้านโลจิสติกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างงานและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อเศรษฐกิจในระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามครับภาครัฐยังให้ความสำคัญกับข้อคำถามสำคัญอาทิมูลค่าการลงทุนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับ
1: รัฐบาลก็เร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกนะคะโดยทั้งกระทรวงทรัพย์ชลประทานผนึกกำลังบริหารน้ำทั้งระบบเลยนะคะที่สำคัญเกษตรกรเองก็ต้องปรับแผนในเรื่องของการเพาะปลูกเพื่อลดความเสี่ยงจากเอลนิโญด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าภายใต้การนำรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมชลประทานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนภาคเกษตรอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้จากสถานการณ์เอลนิโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกรมชลประทานได้ออกมาตรการเชิงรุกขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะการงดทำนาปรังรอบที่2ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อผลผลิตและยังแนะนำให้มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชอายุสั้นที่ทนภัยแล้งได้ดีควบคู่กับการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันรัฐบาลก็เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมทรัพย์ระดมสรรพกำลังลงพื้นที่ทั่วประเทศเพิ่มปริมาณน้ำกินน้ำใช้สนับสนุนประปาหมู่บ้านสำรองน้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงให้ครอบคลุมนะคะในเรื่องของการดำเนินการครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศทั้งลำปางนครสวรรค์อุดรธานีขอนแก่นนครราชสีมาจันทบุรีนครศรีธรรมราชพิษณุโลกชุมพรกระบี่และอุบลราชธานีนะคะติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดแล้วก็สนับสนุนภารกิจภาคสนามอย่างครบวงจรทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำสามารถช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ได้แล้ว 21,600 ครัวเรือนคิดเป็นประชาชนกว่า 43,200 คนสะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ละพื้นที่ค่ะ
0: รัฐบาลเองรุยปราบโนมินีมุ่งสร้างธุรกิจโปร่งใสเป็นธรรมตอกย้ำคำประกาศของนายกไม่มีเคลียร์เด็ดขาดทุกคดีก็ชวนประชาชนแจ้งเบาะแสที่หมายเลข1570ด้วยนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามธุรกิจโนมินีอย่างจริงจังโดยยกระดับมาตรการป้องกันทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการขยายผลเชิงรุกและการเพิ่มความรัดกุมของกฎหมายควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์และเชื่อมโยงฐานข้อมูลหน่วยงานเพื่อคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายเป้าหมายสำคัญก็คือการสกัดการนำสถานะนิติบุคคลไปใช้ในทางมิชอบทั้งการฟอกเงินและก็การประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมสร้างระบบธุรกิจที่โปร่งใสและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมในระยะยาวครับทางนี้ภายหลังการยกระดับปฏิบัติการตั้งแต่1มกราคมพบว่าไตรมาสแรกของปี69บริษัทกลุ่มเสี่ยงโนมินีลดลงไป 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานผลการตรวจสอบ

0: ธุรกิจบุคคลต้องสงสัยโดยพบกรณีคนต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ 50% และลักลอบประกอบธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้ายของพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช 2542 โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายก็เบื้องต้นพบว่ามีนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและอาจฝ่าฝืนกฎหมายมีจำนวน 6,551 รายสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี 42มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและผู้ที่มีส่วนรู้เห็นหรือไม่ป้องกันการกระทำความผิดก็อาจจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยนายกรัฐมนตรีอนุทินครับเดินหน้าปฏิบัติการลุยปราบธุรกิจผิดกฎหมายทุกประเภทสแกมเมอร์ดอมินีทุนเทาโดยเฉพาะการปราบปรามการใช้ชื่อแทนมุ่งเป้าไปที่ขบวนการที่ใช้คนไทยเป็นดอมินีครับทำธุรกรรมแทนกลุ่มทุนต่างชาติเช่นการประกอบธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทยการถือครองที่ดินและธุรกิจที่มีส่วนเชื่อมโยงไปยังธุรกิจสีเทาโดยนายกรัฐมนตรีประกาศไม่มีเคลียร์เด็ดขาดทุกคดีเพื่อเป็นการป้องกันและก็รักษาผลประโยชน์เศรษฐกิจและดูแลความมั่นคงของประเทศครับทางนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ครับ12:08 น.เดี๋ยวขอพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัว

0: ที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวเที่ยงกันต่อนะคะผู้บริหารบริษัทวิทยุการบินยืนยันวิกฤตพลังงานไม่กระทบเที่ยวบินลดลงกระทบเที่ยวบินลดลงนะคะแต่ว่าไม่มากแล้วก็จะเดินหน้าแผนการลงทุนด้านความปลอดภัยนำเทคโนโลยีรูปแบบไฮบริดมาใช้นายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท.ยอมรับนะคะว่าวิกฤตพลังงานส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินลดลงแต่ไม่ได้ลดลงมากอย่างมีนัยสำคัญเพราะวิทยุการบินยืดระยะเวลาการชำระหนี้ให้สายการบินเพื่อจะได้มีเวลาหาเงินมีสภาพคล่องในการชำระหนี้และยังลดค่าบริการสำหรับสนามบินในประเทศอีก 30% ทำให้ยังมีสายการบินมาลงจอดแล้วก็ให้บริการอยู่มีเพียงส่วนเดียวที่ได้รับผลกระทบคือเที่ยวบินไปกรุงเทลอาวีฟเมืองหลวงของอิสราเอลจากสนามบินสุวรรณภูมิที่จะต้องบินอ้อมเพราะน่านฟ้าบางประเทศถูกปิดแต่ผลดีคือสายการบินต่างชาติที่จะบินไปทวีปยุโรปก็มาใช้บริการเส้นทางของบวท.โดยให้บินไปทางอัฟกานิสถานบินผ่านไปราบรื่นนะคะการให้บริการตรงนี้ก็เป็นบริการของวิทยุการบินนั่นเองค่ะ CEO วิทยุการบินบอกนะคะว่าการลงทุนนับจากนี้ก็จะเลือกการลงทุนด้านความปลอดภัยให้บริการจราจรทางอากาศด้วยระบบดิจิทัลทาวเวอร์รูปแบบไฮบริดสำหรับสนามบินที่มีปริมาณจราจรหนาแน่นอย่างเช่นสุวรรณภูมิดอนเมืองพร้อมออกแบบห้วงอากาศสำหรับสนามบินที่มีความซับซ้อนทางจราจรแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองอู่ตะเภากลุ่มสนามบินภูเก็ตกระบี่อันดามันพังงาและกลุ่มสนามบินเชียงใหม่ลำปางล้านนาหรือลำพูนนอกจากนี้มีการพัฒนาระบบติดตามเครื่องบินตั้งแต่ออกประเทศไทยไปจนถึงจุดหมายปลายทางซึ่งเมื่อสนามบินไทยมีความปลอดภัยก็จะทำให้สายการบินต่างชาติมาใช้สนามบินไทยมากขึ้นและในโอกาสที่วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ก่อตั้งครบรอบ78ปีท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกแม้ว่าวิทยุการบินจะไม่ได้เป็นผู้ใช้น้ำมันโดยตรงแต่ผู้ให้บริการจัดการเส้นทางการบินนะคะควบคุมจราจรทางอากาศตรงนี้ถ้าหากบริหารจัดการได้ดีก็จะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันของสายการบินได้เป็นอย่างมากค่ะ
2: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานเปิดปฏิบัติการทางเรือเร่งด่วนครับช่วยเหลือ

0: เด็ก7เดือนป่วยหนักส่งถึงมือแพทย์โรงพยาบาลศพเมยได้อย่างปลอดภัยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับทีมแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศพเมยได้รับเคสเด็กชายอายุ7เดือนมีอาการอ่อนเพลียถ่ายเหลวซึมไม่ร้องสัญญาณชีพผิดปกติและประเมินว่าต้องส่งต่อด่วนแต่ว่าพื้นที่ห่างไกลต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงครับจึงประสานห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศพเมยเป็นแม่ข่ายรับเคสขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านศพเมยทหารพลานทพ36รพสตแม่สามแลบแล้วก็ทีมอบตแม่สามแลบครับร่วมกันนำเรือปฏิบัติการรับช่วงส่งต่อผู้ป่วยทางเรือแบบส่งไม้ต่อจากท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่งได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ทันท่วงทีซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศพเมยขอบคุณโรงพยาบาลแม่ข่ายโรงพยาบาลศพเมยฐานปฏิบัติการทหารพลานบ้านศพเมยแม่สามแลบผู้ใหญ่บ้านศพเมยรพสตแม่สามแลบแล้วก็ทีมอบตแม่สามแลบที่ร่วมแรงร่วมใจประสานงานส่งต่อผู้ป่วยข้ามลำน้ำไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยครับ
1: รถตู้ชนคนข้ามทางม้าลายตาย171ค่ะเหตุรถตู้พุ่งชนข้ามทางม้าลายที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดขึ้นที่หน้าบริษัทสแตนดาร์ดแคนจำกัดถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่14หมู่11ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายปริญญาคนขับรถตู้อ้างว่าขับรถมาเลนขวาสุดและหักหลบรถเก๋งสีดำยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้ชนตรงทางม้าลายแต่ภาพวงจรปิดที่เกิดเหตุชัดเจนเลยหญิงเมียนมาวัย19ปีที่เสียชีวิตเดินทางข้ามทางม้าลายพร้อมเพื่อนชาวเมียนมาอีก1คน ที่ถูกรถตู้ชนบาดเจ็บขาหักเพื่อมาทำงานที่โรงงานฝั่งตรงข้ามถนนร่างนั้นกระเด็นห่างจากทางม้าลายกว่า50เมตรเบื้องต้นตำรวจคุมตัวคนขับรถตู้ไปสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่สภ.บางพลีค่ะ
0: ส่วนที่ถนนเทพรัตน์นะครับหลังจากรถบรรทุก10ล้อลิเทียมเกิดเพลิงไหม้เมื่อช่วงค่ำของวานนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังปิดถนนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอยู่นะครับความคืบหน้าเหตุรถ10ล้อบรรทุกแบตลิเทียมขับมาตามถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบรรณาตราดหลักกิโลเมตรที่40ขาเข้ากทม.ช่วงตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งหน้าสมุทรสาครแต่ว่าเกิดเพลิงไหม้เปลวเพลิงลอยสูงถึงทางด่วนบุรพาวิถีทำให้บางส่วนของทางด่วนบุรพาวิถีเสียหายอย่างหนักจากความร้อนนะครับและก็ระเบิดต่อเนื่องแม้จะระดมรถดับเพลิงถึง8คันแต่ว่าไม่เป็นผลตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าที่ผ่านมาครับทีมวิศวกรของทางด่วนบุรพาวิถีเร่งกระเทาะปูนที่ถูกเพลิงไหม้จนร่อนออกมาทั้งหมดแล้วเช้าที่ผ่านมาก็ยังต้องปิดการจราจรบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดหลักกิโลเมตรที่40ช่องทางด่วนขาเข้ากทม.ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานเพื่อจะดำเนินคดีกับคนขับรถ10ล้อที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ต่อไปสำหรับกองแบตเตอรี่ลิเทียมซึ่งอยู่บนถนนก็ยังมีกลุ่มควันเกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ชาวจีนลอบเข้าชายแดนปอยเปตอ้างถูกหลอกทำงานสแกมเมอร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพบชาวจีนต้องสงสัยท่าทางมีพิรุธเดินลัดล้อผ่านช่องทางธรรมชาติมาจากฝั่งประเทศเมียนมาฝั่งประเทศกัมพูชาค่ะบริเวณพื้นที่ชายแดนบ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วทราบชื่อนายหวันเฟิร์นอายุ33ปีตรวจสอบในตัวไม่พบหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารใดๆนายหวันบอกว่าถูกเอเย่นชาวจีนหลอกพาไปทำงานรับเหมาตกแต่งภายในที่กัมพูชาแต่เมื่อไปถึงถูกกักขังบังคับให้ทำงานผิดกฎหมายในแก๊งสแกมเมอร์ที่กรุงปอยเปตก็เลยอาศัยจังหวะที่รัฐบาลกัมพูชาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ครั้งใหญ่หลบหนีไปซ่อนตัวในตลาดปอยเปตหลายวันก่อนตัดสินใจเดินเท้าฝ่าความมืดข้ามชายแดนมายังฝั่งไทยเพราะว่าคิดถึงครอบครัวและหวังนะคะว่าจะได้กลับจีนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายหวันส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกดำเนินคดีขยายผลตรวจสอบนะคะว่ามีกระบวนการนำพาเกี่ยวข้องหรือไม่ค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิวา

0: 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับสั่งการสคบ.โคราชลง

0: ที่สอบน้ำดื่มมีสารปนเปื้อนย้ำผู้บริโภคต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาแจ้งเตือนประชาชนหลังสุ่มตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อซัมโมเนล่า SPP ในน้ำดื่มที่วางจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคจึงได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนตามความห่วงใยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อน้ำดื่มโดยควรตรวจสอบฉลากสินค้าแหล่งที่มาและก็มาตรฐานการผลิตอย่างรอบคอบนางสาวสุภมาศบอกว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายเจ้าหน้าที่สคบเขต9จังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ำดื่มดังกล่าวพบว่าเป็นโรงงานแปรรูปยางรถยนต์ซึ่งผู้ประกอบการได้นำมาจดทะเบียนเป็นสถานที่ผลิตน้ำดื่มซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐานของน้ำดื่มที่อาจจะเกิดสารปนเปื้อนได้ครับทั้งนี้สคบจะประสานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนและความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายก็จะดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไปขณะที่เลขาสคบครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรณีน้ำดื่มปนเปื้อนเข้าข่ายเป็นอาหารผิดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหารครับมาตรา25วงเล็บ3มีโทษตามมาตรา60ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทในส่วนของสคบมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522ดังนั้นหากผู้บริโภครายใดที่ได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากการดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนดังกล่าวสามารถร้องทุกข์ไปยังสคบเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยหรือว่าดำเนินการทางกฎหมายแทนผู้บริโภคได้ครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะชาวบ้านร้อยหลังคาเรือนร้องเรียนผู้ว่าอุทัยธานีน้ำประปาสกปรกมีกลิ่นเหม็นใช้แล้วคันทั้งตัวต้องทนมานานกว่า2เดือนค่ะชาวบ้านรองน้ำประปาใส่ถังให้ผู้สื่อข่าวดูมีสีขุ่นเข้มสกปรกมีกลิ่นเหม็นคลุ้งบางคนใช้เครื่องกรองน้ำเพื่อกรองน้ำประปาก่อนนะคะแต่พอเปิดไส้กรองออกมาก็พบว่าโอ้โหไส้กรองนี่กลายเป็นสีน้ำตาลขุ่นคล้ายกับโคลนปนสนิมชาวบ้านนับร้อยหลังคาเรือนต้องเผชิญปัญหาน้ำประปาเน่าเหม็นมานานกว่า2เดือนค่ะอยู่ที่หมู่4บ้านวังหินตำบลวังหินอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งชาวบ้านคนหนึ่งนะคะชื่อคุณสุกัญญาบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วยกันส่งปัญหาร้องเรียนไปหลายหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านทางโซเชียลแต่ว่ายังไม่มีการแก้ไขผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านหลายหลังส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบน้ำสกปรกเป็นโรคทางผิวหนังมีตุ่มคันเต็มตัวส่วนบ้านไหนที่มีเด็กเล็กค่ะก็ต้องซื้อน้ำสะอาดมาอาบแทนเพราะไม่สามารถนำมาล้างหน้าแปรงฟันได้อีกทั้งไม่สามารถใช้หุงต้มล้างผักล้างจานได้ช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะคะจะอาบน้ำให้คลายร้อนก็ยิ่งลำบากนางสุธัญการนินฉ่ำปลัดอบต.ได้รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเรื่องนี้แล้วซึ่งนายกอบต.สั่งการให้รดน้ำอบต.เข้าไปในหมู่บ้านค่ะเพื่อให้ชาวบ้านนำภาชนะมารองน้ำไปใช้ระหว่างรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านวังหินบอกกับผู้สื่อข่าวว่าน้ำที่นำมาให้ชาวบ้านนำมาจากบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรโดยไม่มีการกรองซึ่งบ่อน้ำเก่าเดิมนั้นน้ำไม่ออกสาเหตุมาจากปั๊มน้ำบาดาลดูดไม่ขึ้นซึ่งไม่ทราบว่าบ่อน้ำทรุดไปแล้วตอนนี้เงินเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่บ้านก็ไม่มีค่ะก็เลยไม่มีเงินจะไปซ่อมนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะคะที่จะต้องเร่งเข้าไปแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ
1: ตำรวจสภ.บางบัวทองครับรับตัวผู้ต้องหาฆ่าแฟนสาวแม่ค้าออนไลน์หมกคอนโดจากจังหวัดเชียงใหม่กลับมาดำเนินคดีในพื้นที่ด้านเจ้าตัวให้การรับสารภาพอ้างว่าไม่ได้เจตนาครับตามกันต่อกรณีเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาครับตำรวจพบร่างน้องรีมอายุ25ปีแม่ค้าออนไลน์เสียชีวิตในห้องพักคอนโดแห่งหนึ่งอำเภอบางบัวทองนนทบุรีสภาพศพนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ข้างเตียงนอนสวมชุดชั้นในมีหมอนวางทับอยู่ที่ศีรษะ2ใบจากนี้นะครับก็พบสมุดไดอารี่ที่นายนิติรันแฟนหนุ่มเขียนข้อความระบุมีคนจ้องจะมาทำร้ายฝากให้ดูแมวและทรัพย์สินต่างๆด้วยเบื้องต้นผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุดังกล่าวไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือนายนิติรันอายุ32ปีแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตนั่นเองโดยหลังเกิดเหตุพบว่าหลบหนีออกจากห้องพักเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.แม่ปิงครับตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สืบสวนสภ.บางบัวทองจะได้เดินทางไปรับตัวนายนิติรันผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีที่สภ.บางบัวทองโดยได้อ่านหมายจับให้ฟังว่าตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเบื้องต้นนะครับนายนิติรันอ้างไม่ได้มีเจตนาฆ่าแล้วก็รายงานข่าวแจ้งเข้ามาด้วยนะครับว่าจากการสอบถามผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงส่วนรถยนต์ของแฟนสาวนั้นไปจอดทิ้งไว้ที่สุพรรณบุรีแล้วก็นั่งรถโดยสารมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะถูกจับกุมตัวได้นะครับล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาเดินทางมาถึงสภ.บางบัวทองแล้วเมื่อช่วง 7:00 น.เช้าที่ผ่านมานี่เองครับเบื้องต้นไม่ประสงค์จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่จะมีการคุมตัวสอบสวนขยายผลถึงปมเหตุอย่างละเอียดรวมถึงเรื่องของสภาพจิตของผู้ก่อเหตุครับว่ามีอาการป่วยทางจิตหรือไม่รวมถึงการตรวจหาสารเสพติดแต่ว่าไม่พบทีมข่าวเองก็ได้สอบถามนายนิติรันถึงสาเหตุที่ลงมือฆ่าแฟนสาวอีกครั้งหนึ่งซึ่งผู้ต้องหาบอกว่าอยากจะขอโทษน้องดรีมและครอบครัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจตนรักเขามากนะครับส่วนสาเหตุที่ทะเลาะกันนั้นพูดไม่ถูกว่ามาจากสาเหตุใดส่วนเรื่องของน้องดรีมมีคนอื่นหรือไม่นั้นส่วนตัวเองก็ไม่มีหญิงอื่นเช่นกันนะครับสำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ2พฤษภาคมครับพ่อแม่ของนายนิติรันผู้ต้องหาไม่สามารถติดต่อลูกชายได้จึงเดินทางมาตามหาที่คอนโดแต่รออยู่นานก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงให้นิติคอนโดมานำกุญแจสำรองเปิดห้องพักดูครับตรวจสอบภายในห้องก็พบว่าน้องรีมแฟนสาวของนายนิติรันเสียชีวิตแต่ไม่พบตัวนายนิติรันลูกชายหลังเกิดเหตุตำรวจก็ได้ตรวจสอบวงจรปิดในคอนโดแล้วก็พบว่าช่วงบ่ายของ29เมษายนนายนิติรันและน้องรีมเดินทางกลับเข้าห้องพักก่อนที่วันที่30 เมษายนเวลา 16:30 นาทีนายนิติรันดร์เดินออกจากห้องพักไปโดยลำพังนะครับจึงคาดว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าแฟนสาวแล้วก็ติดตามสอบสวนสืบสวนขยายผลจนจับกุมตัวได้ในที่สุดครับ
0: ตำรวจจับกุมตัวชายเร่ร่อนใช้มีดแทงคอและเผาชายเร่ร่อนด้วยกันจนเสียชีวิตใต้สะพานรัตนโกสินทร์ตัวเมืองเชียงใหม่ได้แล้วนะคะตำรวจสภ.ช้างเผือกเชียงใหม่จับกุมนายปะแนะชายเร่ร่อนเป็นคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงคอนายบุญเรืองอายุ51ปีชายเร่ร่อนอีกคนเสียชีวิตแล้วจุดไฟเผาใต้สะพานรัตนโกสินทร์ตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อ3วันก่อนได้แล้วหลังอยู่ระหว่างตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำนายปะแนะนะคะประกอบสำนวนการสอบสวนซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5จะเดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหาอีกนะคะเนื่องจากมีพฤติกรรมการลงมือก่อเหตุที่โหดเหี้ยมเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าคนตายอำพรางศพก่อนหน้านี้เทศบาลนครเชียงใหม่รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ใต้สะพานรัตนโกสินทร์ข้ามแม่น้ำปิงตัวเมืองเชียงใหม่ก็เลยนำรถดับเพลิงไปเข้าระงับเหตุแต่ว่ากลับไปพบศพชายเร่ร่อนนะคะเสียชีวิตอยู่ก็เลยประสานตำรวจนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตก็คือนายบุญเรืองอายุ51ปีถูกไฟไหม้เกรียมแต่มีบางส่วนที่ยังไม่ไหม้พบบริเวณลำคอมีแผลถูกของมีคมเสียชีวิตก็น่าจะเสียชีวิตมาก่อนที่จะถูกจุดไฟเผาอำพรางคดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ระหว่างขยายผลค่ะว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีอื่นหรือไม่สำหรับผู้ก่อเหตุคือนายปันแนะนะคะก่อนหน้านี้ก็มีชายเร่ร่อนถูกไฟไหม้เสียชีวิตที่อาคารร้างย่านขนส่งเชียงใหม่อาเขตมาแล้วคดีหนึ่งค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับอิหร่านอ้างได้รับหนังสือตอบกลับจากสหรัฐหลังยื่นข้อเสนอสันติภาพ14ประการแล้วขณะที่ผู้นำสหรัฐประกาศเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือและก็นำทางเรือสินค้าจากประเทศที่เป็นกลางที่ติดค้างอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยครับสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานบอกว่าอิหร่านได้รับร่างข้อเสนอฉบับแก้ไขจากสหรัฐแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยการสื่อสารครั้งนี้ดำเนินการผ่านปากีสถานซึ่งเป็นคนกลางในการเจรจาข้อเสนอของสหรัฐเป็นการตอบกลับแผนสันติภาพ14ข้อที่อิหร่านยื่นไปก่อนหน้านี้ครับซึ่งมีเป้าหมายหลักในการยุติสงครามอย่างถาวรภายใน30วันแทนที่จะเป็นการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก2เดือนตามข้อเสนอเดิมของสหรัฐแผน14ข้อดังกล่าวรวมถึงการยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านถอนกำลังสหรัฐออกจากพื้นที่ใกล้เคียงยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและก็คืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้จ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามและยุติการสู้รบในทุกแนวรบรวมถึงความขัดแย้งในเลบานอนด้วยฝ่ายสหรัฐยังไม่ออกมายืนยันเรื่องนี้ครับขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้แสดงความกังขาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ทรูธโซเชียลของตนเองว่าข้อเสนอนี้ไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับได้โดยระบุอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้มากพอสำหรับการกระทำที่ผ่านมานอกจากนี้ทรัมป์ยังขู่ว่าอาจจะมีการเปิดฉากโจมตีรอบใหม่หากอิหร่านยังประพฤติตัวไม่ดีนะครับแต่ว่าอย่างก็ตามตอนนี้นะครับผู้นำสหรัฐประกาศเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือและก็นำทางเรือสินค้าจากประเทศที่เป็นกลางที่ติดค้างอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสให้ออกจากช่องแคบได้อย่างปลอดภัยแล้วครับ
0: องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายจากการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งกำลังเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเรือสำราญลำนี้เดินทางออกจากเมืองอูซัวยาประเทศอาร์เจนตินาเมื่อวันที่20 มีนาคมกำหนดสิ้นสุดการเดินทางที่แคปเวิร์ดวันที่4พฤษภาคมซึ่งทำให้ก็พบนะคะการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว6คนในจำนวนนี้เสียชีวิต3คนค่ะประกอบด้วยสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นชาวดัตช์นะคะแล้วก็ฝ่ายชายนั้นเสียชีวิตบนเกาะเซนต์เฮเลนาดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษทางใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนฝ่ายหญิงนั้นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้มีผู้ป่วยอีก1รายที่เสียชีวิตยังคงอยู่บนเรือและก็มีผู้ป่วยอาการวิกฤต1รายเป็นชายชาวอังกฤษวัย69ปีกำลังรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเมืองโจฮันเนสเบิร์กที่เหลือค่ะเป็นลูกเรืออีก2คนที่กำลังรอการส่งตัวไปรักษาอย่างเร่งด่วนก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่บนเรือสำราญลำนี้ประมาณ150คนทางสาธารณสุขแคปเวิร์ดค่ะขึ้นไปประเมินสถานการณ์บนเรือซึ่งจอดท่อสมอนอกชายฝั่งกรุงเปรก้าแล้วก็กำลังประสานกับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เพื่อจะส่งตัวผู้ที่มีอาการป่วยเคลื่อนย้ายร่างผู้ป่วยผู้เสียชีวิตกลับประเทศ ในส่วนขององค์การอนามัยโลกระบุในแถลงการนะคะตอนนี้กำลังประสานระหว่างประเทศสมาชิกและผู้ดำเนินการเดินเรือสำราญเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้โดยสาร2รายที่มีอาการป่วยออกจากเรือแล้วก็วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสาธารณสุขอย่างเต็มรูปแบบก็มีรายงานค่ะว่ากำลังมีการเจรจากับรัฐบาลเคปเวิร์ดเพื่อเปิดทางการนำตัวผู้โดยสารป่วยอีก2คนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะสำหรับไวรัสซานตานั้นปกติแพร่ระบาดจากสัตว์ฟันแทะอย่างหนูผ่านปัสสาวะอุจจาระหรือว่าน้ำลายมีการติดเชื้อในมนุษย์ที่มักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองหรือว่าปนเปื้อนเชื้อค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณแยมวินแหวนเครือผมณรงค์ชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทสุราษฎร์ธานีรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันนะคะวันจันทร์ที่4พฤษภาคม2569วันหยุดนักขัตฤกษ์อีก1วันนะคะวันฉัตรมงคลค่ะนะคะวันนี้หน่วยงานราชการก็หยุดกันอีก1วันนะคะแต่วันนี้เรา2คนค่ะมาปฏิบัติหน้าที่กันเหมือนเดิมนะคะเพื่อมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันค่ะส่วนบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆนะคะก็ปฏิบัติเปิดงานปกติค่ะวันนี้เรา2คนก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะคะในส่วนของรายการปักใต้บ้านเราวันนี้ค่ะอยู่กับทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะดีเจกระเพราฤดีพรค่ะ
1: ดีเจสายหมอธนรัตน์เพชรชำนาญค่ะ
0: ค่ะว่ากว่าจะได้เวียนมาเจอกันนะคะน้องหมอก
1: ค่ะ
0: ค่ะมาเจอกันต้นเดือนพฤษภาเลยค่ะนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับสภาพอากาศที่เป็นยังไงคะบ้านเราร
1: ู้สึกว่าช่วงนี้เริ่มมีฝน
0: นะคะนิดหน่อย
1: นะคะ
0: วงเล็บว่านิดหน่อย FC บอกพี่กระเพราเมื่อเช้าว่าที่อำเภอกาญจนาดิษฐ์ค่ะฝนตกแล้วดีใจยิ่งกว่าถูกหวยอีกค่ะโอ้โหขนาดนั้นกันเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นต้องทักทายถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ด้วยค่ะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราเราก็พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงเวลานี้เลยค่ะ 12:30 นถึง 13:00 นนะคะหลังจากที่รับฟังการสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยไปนะคะคุณผู้ฟังสำหรับรายการปักใต้บ้านเราค่ะครอบคลุมอากาศทั่วภาคใต้นะคะก็เป็นรายการที่ข่าวสารเล่ากันสบายๆค่ะได้รับความร่วมมือจากพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้ก็ส่งข่าวมาให้กับเรา2คนได้มาประชาสัมพันธ์กันต่อๆนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรดีในพื้นที่บ้างค่ะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศค่ะน้องหมอก
1: ค่ะ
0: เข้าสู่พฤษภาคมเราก็เข้าเดือน6มาหลายวันแล้วเนา
1: ะ
0: ขึ้นเดือน6มาหลายวันแล้วนะคะก็อย่างที่เหมือนเพลงบอกแหละยางเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำๆตอนนี้ยังพรำๆอยู่จริงๆวันนี้สถานการณ์สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะน้องหมอคะ
1: วันนี้รู้สึกว่าตอนเช้าเนี่ยเริ่มแบบมืดๆครึ้มๆนะคะ
0: ค่ะ
1: แสงแดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็แบบสภาพอากาศแต่ละวันเนี่ยเหมือนช่วงแบบอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าอาจจะมีฝนตกบ้างแบบปะปรายแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยประเทศไทยของเราก็เริ่มมีฝนที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังตกแบบไม่สม่ำเสมอนะคะตอนกลางวันก็ยังร้อนเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเนี่ยถ้ามีโอกาสก็คือไม่อยากให้ออกไปข้างนอกเลยนะอยากให้อยู่แต่ในอาคารนะคะแต่ช่วงเย็นเนี่ยอาจจะมีอากาศแบบโอกาสที่ฝนจะตกฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีพายุฤดูร้อนในบางพื้นที่ด้วยค่ะช่วงวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคมนะคะแล้วก็ช่วงวันที่8ถึงวันที่12พฤษภาคมค่ะหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็ยังต้องเสี่ยงนะคะกับพายุฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็เป็นช่วงของที่กำลังเปลี่ยนผ่านฤดูเนาะนะคะที
0: ่
1: เขาเรียกกันว่าช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูจากหน้าร้อนเป็นช่วงหน้าฝนค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะเกษตรกรแล้วก็ประชาชนควรจะวางแผนในการกักน้ำเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะ
0: ค่ะก็คาดว่ากลางเดือนพฤษภาคมปริมาณฝนน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนนั่นเองค่ะแต่ก็ก่อนหน้านี้พยากรณ์เขาก็บอกไปนะว่าปีนี้ฝนจะน้อยกว่าปีที่แล้วและที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือที่กระเพราดูข่าวเมื่อ2วันที่แล้วนะคะความร้อนระอุของปีนี้นะคะก็คืออุณหภูมิสูงกว่าปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเดี๋ยวพอขึ้นปี2570เนี่ย2570นะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่าปีนี้อีกค่ะน้องหมอ
1: ต้องสูงขึ้นกว่านี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโอ้โหทุกวันนี้ต้องเหยียบบนน้ำแข็งเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนน้ำแข็งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมรับมือเลยนะคะคุณผู้ฟังด้วยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำมือมนุษย์นี่แหละน้องหมองเนาะ
1: ค
0: ่ะที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะคะทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะคะที่มันมากขึ้นเนาะส่งผลให้อุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นตามกันไปนะคะอ่ะแต่ก็มีฝนนิดหน่อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะช่วงระหว่างนี้มาพูดถึงเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมกันสักหน่อยค่ะน้องหมอ
1: ค่ะ
0: ตัวมาสคอตนะคะก็คือเจ้าปลาตะพัดทองนะคะ
1: ตะพัดทอง
0: หรือว่าปลาทองนะคะ
1: ปลา
0: ปลามังกรปลามังกรนะคะปลามังกรก็เป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬา
1: ค่ะ

0: วชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะก็เหลือเวลาอีก3วันนะคะก็จะเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการค่ะวันที่7ถึง17นะคะพฤษภาคมนี้ค่ะสุราษฎร์ธานีเราได้รับเกียรตินะคะเป็นเจ้าภาพวันนี้ก็คาดว่าน่าจะมีน้องๆ นักกีฬานะคะรวมถึงสตาฟโค้ชน่าจะทยอยเดินทางเข้ากันมาบ้างแล้วนะคะใช่ค่ะเพราะตอนนี้สีสันในสุราษฎร์ธานีต้องบอกว่าโอ้โหคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นธงประดับนะคะตามเกาะกลางถนนหนทางต่างๆนะคะก็จะมีธงทั้งธงประจำกีฬาแต่ละชนิดนะคะธงประจำตราสัญลักษณ์ธงประจำจังหวัดค่ะก็พิ้วโบกสะบัดไปตามสายลมนะคะสีสันของสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็สวยงามซึ่งการแข่งขันกีฬาจะมีทั้งหมด45ชนิดกีฬาด้วยกันแล้วก็1กีฬาสาธิตค่ะซึ่งก็จะใช้พื้นที่ในการจัดการแข่งขันนะคะทั้งหมด7อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะน้องหมอค่ะซึ่งแต่ละอำเภอก็จะมีความพร้อมที่แตกต่างกันไปนะเหมือนกับที่เขื่อนราชประพาเนี่ยก็จะใช้พื้นที่ในเขื่อนแข่งขันกอล์ฟนะคะใช้สนามกอล์ฟที่เขื่อนในการแข่งขันกอล์ฟค่ะแล้วก็มีที่อำเภอพุนพินนะคะในตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านนาสาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะทั้งหมด7อำเภอด้วยกันค่ะที่จะใช้ในการแข่งขันนะคะในนามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ต้องบอกว่าเชิญชมเชิญร่วมให้กำลังใจนะคะน้องๆ นักกีฬาค่ะที่เดินทางมาจากทั่วประเทศในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็เชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการต้อนรับคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่มาเยือนจากทั่วประเทศไทยค่ะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมที่จะมีขึ้นในวันที่7พฤษภาคมนี้แล้วพร้อมกับพิธีเปิดนะคะอย่างยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็มีศิลปินเดอะทอยค่ะน้องหมอกมามอบความสุขให้กับพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราย
0: ังคงอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงวันที่1 2 3พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่เกาะเต่าไม่แน่ใจว่าใครได้ไปเที่ยวกันมาบ้างเอ่ยจัดงานเป็นครั้งที่5แล้วนะคะจัดต่อเนื่องมา5ปีแล้วค่ะสปอตไลท์เกาะเต่า2026นะเป็นเทศกาลท่องเที่ยวเกาะเต่ายั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังภายใต้แนวคิดนอบน้อมต่อธรรมชาติและชุมชนสู่ต้นแบบเกาะท่องเที่ยวยั่งยืนตอกย้ำภาพลักษณ์เกาะเต่าในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนดำน้ำอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็มีพิธีเปิดไปอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านชุมพจน์วรรณฉัตรสิรินะคะงานก็จัดขึ้นที่บริเวณสวนมะพร้าวตาโอค่ะหาดทรายรีตำบลเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองซึ่งงานนี้นะคะก็จัด3วันเลยค่ะต่อเนื่อง1 2 3พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายชุมชนในพื้นที่เพื่อเป็นการยกระดับเกาะเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ยั่งยืนระดับสากลค่ะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG นะคะกิจกรรมมีหลากหลายมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพแล้วก็การบำบัดขบวนพาเรตสร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิลนะคะตลาดสีเขียวเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งก็คาดว่าที่ผ่านมา3วันนะคะของการจัดงานเนี่ยรายได้หมุนเวียนในพื้นที่นะคะ30-40ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานพร้อมทั้งเสริมภาพลักษณ์เกาะเต่าในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็แหล่งดำน้ำระดับโลกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะมากันที่นครศรีธรรมราชกันอีกสักนิดนึงนะคะยังคงอยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะที่นครศรีธรรมราชค่ะจัดงานดีๆน่าไปมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คืองานมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลานะคะเพื่อส่งเสริมการตลาดค่ะ 3-7 พฤษภาคม2569นะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชค่ะสำหรับงานมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำนะคะมรดกโลกทะเลสาบสงขลาเนี่ยภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่มรดกโลกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาก็คือประกอบไปด้วยจังหวัดนครศรีธรรม

0: พัทลุงแล้วก็จังหวัดสงขลาค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเฟสที่2นะคะจัดขึ้นเป็นเฟสที่2ค่ะ2จุดนะคะการดำเนินงานของจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่มรดกโลกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสเพิ่มช่องทางการจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการและก็ชุมชนท่องเที่ยวตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะของภาคการท่องเที่ยวก็บริการของผู้ประกอบการประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะภายในงานนะคะมีสินค้าโอท็อปค่ะจากชุมชนท่องเที่ยวจากเครือข่ายโอท็อปที่เป็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สงขลาจำนวน50ร้านค้าค่ะอาทินะคะหัตถกรรมกระจูดลูกปัดมโนราผลิตภัณฑ์ตาลตะโหนดการทำปลาดุกปลาดุกร้านะคะขนมปั้นคลิปไส้ปลาอาหารทะเลแปรรูปต่างๆมาจัดจำหน่ายมากมายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชใครที่ไปนครช่วงนี้อย่าลืมแวะไปเที่ยวงานดีๆแบบนี้กันนะคะมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลางานมีไปจนถึงวันที่7พฤษภาคม2569นี้ค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

0: ่อนที่จะล่องใต้ไปต่อนะคะเดี๋ยวเราแวะมาทักทาย FC กันสักหน่อยค่ะน้องหมอกวันนี้มีใครเข้ามาหาเรา2คนแล้วบ้างเอ่ย
1: คุณเทศยะด้วยค่ะทักทายเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: แล้วก็สวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับพี่เด็กคนสวย
0: ค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิม
1: ใช่เจ้าเก่าเจ้าเดิมจากกาญจนบุรีค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สวัสดีคุณอุดรด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: พี่เหยียดอนุพงศ์ค่ะรับฟังอยู่ที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกัน
0: พี่อุดรเนี่ยต้องทักทายว่าสบายดี
1: ต้องว่าภาษาลาว
0: ดีที่อยู่สปป.ลาวนะคะ
1: ค่ะ
0: หมดแล้วยังเอ่ย
1: หมดแล้ว
0: เดี๋ยวเปิดใหม่เผื่อจะมีมาอีกเพราะว่าช่วงนี้ระบบอินเทอร์เน็ตของเรานะคะค่อนข้างที่จะชักทกนะคะ
1: ชักทก
0: ใช่ชักทกเห็นไหมเห็นไหมก็ฟ้าใหม่เพียบเลยเห็นไหม
1: พี่เตสวัสดีค่ะ
0: ได้ยินเสียงฟ้าร้องเราสองคนก็ได้ยินนะน้องหมอก
1: ค่ะ
0: ค่ะก่อนเข้ามาจัดรายการเนี่ยแต่ก็ไม่รู้จะไปตกแถวไหนนะคะวันนี
1: ้มีแต่เสียงหรือเปล่าอยากให้มีฝนด้วย
0: ใครอีกสุดที่ใจจะไขว่คว้านะคะบ้านนาสารฝนตกแล้วหรออันนี้ไม่ขี้เท็จใช่ไหมคะ อ๋อที่ฟ้าร้องเมื่อกี้ไปตกนาสารแน่ๆเลย
1: น่าจะใช่บ้านนานาสารฝั่งนั้นแน่เลย
0: เออแต่น้องเตอ่ะน้องเตสุภารัตน์เนี่ยบ้านอยู่บ้านนาเดิมนะ
1: ค่ะ
0: บอกว่าไม่รู้ไปตกแถวไหนแสดงว่าตกนาสารแต่บ้านนาไม่ตกนะ
1: อยู่ใกล้ๆกันนะ
0: เออใกล้ๆกันเนี่ยฟ้าก็ต่อแดนกันเลย
1: ฝนตกไปทั่วฟ้าของจริง
0: ใช่ขอบคุณทุกข้อความเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ไปกันต่อที่ไหนคะน้องหมอก
1: มาที่จังหวัดชุมพรกันบ้างนะคะขึ้นมานิดนึงค่ะที่จังหวัดชุมพรนะคะก็มีการจัดแข่งขันรถจักรยานยนต์ Haas Enduro เพื่อการกุศลประจำปี2569ค่ะเป็นการส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวนะคะโดยวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ประเภท Hard Enduro นะคะเพื่อการกุศลประจำปี2569ค่ะโดยในงานนี้นะคะมีนายกเทศมนตรีตำบลสะพีนในนามคณะกรรมการผู้จัดกิจกรรมเปิดเผยว่าการแข่งขัน Hard Enduro ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการขับขี่ที่ท้าทายที่สุดในโลกของมอเตอร์สปอร์ตค่ะซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องของความเร็วเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการทดสอบทักษะการควบคุมรถพละกำลังของร่างกายและความแข็งแกร่งของจิตใจในการฝ่าฟันอุปสรรคทางธรรมชาติที่ยากลำบากค่ะด้วยการแข่งขันในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานกีฬารถจักรยานยนต์วิบากในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเพื่อสร้างความสามัคคีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มผู้รักการขับขี่จักรยานยนต์วิบากตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลสะพรีอำเภอปะทิวเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและผู้ที่สนใจหันมาขับขี่รถจักรยานยนต์ในสนามแข่งขันที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎกติกามากขึ้นค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะได้กล่าวทิ้งท้ายว่าชัยชนะอาจเป็นเป้าหมายที่ทุกคนปรารถนาแต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือความมีน้ำใจของนักกีฬาและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเส้นทางที่ยากลำบากและที่สำคัญที่สุดค่ะคือความปลอดภัยขอให้ทุกคนนะคะทุกท่านเลยขับขี่กันด้วยความมีสติแล้วก็ปฏิบัติตามกติกาทุกอย่างอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่มาอยู่หน้าจุดนี้ในการแข่งขันเนี่ยได้เป็นการสำนึกแบบมีความคิดแล้วก็คิดถึงชัยชนะที่ได้มาจากความสำเร็จด้วยความกล้าหาญของเราค่ะ
0: ค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะก็ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรากันด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามากันที่สงขลาค่ะน้องหมอกนะคะสงขลาค่ะก็มีการจัดงานดีๆเช่นกันนะคะสงขลาสืบสานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะมอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืนค่ะเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้นะคะจากพี่ดีเจแจ็คลักษณัยอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการสืบสานงานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนพร้อมกับการมอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืน ที่วัดจะทิ้งพระตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่คณะมโนราที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันภายในงานสืบสารประเพณีบุญเดือน6สมโภชพ่อเท่านอน1087ปีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สำหรับการประกวดมโนราประชันโรงในครั้งนี้มีคณะเข้าร่วมแข่งขันจำนวน2คณะได้แก่คณะโนราสุนันทาดาราศิลป์จังหวัดสงขลาและคณะป๊อปน้อยดาวรุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อันทรงคุณค่างานประเพณีบุญเดือน6ณวัดจะทิ้งพระถือเป็นงานสำคัญของอำเภอสะทิ้งพระซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสมโภชพ่อเท่านอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปีควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนราประชันโรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างสีสันความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นอย่างยิ่งลักษณ์เจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ขอบคุณนะคะข่าวสารในพื้นที่จากจังหวัดสงขลาจากพี่แจ็คด้วยนะคะขอบคุณภาพข่าวจากเพจ Facebook ของอสมทสงขลาด้วยค่ะ
3: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: เรายังไม่หมดใช่ไหมคะน้องหมอวันนี้ข่าวสารเยอะมากๆเลยอ่ะไปกันต่อที่ไหนดีคะ
1: ไปที่จังหวัดระนองนิดนึง
0: ระนองนะคะเมืองฝน8แดด4ไม่แน่ใจว่าปีนี้จะมีฝนบ้างหรือยังนะคะเชิญค่ะ
1: ค่ะที่จังหวัดระนองนะคะก็มีการเปิดโครงการส่งเสริมการด้านศาสนาอิสลามประจำปี2569ค่ะเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความสามัคคีในสังคมเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ 20:30 นาทีค่ะที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่3ตำบลเหงานะคะอำเภอเมืองระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมด้านการศาสนาอิสลามประจำปี2569โดยมีสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองนะคะแล้วก็มีหน่วยงานราชการค่ะผู้มีแก่จำนวนมากเลยเข้าร่วมกันในครั้งนี้โครงการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องชาวมุสลิมได้รำลึกถึงหลักคำสอนและ

0: จริยวัตรของศาสดานบีมูฮัมหมัดนะคะพร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนต่างศาสนาอันนำไปสู่ความรักความสามัคคีและความมั่นคงของสังคมค่ะภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายมากๆค่ะอาทิเช่นการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านศาสนาของอิสลามการแข่งขันตอบปัญหาอิสลามการแข่งขันขับร้องอาซานและการแข่งขันอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยได้กล่าวค่ะว่าโครงการในครั้งนี้นะคะเป็นการส่งเสริมด้านการศาสนาอิสลามในครั้งนี้เนี่ยเป็นเวทีสำคัญในการช่วยการส่งเสริมให้พี่น้องชาวมุสลิมได้น้อมนำหลักคำสอนของศาสดานบีมุฮัมมัดมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทั้งอีกอย่างเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนต่างศาสนาอีกด้วยค่ะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ในสังคมอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาตินะคะทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยได้กล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนเลยค่ะที่ร่วมกันจัดงานและก็ให้การดำเนินงานโครงการเนี่ยบรรลุตามผลตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็พร้อมกันช่วยให้กระชับความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดระนองให้นั้นแฟนยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณภาพข่าวนะคะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองด้วยค่ะทักทายไปถึงพี่สายันแพงมานะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะนี่ FC ของเราอยู่ทั่วทุกภาคจริงๆนะคะทักทายพี่เดือนด้วยจ้าพี่เดือนขนซ้วยนะคะจากคลองโซดค่ะอำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานีค่ะแวะเข้ามาทักทายกันนะคะแล้วก็มีพี่ๆบอกว่าได้ยินเสียงหวานๆเนี่ยจากดีเจอสมทสุราษฎร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะนะเปรียบเสมือนของหวานนะเราสองคนเนี่ย กว่าเวลาหมดค่ะต้องบอกสุราษฎร์ธานีของเรานะคะยังมีอีกหนึ่งงานเป็นงานประจำปีเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องถามน้องหมอกแหละเพราะว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกับบ้านน้องหมอกนะคะที่อำเภอพระแสง
0: ค่ะก็เป็นงานประจำปีนะคะเป็นงานกาชาดค่ะประจำปีของอำเภอพระแสงหรือว่าที่รู้จักกันคนในพื้นที่ก็คือชื่องานว่าพระแสงรำลึกนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็มีประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็เชิญชวนนะคะทุกคนเลยไปร่วมไปเที่ยวไปชมไปชิมไปช็อปได้เลยนะคะภายในงานเนี่ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของกินนะคะที่วางขายตามบูธต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นศิลปินนะคะนักร้องที่เราชื่นชอบเยอะมาก มีแบบทุกคืนเลยนะคะ
1: อันนี้ฟรีไหมอ
0: ันนี้ฟรีค่ะเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็แสดงว่าไปมาทุกปี
0: ใช่ อยู่ใกล้ๆกันนะคะอาจจะมีทุกปีบางปีก็อาจจะมีเก็บค่าบัตรบ้างก็ไม่กี่บาทร้อยบาทเนี่ยค่ะก็ไม่แพงเป็นการส่งเสริมช่วยกาชาดนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นงานที่จัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่7ถึงวันที่16พฤษภาคม2569นี้นะคะถ้าใครที่เป็นคนในอำเภอพระแสงก็จะรู้จักกันนะคะในงานชื่อพระแสงรำลึกแล้วก็จะจัดขึ้นนะคะเป็นตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหรือว่าจะเป็นถนนที่เป็นหน้าอำเภอนะคะจะเป็นโซนถนนหน้าอำเภอตรงนั้นเนี่ยก็จะมีโดมนะคะมีพื้นที่แบบกว้างมากๆเลยก็จะเป็นการจัดงานนะคะส่วนใครที่อยากจะไปเที่ยวเนี่ยก็เชิญชวนนะคะคนในพื้นที่เขารู้จักกันอยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็คนอำเภอที่อยู่ใกล้ๆเคียงเนี่ยก็สามารถไปเที่ยวได้นะคะงานนี้ก็คือสนุกค่ะมีทั้งนักร้องแล้วก็มีบูธต่างๆที่เป็นส่วนของเกี่ยวกับสินค้าต่างๆโอท็อปแล้วก็สินค้าในพื้นที่นะคะมีจำลองให้ดูกันด้วยภายในงานนะคะ
1: ค่ะ
0: จัดเต็มแน่นอนค่ะเชิญทุกคนไปเที่ยวกันเยอะๆค่ะ
1: วันที่7ถึง16
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะพฤษภาคม
0: ใช่
1: แต่พิธีเปิดงานเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่8นะคะพิธีเปิดงานจะมีวันศุกร์ที่8พฤษภาคมค่ะเวลา 19:00 น.นะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนในพื้นที่แล้วก็ละแวกใกล้เคียงเนี่ยไปร่วมพิธีเปิดงานด้วยค่ะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ 16:30 น.นะคะก็มีขบวนพาเหรดด้วยค่ะน้องหมอกเนี่ย 5:00 น.ค่ะขบวนพาเหรดนะคะจะเคลื่อนขบวนจากหน้าอนุสรณ์สถานแทรคเตอร์พระราชทานถึงลานวัฒนธรรมหน้าที่ว่าการอำเภอพระแสงนะคะหลังจากนั้นก็ 19:00 น.ก็จะเข้าสู่พิธีเปิดงานค่ะก็จะมีการแสดงจากน้องๆโรงเรียนพระแสงวิทยานะคะมีในส่วนของการมอบเกียรติบัตรคนดีสีพระแสงจำนวน7ท่านค่ะปีนี้ที่ได้รับมีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน20ทุนค่ะการแต่งกายนะคะชุดผ้าไทยชุดสุภาพโทนสีฟ้านะคะท่านใดที่จะไปร่วมพิธีเปิดก็แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือว่าชุดสุภาพโทนสีฟ้าไปร่วมงานได้เลยค่ะแล้วก็ไปเที่ยวงานกันเยอะๆนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอ

0: วิจารณ์จันทวิจิตรด้วยนะคะที่ได้ส่งข้อมูลข่าวสารค่ะมาฝากรายการสมทเพื่อชุมชนด้วยนะคะในช่วงบ่ายแล้วก็สถานีวิทยุสมทสุราษฎร์ธานีในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมดีๆในพื้นที่อำเภอพระแสงนะคะขอบพระคุณไปยังท่านนายอำเภอวิจารณ์ค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราม
0: ีเวลาเหลืออีกประมาณ1นาทีกว่าๆน้องหมอกนิดนึงค่ะกับโครงการรถพุ่มพวงใช่ไหมคะ
3: ค่ะรถพุ่มพวงนะคะเป็นโครงการดีๆค่ะชื่อว่าโครงการรถพุ่มพวงทั่วประเทศเลยนะคะที่ใครอยากจะเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้ค่ะเป็นโครงการไทยช่วยไทยนะคะช่วยให้ของถูกเนี่ยส่งตรงถึงชุมชนแล้วก็ลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะรัฐบาลเนี่ยก็ได้ออกมาบอกเลยค่ะว่าจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคนเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายที่กระจายสินค้าราคาประหยัดโดยรัฐสนับสนุนทั้งหมดนะคะเป็นการสนับสนุนทั้งค่าน้ำนะคะเป็นค่าน้ำมันลดต้นทุนแล้วก็สินค้าราคาถูกด้วยค่ะจะนำไปจำหน่ายต่อนะคะถึงมือประชาชนโดยตรงเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่ห่างไกลนะคะตอนนี้ก็มีการเปิดรับสมัครแล้วค่ะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคม2519นี้นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ค่ะถือว่าเป็นโครงการดีๆที่จะช่วยประชาชนทุกคนค่ะ
0: สนใจก็สมัครกันเลยนะคะจะได้ช่วยกันค่ะร่วมด้วยช่วยกันวันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงอีกแล้วค่ะโหไวมากๆเลยกับรายการปักใต้บ้านเรากลับมาเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม 12:30 นถึง 13:00 นค่ะอยู่กับทีมงานสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานียาวๆกันตลอดทั้งสัปดาห์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ด้วยณรงค์จันทร์ทองนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมชี้ไฟไหม้รถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมดับยากติดไฟเองได้ง่ายอันตรายต่อสุขภาพดร.สนธิคชวัตผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์รถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมไฟไหม้บนถนนบางนาตราดวานิว่าแบตเตอรี่ลิเธียมมีความเสี่ยงหลักจากความไม่เสถียรทางเคมีที่อาจจะนำไปสู่ปรากฏการณ์ระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ที่รุนแรงซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างตั้งแต่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในระดับครัวเรือนไปจนถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการสกัดแร่ธาตุและการทิ้งทำลายที่ไม่ถูกวิธีสาเหตุสำคัญที่ทำให้แบตเตอรี่เกิดอันตรายขึ้นแม้ในสภาวะปกติจะมีความปลอดภัยสูงแต่ปัจจัยต่อไปนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดอันตรายได้เช่นการตกกระแทกการเจาะหรือการบีบอัดจนแผ่นกั้นภายในฉีกขาดทำให้เกิดการลัดวงจรภายในการชาร์จเกินหรือการใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจจะทำให้เกิดความร้อนสะสมจนระเบิดการเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนจัดเช่นในรถที่จอดตากแดดหรือใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อนและความเสื่อมสภาพตามอายุเมื่อเก่ามากอาจจะมีอาการบวมซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของก๊าซ Wi-Fi ที่สะสมอยู่ภายในทั้งนี้หากเกิดไฟไหม้จากแบตเตอรี่ลิเธียมจะดับได้ยากมากและมักจะลุกไหม้ขึ้นใหม่ได้เองแม้จะดับไปแล้วหลายชั่วโมงและจะปล่อยก๊าซพิษไฮโดรเจนฟลูออไรด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจมากในขณะที่หากมีการทิ้งแบตเตอรี่รวมไปถึงกับขยะทั่วไปสารเคมีอันตรายและโลหะหนักอาจจะรั่วไหลลงสู่ดินและแหล่งน้ำใต้ดินได้ง่ายจึงแนะนำว่าต้องกำจัดอย่างถูกวิธีโดยห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไปเด็ดขาดให้นำไปทิ้งที่จุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือศูนย์รีไซเคิลเท่านั้นเจ้าท่าเผยผู้โดยสารทางน้ำทั่วประเทศกว่า 260,000 คนในช่วงวันหยุดยาวนายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันแรงงาน1พฤษภาคมถึงวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการทางน้ำจำนวนมากกรมเจ้าท่าได้ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั่วประเทศสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมเรือโดยสารทุกลำก่อนจะออกจากท่าอย่างละเอียดทั้งสภาพตัวเรือระบบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ความปลอดภัยโดยเฉพาะเสื้อชูชีพต้องมีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้งานพร้อมกำชับให้ ให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางเพิ่มความเข้มงวดตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดของผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือทุกเที่ยวก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจำนวนผู้โดยสารไม่ให้เกินกว่าที่กำหนดสำหรับภาพรวมการเดินทางพบว่ายังคงมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้โดยสารทางน้ำทั่วประเทศกว่า 260,000 คนสะท้อนถึงความนิยมในการเดินทางทางน้ำในช่วงวันหยุดยาวกรมเจ้าท่าขอย้ำความร่วมมือประชาชน

0: สามารถแจ้งสายด่วน1199ได้ตลอด24ชั่วโมงตำรวจแอฟริกาใต้จับจระเข้กินคนลงท้องตำรวจในแอฟริกาใต้ได้รับเสียงชื่นชมและความกล้าหาญหลังจากปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงโดยหย่อนตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อกู้ร่างจระเข้ขนาดใหญ่ที่ถูกกำจัดแล้วซึ่งภายในพบชิ้นส่วนมนุษย์ที่คาดว่าเป็นของนักธุรกิจที่สูญหายไปโยฮันพอร์ตจีเตอร์ตำรวจจากสำนักงานตำรวจและหน่วยกู้ภัยทางน้ำถูกหย่อนตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่แม่น้ำโคมาติในจังหวัดเอ็มปูมาลางาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจระเข้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อผูกเชือกกับจระเข้ขนาดความยาว 4.5 เมตรน้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงสังหารไปก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากต้องสงสัยว่าจระเข้ตัวนี้อาจจะเพิ่งกินมนุษย์หรือสัตว์ขนาดใหญ่เข้าไปประกอบกับเพิ่งเกิดเหตุนักธุรกิจรายหนึ่งหายไปในพื้นที่จึงเชื่อว่าเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อของจระเข้ตัวนี้หลังจากนำซากจระเข้ขึ้นมาตรวจสอบที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์พบชิ้นส่วนมนุษย์และรองเท้า6ข้างภายในท้องของมันเชื่อว่าชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นของนักธุรกิจวัย59ปีที่หายตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังพยายามขับรถปิกอัพข้ามสะพานในช่วงที่น้ำกำลังท่วมแต่รถถูกกระแสน้ำพัดหายไปเจ้าหน้าที่พบเพียงรถที่คว่ำว่างเปล่าในวันถัดมาส่วนรองเท้า6ข้างในท้องจระเข้ยังไม่อาจยืนยันแน่ชัดว่ามันได้กินมนุษย์คนอื่นๆไปด้วยหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนมณีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปี

0: เครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
7: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะเรามีข่าวสารสาระต่างๆที่จะมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะทาง Mcot Radio Network อสมทชุมพรทั้ง 90.75 และ 104.75 นะคะ2คลื่นความถี่ครอบคลุมชัดเจนฟังได้ค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีระนองนะคะหรือประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณฟังกันได้หมุนคลื่นมาที่ 90.75 หรือ 104.75 หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็บ่ายๆแบบนี้ก็ Facebook Live ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทั้ง2เพจเลยทั้งอสมทชุมพรอสมทหลังสวนนะคะติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้นะคะอยากจะเป็นช่วงเวลาดีๆคุณผู้ฟังนะคะผ่อนคลายสบายใจฟังเพลงฟังข่าวกันก็มีเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะอันนี้เนี่ยข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่มารายงานกันนะคะวันนี้วันที่4พฤษภาคมนะคะวันฉัตรมงคลค่ะคุณผู้ฟังสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะตามข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ฟังนะคะสภาพอากาศก็เรียกได้ว่าตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาจนถึงวันที่5นะคะพฤษภาคมเนี่ยอากาศก็ยังคงร้อนในตอนกลางวันแต่อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะฝนก็จะมาในช่วงประมาณ 120-40 ของพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็เช่นเดียวกันค่ะในช่วงนี้จนถึง5พฤษภาคมอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนอง30-40ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูค่ะสภาพอากาศนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันสักนิดนึงนะคะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ฟังซึ่งบางทีมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้มันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับตามที่เขาพยากรณ์อากาศแต่ก็เป็นข้อมูลที่เอามารายงานให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบคร่าวๆก่อนนะคะว่าชุมพรวันนี้เนี่ย4พฤษภาคมอาจจะมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่นะคะก็หวังว่าเดือนพฤษภาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะก็รอติดตามรายละเอียดข้อมูลนะคะทางรายการอสมทเพื่อชุมชนของเราก็จะนำประเด็นข่าวรายงานสภาพอากาศมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนก็ดูได้สะดวกใช่ไหมคะบางคนก็ยังไม่มีก็ติดตามฟังวิทยุอสมทเนี่ยแหละเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารเรื่องของสภาพอากาศมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำนะคะพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: พี่คะเดี๋ยวจอดท่าเรือข้างหน้าด้วยนะคะ
2: ได้เลยครับ

0: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรากันก่อนนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับปุ๋ย Black Cat ตัวเดียวจบนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าสำหรับปุ๋ย Black Cat ทาอาหารรองทาอาหารเสริมชนิดน้ำสารปรับปรุงดินชนิดผงนะคะใช้ควบคู่กันไปแล้วก็ใช้ควบคู่กันไปกับยาเชื้อรานะคะคุณผู้ฟังป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกผลนะคะสามารถกำจัดหนอนเพี้ยนแมลงไปในตัวเดียวกันเลยก็คือใช้2ตัวนี้จบครบนะคะคุณผู้ฟังก็ผสมน้ำได้นะคะ 2,000 ลิตรสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะ1ชุด 1,980 บาทซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2นะคะแล้วก็ซื้อยกลังมีราคาพิเศษให้ด้วยก็อย่าลืมใช้ควบคู่กันไปนะคะกับ Black Cat 1ลิตรละ 1,540 บาทวันนี้สอบถามได้นะคะที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกตประธานพร 063-459-6939 ค่ะ 063-459-6939 นะคะใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับใครที่ชอบนะคะดื่มกาแฟค่ะฝากกันเอาไว้สำหรับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุด้วยเรามีหลายสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชอบสูตรไหนแบบไหนค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนหอมเข้มกลมกล่อมจากไร่สู่ถ้วยกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรอุดหนุนสนับสนุนกันได้การันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวนะคะคุณผู้ฟัง

ติดต่อสอบถามที่กลุ่มชุมนุมสากลชุมพรสากลเพื่อการเกษตรลูกค้าธกส.นะคะหรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะติดต่อได้ตรง0936763606ได้เลยค่ะ0936763606นะคะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ในช่วงนี้ค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อ

0: สุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
1: คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ในช่วงนี้นะคะสำหรับเรื่องราวของประเด็นข่าวค่ะในช่วงของ News and Talk นะคะเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับจ่าเอกไพศาลมีสมบัตินะคะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควรนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของมหกรรมสุขภาพและทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลครั้งที่3นะคะซึ่งก็จะจัดในวันที่7พฤษภาคม2569นี้นะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปค่ะติดตามนะคะพูดคุยกันค่ะในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านปลัดค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: สมทคุณโอและก็ผู้ฟังทางบ้านนะครับ
1: ค่ะนะคะ
2: ผู้ฟังมีสมบัตินะครับปลัดอบต.บ้านควรนะครับ
1: ค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องราวของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้นะคะในพื้นที่ของตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนั่นก็คือมหกรรมสุขภาพและทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลจัดเป็นครั้งที่3แล้วก่อนอื่นเลยคงจะต้องให้ปลัดได้เล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้ของกิจกรรมนี้สักนิดนึงค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะเชิญเลยค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ก็ขอบค
1: ุ
2: ณคุณเอ๋ทั้งนะครับสำหรับกิจกรรมของบ้านควรเนี่ยเราก็ทำต่อเนื่องในการโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาวะมาตลอดโดยมีความร่วมมือของพี่น้องชุมชนนะครับมาอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตและก็เกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้เราก็มันเน้นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นที่นะครับก็เลยจัดเรื่องมหกรรมสุขภาพขึ้นเป็นครั้งที่3เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้มีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีครับ
1: อืมค่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวนะคะของพี่น้องประชาชนมากๆเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการจัดการขยะมันเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะหนักมากๆทีนี้ในพื้นที่ของตำบลบ้านควรเนี่ยทราบมาว่าก็ไม่มีรถเก็บขยะถูกไหมคะชาวบ้านเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการจัดการขยะเอง
2: ทีนี้ต้องร่วมเรียนรู้กันจริงๆอย่างจริงจังเพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านเนี่ยตระหนักถึงพิษภัยของขยะและก็สิ่งแวดล้อมซึ่งบ้านควรก็เริ่มจะเป็นชุมชนเมืองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากมีโรงงานอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะจากครัวเรือนจากแหล่งต้นทางมาจริงๆเนี่ยต่อไปอาจจะเป็นปัญหาที่ต้องรองรับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าสมควรนะครับ
1: อืมใช่ค่ะนะคะแล้วที่ผ่านๆมาการร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องในพื้นที่ตำบลบ้านควรเนี่ยก็คือให้ความร่วมมือกันดีถูกไหมคะ
2: ครับถูกต้องก็มีการให้ตั้งเป็นจุดจัดการคัดแยกของแต่ละชุมชนหน่วยงานโรงเรียนตลอดจนครอบครัวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอาสาสมัครรักโลกนะครับเรียกว่าอตล.เนี่ยช่วยกันเรื่องการจัดการขยะเปียกแต่ที่เหลือที่เป็นปัญหาก็คือขยะพิษที่ไม่มีใครจัดการเป็นองค์กรหลักนะครับก็ท้องถิ่นก็เข้ามาดูแลในการจัดการให้ในส่วนที่เป็นขยะที่ไม่สามารถจัดการได้โดยประชาชนเพราะฉะนั้นขยะที่จัดการโดยประชาชนจริงๆก็เป็นขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้เป็นขยะพลาสติกขวดพวกนี้ส่วนมากจะเป็นการคัดแยกได้แล้วก็เอาไปจำหน่ายได้

0: แล้วก็เราก็มีติดต่อพ่อค้าในพื้นที่นะครับมาจากประชาชนจากกลุ่มครับจุดที่รวบรวมไปตลอดนะครับก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่ให้ท้องถิ่นแล้วก็เป็นของชุมชนไปนะครับ
1: ค่ะนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการคัดแยกขยะคุณผู้ฟังก็น่าจะรู้ข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกขวดแก้วกระดาษนะคะถุงพลาสติกที่สามารถเอามาใช้ซ้ำได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คือต้องจะบอกว่ายังไงดีท่านประหลัดอาจจะต้องบอกว่าต้องสร้างจิตสำนึกให้คนในพื้นที่คนชุมชนหรือตัวเราเองก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสร้างขยะให้น้อยที่สุดถูกไหมคะ
2: การมีขยะในมือเราเนี่ยเราต้องจัดการมันให้ได้ตั้งแต่ต้นทางเช่นครอบครัวที่อยู่อาศัยแล้วก็ในชุมชนในสถานที่ทำงานต่างๆถ้าเราคัดแยกได้ให้ขยะอย่างเป็นของที่ขยะเนี่ยเราสามารถเป็นรายได้สามารถจะเอาไปต่อยอดได้นะครับก
1: ็
2: ต้องขอขอบคุณกลุ่มเทศฮีโร่นะที่หลังสวนเนี่ยก็ทำต่อเนื่องนะที่อูดแล้วท่านสุทธิพันธ์สุวรรณบัณฑิตเนี่ยคงจะเป็นต้นแบบที่จัดการเรื่องขยะในพื้นที่หลังสวนเนี่ยก็ทำมาต่อเนื่องก็ต้องขอชมเชยช่องทางหนึ่งนะคร
1: ับ ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของตำบลบ้านควรเองเนี่ยไม่เฉพาะแต่พี่น้องประชาชนใช่ไหมคะก็จะมีโรงเรียนมีวัดด้วยที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันกำจัดขยะบริหารจัดการตรงนี้ถูกไหมคะ
2: อันนี้ที่เป็นต้นแบบหรือว่าที่ดำเนินการเริ่มแรกๆที่จัดการกันอย่างเข้มแข็งก็คือส่วนที่เขาวัดอิฐในส่วนวัดสุวรรณรามนะครับก็หมู่บ้านแถวระแวกนั้นก็จะรวบรวมกันแล้วมาจัดการเรื่องการขยะเป็นธนาคารขยะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็มอบให้วัดให้โรงเรียนสถานที่ที่รปสตเหล่านี้ในพื้นที่นะครับได้ใช้ประโยชน์จากขยะอาจจะเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆแต่เราได้สร้างจิตสนับจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรับผิดชอบแล้วก็ในการจัดการขยะในพื้นที่นะครับ
1: ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าทำเฉพาะในช่วงเดือนเดียวนะคะแต่ต้องทำตลอดแล้วก็ต่อเนื่องนะคะทีนี้เนี่ยการจัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพแล้วก็ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลครั้งที่3ที่จะจัดในวันที่7พฤษภาคมที่วัดสุวรรณารามหรือวัดอิฐอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนเนี่ยนะคะจะมีกิจกรรมรูปแบบไหนยังไงบ้างคะท่านปลัดคะคร่าวๆก็ได้ค่ะ
2: ก็จริงๆแล้วคือส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่ข้างเคียงเนี่ยก็จะมีการเดินรณรงค์แล้วก็มีการมอบขยะรีไซเคิลในพื้นที
1: ่
2: ไว้ให้ตั้งเป็นกองบุญหรือเป็นกองทุนนะครับที่ธนาคารขยะซึ่งจะมีส่วนร่วมที่วัดอิฐนะครับในวันที่7ก็จะมีกิจกรรมให้ความรู้มีกิจกรรมจัดบูธเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมีการจัดทำหมันให้หมาให้แมวในส่วนที่เขาขึ้นทะเบียนไว้นะครับแล้วก็จะมีการดูแลเรื่องสุขภาพต่างๆให้ความรู้แล้วก็มีเวทีการเสวนาด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถ้ามีโอกาสมีเวลาที่7ตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีนะครับเริ่มกระบวนที่อบต.บ้านควรแล้วก็จะมีการเดินรณรงค์ไปที่วัดสุวรรณรามหรือวัดอิฐนะครับ
1: ค่ะทราบมาว่ารอบนี้นะคะการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลก็จะเอาไปเป็นกองทุนนะคะเพื่อสุนัขและแมวจรจัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็ส่วนหนึ่งจะให้ส่วนราชการหรือว่าเช่นโรงเรียนวัดศูนย์เล็กๆถ้ายังมีเหลือก็เราจะจัดสรรส่วนหนึ่งให้เป็นกองบุญกองบุญนี้จะทำเพื่อให้คนที่จะร่วมทำบุญแล้วก็จากการจำหน่ายว่าขยะรีไซเคิลเล็กๆน้อย
1: ๆ
2: ก็จะให้เป็นอาหารหมาแมวที่ไม่มีคนดูแลหรือว่าอาจจะเป็นซื้อยุกยาให้เพื่อเราป้องกันไม่ให้พวกนี้เนี่ยไปเกิดอันตรายต่อชุมชนสังคมได้นะครับ
1: ใช่ค่ะนะคะทีนี้เนี่ย เผื่อว่าบางท่านสนใจอยากจะนำเอาขยะรีไซเคิลจะเป็นขวดกระดาษหรืออะไรก็แล้วแต่มาร่วมนะคะในขบวนขยะรีไซเคิลนะคะร่วมกับอบต.บ้านควรซึ่งวันนั้นก็อาจจะมีทั้งโรงเรียนใช่ไหมคะชุมชนพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกัน
2: ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกสมเกียรตินะครับนายกอบต.บ้านควรและทีมงานบริหารสภาอบต.บ้านควรให้โอกาสและให้งบประมาณไปจัดทำโครงการที่ดีๆที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์แล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะมาร่วมกองบุญร่วมกองทุนก็รับขยะเล็กๆน้อย
1: ๆ
2: มาร่วมสมทบกับธนาคารขยะเพื่อจะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งให้ส่วนรวมได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปนะครับ
1: ค่ะนะคะซึ่งในส่วนของช่วงเวทีเสวนาเนี่ยนะคะ

0: ็นข้อมูลเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามรับชมรับฟังกันผ่านทาง Facebook ของอสมทชุมพรด้วยแล้วก็ในเครือข่ายของอสมททั่วประเทศเลยนะคะก็จะมีการแชร์ไปจะได้รู้ค่ะว่าในพื้นที่ของตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาทำอะไรแบบไหนอย่างไรนะคะเห็นผลนะคะต้องทำแบบยั่งยืนใช่ไหมคะท่านปลัด
1: จริงๆแล้วเราต้องการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพนะครับเพ
0: ื
1: ่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของบ้านควนแต่ต้องทำแบบต่อเนื่องนะครับอย
0: ่
1: างยั่งยืนนะครับเพื่อจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลก็อาจจะมีโครงการหรือว่ามีส่วนที่จะรณรงค์ให้พื้นที่นะคะได้ช่วยกันกำจัดขยะเปียกใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยเป
1: ็
0: นนโยบายที่ส่งมาแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ทำ 100% ทุกบ้านถูกไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ถ้าปัญหาเรื่องขยะเปียกนี่จริงๆแล้วถ้าครัวเรือนหรือชุมชนจัดการมาที่ต้นทางได้อาจจะทำเป็นปุ๋ยน้ำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพอะไรต่างๆนี่ก็ยังประโยชน์ต่อชุมชนได้เพราะว่าพื้นที่บ้านควรยังเป็นพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรสามารถเอาไปต่อยอดได
0: ้
1: ส
0: ่
1: วนขยะที่เกิดจากขวดพลาสติกเป็นขวดแก้วสามารถเอาไปรีไซเคิลได้ก็เอาไปจำหน่ายได
0: ้
1: ก็จะมีจุดบริการที่มารับซื้อนะครับพ่อค้าก็มารับซื้อในราคาที่ดีนะครับก
0: ็
1: เชิญชวนพี่น้องนะครับเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะรักโลกรักสิ่งแวดล้อมของพี่น้องบ้านควรได้นะครับ
0: ค่ะแล้วจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่ตำบลบ้านควรมีหลายจุดไหมคะหรือว่ามีจุดเดียวหรือว่ายังไงคะท่านปลัด
1: ก็ในชุมชนเกือบทุกหมู่บ้านนะครับก็จะมีจุดบริการที่สามารถผู้ที่รับซื้อขยะหรือพี่น้องประชาชนไปติดต่อได้อย่างผู้นำทุกหมู่บ้านส
0: ่
1: วนที่เป็นธนาคารขยะตอนนี้ที่วัดสุวรรณารามก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ตลอดหรือว่าไปบริจาคก็ได้นะครับเป็นกองบุญก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเอาไปขายอย่างเดียวก็ได้ถ้าคนอยู่ในบริเวณที่คิดว่าสะดวกและสามารถนำไปให้กับทางธนาคารขยะนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วในส่วนของขยะอันตรายใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกอะไรละแบตเตอรี่ก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะสินค้าทางการเกษตรที่มันเป็นยาค่ะยาหรืออะไรแบบพวกนี้ค่ะพวก
1: อันนี้เราประสานกับอบจ.ชุมพรนะครับซึ่งอาจจะเป็นที่ใหญ่ด้านท้องถิ่นที่คอยประสานให้เพราะทางอบต.เล็กๆหรือท้องถิ่นเล็กๆไม่มีที่จะไปกำกับพวกนี้ได้ก็เราแค่ประสานแล้วก็นำไปยังที่จุดจัดเก็บในบริเวณใดบริเวณหนึ่งแล้วก็ที่ให้ทางอบจ.ชุมพรนะครับเขาสามารถดำเนินการได้ในโอกาสไปนะครับ
0: ค่ะก็มีจุดเก็บนะคะเฉพาะแล้วก็ทางอบต.ก็รวบรวมนะคะส่งให้ทางอบจ.เนี่ยเข้าไปกำจัดอย่างถูกวิธีนะคะเพราะว่าตอนนี้โอมองว่าขยะหลายๆพื้นที่เขาจะทิ้งรวมกันหมดนะคะดังนั้นก็มาปลูกฝังค่ะว่าแยกกันตั้งแต่ต้นทางดีกว่านะคะคุณผู้ฟังมันก็จะเกิดประโยชน์กับส่วนรวมนะคะส่วนตัวด้วย
1: ช่วยได้มากถึงไม่หมด 100% ผมว่าช่วยได้มากถ้าเราจัดการขยะตั้งแต่ครัวเรือนเป็นครัวเรือนเป็นชุมชนเป็นของท้องถิ่นเองถ้าทำได้ดีเนี่ยมันจะลดขยะที่เป็นปัญหาต่อชุมชนได้อย่างมาก
0: ใช่ค่ะเพราะว่าขยะมันก่อให้เกิดโรคอะไรต่างๆตามมาหลากหลายมากมายนะคุณผู้ฟังถ้ามันเป็นจุดที่เรียกว่าทิ้งสะสมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วงสุดท้ายค่ะท่านปลัดมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็ที่จะฝากเพิ่มเติมก็อยากให้พี่น้องประชาชนใกล้เคียงนะครับในวันที่7ก็มาร่วมกิจกรรมกันมาทำสุขภาพที่วัดสุวรรณารามหรือวัดศิษย์นะครับให้มาเริ่มกันที่อบต.บ้านควนนะครับขบวนแห่จะมีการแห่ขบวนธนาคารขยะรีไซเคิลต่างๆไปยังวัดสุวรรณารามประมาณเวลา9นาฬิกานะครับเริ่มจากที่ทำการอบต.ไปที่วัดศิษย์นะครับวัดสุวรรณารามนะคร
0: ับ
1: ก็ขอเชิญชวนทุกท่านแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางอสมท.นะครับที่ให้โอกาสอบต.บ้านควนได้นำเสนอเรื่องราวดีๆให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังนะครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะท่านประหลัดคะ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องราวนะคะของกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นค่ะในพื้นที่ของตำบลบ้านควนนะคะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนค่ะนายสมเกียรติชิมวารีนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนแล้วก็คณะทำงานหลายๆภาคส่วนนะคะที่ร่วมกันดำเนินงานค่ะมหกรรมสุขภาพและทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลจัดเป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจมากๆนะคะเราเริ่มต้นกันค่ะที่ตัว

0: านะคะชุมชนสังคมก็จะทำให้สังคมเราชุมชนเราน่าอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นหนึ่งเรื่องราวกิจกรรมดีๆที่นำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
1: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคททาอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063-459-6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
2: ครบทุก

0: เรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะเวลาหมดแล้วคงต้องบอกลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแต่ว่าก่อนที่จะบอกลากันไปนะคะเดี๋ยวมีประเด็นข่าวนี้ค่ะที่จะฝากกันเอาไว้ทิ้งท้ายกันเอาไว้ก่อนที่จะบอกลากันไปคุณผู้ฟังก็เป็นในส่วนของข่าวงานบุญงานกุศลละค่ะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของโรงเรียนนะคะซึ่งเขาก็จะจัดนะคะกิจกรรมค่ะก็เป็นการหาทุนนะคะหาทุนให้กับโรงเรียนในช่วงของวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะเดี๋ยวดูข้อมูลแป๊บหนึ่งข้อมูลเยอะนะคะอ่ะก็จะเป็นเรื่องของการจิบน้ำชาพาแลมวยนะคะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมค่ะเพื่อโรงเรียนบ้านดอนนนท์นะคะในวันที่8พฤษภาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะก็เป็นอะไรล่ะการแข่งขันมวยศึกเจ้าเดิมพันมหากุศลนะคะเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนนนท์นะคะณสนามมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านนนดอนนนหมู่ที่9ตำบลท่ามะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะจัดขึ้นเพื่อหารายได้จัดจ้างครูผู้สอนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนนนนะคะก็ขอบคุณนะคะข้อมูลจากผอ.สุมาลีนะคะที่ส่งข้อมูลข่าวมาก็เชิญชวนร่วมทำบุญกันได้นะคะบัตรเขาก็จำหน่ายค่ะคุณผู้ฟัง200บาทแต่ว่าเผื่อใครอาจจะไม่ได้ชอบดูมวยก็อาจจะไปสนับสนุนกันได้นะคะคุณผู้ฟังที่โรงเรียนบ้านดอนนนท์ค่ะนะอ่ะฝากกันเอาไว้ค่ะสำหรับข่าวสารในช่วงท้ายของรายการนะคะอสมทเพื่อชุมชนของเราในช่วงนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพด้วยแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเจอโอกันต่อนะยังไม่ได้ไปไหนค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเผยกำลังเร่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนบริดจ์ปัดต่อแปลงต้านในพื้นที่เยอะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยผู้สื่อข่าวถามว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะมีวาระใดเข้าบ้างนายอนุทินไม่ตอบคำถามบอกเพียงว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปประชุมพรรคก่อนเมื่อถามว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปยื่นคัดค้านการสร้างแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรบ้างนายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้กำลังเร่งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันส่วนที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากคัดค้านนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามก่อนขึ้นห้องประชุมทันทีด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าวันที่8พฤษภาคมนี้จะมีการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองเพื่อที่จะพบปะประชาชนทำความเข้าใจโครงการแลนด์บริดจ์โดยจะเป็นการลงพื้นที่เน้นรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มที่ต่อต้านและเตรียมที่จะยื่นหนังสือในวันที่8พฤษภาคมนี้ด้วยสอดคล้องกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็จะลงพื้นที่ไปพร้อมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการด้วยพลตำรวจโทรุธพลระบุเตรียมการพักโทษทักษิณเรียบร้อยดีเงื่อนไขต้องติด EM พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์สั้นๆถึงกรณีการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าการเตรียมการที่จะพักโทษนายทักษิณนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีประชุมไปแล้วเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยมีมติให้พักโทษด้วยการมีเงื่อนไขให้ติดกำไร EM วชรพลเรียกอธิบดีกรมประมงแจงปมแอป Thailand Fish AI พรุ่งนี้นายวชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีข้อร้องเรียนพัฒนาแอปพลิเคชัน Thailand Fish AI ของกรมประมงซึ่งถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพการใช้งานและความโปร่งใสในกระบวนการจัดจ้างโดยเฉพาะการว่าจ้างบริษัทเอกชนรายเดียวต่อเนื่องหลายโครงการนั้นได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อที่จริงเร่งด่วนยอมรับว่าแม้เพิ่งเข้ามากำกับดูแลกรมประมงได้ไม่ถึง30วันแต่พบว่ามีข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากทั้งประเด็นความคุ้มค่าของงบประมาณและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพวันพรุ่งนี้จะเรียกนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเข้าชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุด

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัด

0: ดีและพรรค BJP ซึ่งในช่วงครึ่งทางของการดำรงตำแหน่งสมัยที่3ก่อนจะถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี2029โดยเฉพาะในรัฐเบงกอลตะวันตกและทมินดาดูซึ่งเป็นฐานที่มั่นของพรรคระดับภูมิภาคมาอย่างยาวนาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
16: look fashion จะ modern หรือ vintage ก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
17: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
15: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
18: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
19: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
20: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
21: การฝึกฝนอบรมให้เด็กมีความรู้และความประพฤติตัวดีรู้ถึงคุณค่าของการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าและเป็นกุศลสงเคราะห์อันน่าอนุโมทนาพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: เอ็มคอ MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75

0: 1.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: จิ๊กโกยามบ่าย
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่กันเหมือนเดิมนะครับเจอกันอย่างนี้เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์กันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่บ่าย 3:00 นจนถึง 18:00 นเย็นมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตมาฝากกันใน2ชั่วโมงแรกและตามด้วยเพลงไทยลูกทุ่งอีก1ชั่วโมงนะครับ

นี้พบกันตรงกับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่4พฤษภาคม2569วันนี้เป็นวันหยุดราชการอีก1วันวันชาตรมงคลนั่นเองนะครับหลายๆท่านที่ได้หยุดงานก็หยุดอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวหรือว่าหยุดไปท่องเที่ยวนะครับส่วนใครที่ต้องทำงานตามปกติก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านกันด้วยเหมือนเดิมนะครับดูแลกันในช่วงนี้กับจิโกย่ามบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์นะครับรถกระบะบรรทุกตอนเดียวตอนครึ่งขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อรถกระบะไฟฟ้ารถเก๋งไฟฟ้ามีหมดเลยนะครับพอดีที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับใกล้สาขาไหนก็เข้าไปสอบถามเข้าไปพูดคุยเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับช่วงเวลาของรายการที่โกยยามบ่ายนะครับวันนี้มีเพลงเพราะๆหลายแต่หลายเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับแนะนำเพลงโปรดได้เลยทาง0776415 67นั่นเองครับ

บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟ

ดูแลกันตรงนี้เป็นเพื่อนกันตรงนี้ต่อไปนะครับมีเพลงให้ได้ฟังกันแบบยาวๆต่อเนื่องสบายๆกันในช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับเพลงเพื่อชีวิตดวงใจเพลงที่คุณชื่นชอบเพลงที่อยากจะฟังก็แนะนำกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับดูแลกันกับช่วงของจิโกยามบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรนั่นเองนะครับเอาละครับดูแลกันตรงนี้นะครับยังมีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลงนะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันดีกว่าครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยาม

คุณผู้ฟังครับช่วงหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนนะครับบ้านไหนที่กำลังมองหาพัดลมแรงๆเอาไว้สู้กับแดดสู้กับความร้อนหรือว่าจะเอาไว้ใช้ในบ้านในร้านค้าในโกดังที่ไหนก็ได้นะครับวันนี้เรามีพัดลมดีๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะครับนั่นก็คือพัดลมคาจิวาขนาด18นิ้วเปิดด้วยแรงลมเต็มกำลังนะครับแถมกระจายลมได้ทั่วถึงโครงสร้างแข็งแรงทนทานใช้งานได้ทั้งงานภายนอกและงานภายในนะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการมีแบบ3ใบพัดนะครับและที่สำคัญก็คือรับประกันมอเตอร์นานถึง3ปีกันเลยทีเดียวหมดปัญหาหน้าร้อนไปได้เลยนะครับกับพัดลมคาจิวา18นิ้วตัวช่วยดีๆที่ควรมีติดบ้านเอาไว้นะครับพัดลมดีๆแบบนี้ในราคาเพียง990บาทเท่านั้นใครที่สนใจเนี่ยนะครับโทรเลยที่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ยังอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงของจิโกยามบ่ายโดย Honda ชุมพรนะครับรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอไกลบ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไหล่ที่ได้มาตรฐานไว้บริการกันแบบครบครันเลยทีเดียวนะครับดาว0บาทมีจริงด้วยนะครับเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda พร้อมทั้งของแจกและของแถมต่างๆมากมายให้กับคุณได้เป็นเจ้าของกันแล้ววันนี้ที่ Honda ชุมพรเท่านั้นนะครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

คุณผู้ฟังครับเวลาหมดในชั่วโมงแรกตรงนี้กับจิโกยามบ่ายนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตกันต่อสักครู่เดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนเดี๋ยวเจอกันครับ

0: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศิริศักดิ์เผยเวทีอาเซียนซัมมิต 7-9 พฤษภาคมนี้เชื่อกัมพูชาตอบรับคุย3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยถึงท่าทีประเทศกัมพูชาจะร่วมตอบรับการประชุม3ฝ่ายซึ่งจะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคมนี้ว่าทางเจ้าภาพคือประเทศฟิลิปปินส์กำลังประสานงานอยู่เนื่องจากความต้องการให้มีการพูดคุยกันซึ่งคาดว่ากัมพูชาน่าจะตอบรับในการพูดคุยครั้งนี้ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีการเตรียมการเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆที่จะมาพูดคุยกันแล้วแต่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องพูดคุยกันมากซึ่งจะมีการมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดคุยกันต่อส่วนโอกาสที่จะพูดคุยกับคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ร่วมกันเลยหรือไม่นั้นนายศิริศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนต่อไปแต่ขณะนี้ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนดังนั้นในเวทีประเทศฟิลิปปินส์ต้องมาคุยกันในมาตรการต่างๆที่จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันกทพ.แจ้งทางพิเศษบุรพาวิถีสามารถใช้ทางได้ตามปกติจากกรณีเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดบริเวณกิโลเมตรที่40+500วันเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 19:30 นาทีโดยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงจากแบตเตอรี่ลิเธียมส่งผลให้เกิดความร้อนสูงและมีการระเบิดต่อเนื่องโดยเปลวไฟจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผิวคอนกรีตของทางพิเศษบุรพาวิถีบางส่วนได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.สั่งการวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบในคืนวันเกิดเหตุโดยพบว่ามีความเสียหายผิวคอนกรีตเกิดจากการกระเทาะและหลุดร่อนจากการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตโดยรวมยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่กระทบเสียรูปหรือโค้งงอของโครงสร้างแต่อย่างใดทั้งนี้กทพ.ได้ดำเนินการกระเทาะคอนกรีตในส่วนที่หลุดร่อนโดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเวลา5:00 นของวันนี้ในการนี้ทางพิเศษบุรพาวิถีสามารถเปิดให้บริการตามปกติโดยกทพ.ได้จัดเจ้าหน้าที่จราจรคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นขณะที่วิศวกรตรวจสอบทางด่วนบุรพาวิถีโครงสร้างยังแข็งแรงพลตำรวจตรีเกรียงไกรบุญซ้อนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุก10ล้อบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่40จนไฟลุกท่วมทางด่วนบุรพาวิถีทำให้เกิดความเสียหายกับตัวทางด่วนอย่างหนักเบื้องต้นกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บตัวอย่างวัตถุที่เกิดขึ้นกับไฟไหม้พบเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งสามารถเกิดไฟลุกไหม้ได้อีกหากมีความร้อนสะสมหรือโดนแรงกระแทกโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าขณะนี้ทราบแล้วว่ารถบรรทุก10ล้อคันนี้บรรทุกวัตถุอันตรายจนเกิดเหตุเร่งให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเอกสารการขนย้ายว่ามีถูกต้องหรือไม่หากไม่มีเอกสารยืนยันให้ดำเนินคดีทันทีและขณะนี้เตรียมเข้าตรวจค้นโรงงานที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นต้นทางการขนส่งพร้อมกำชับการจัดเก็บของกลางต้องทำอย่างถูกวิธีโดยประสานรถบรรทุก6ล้อของเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์และของเอกชนมาช่วยขนย้ายซากแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อไปเก็บรักษาที่โรงงานในอำเภอแปลงยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่าง

0: LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ

0: 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

ยังอยู่เป็นเพื่อนกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับที่โกยามบ่ายที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันต่อเนื่องนะครับจนถึง 5:00 น.และต่อเนื่องอีก1ชั่วโมงจนถึง 6:00 น.เป็นเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆนะครับดูแลกันในชั่วโมงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการผู้ใจดีนะครับกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับต้องการการดูแลต้องการการเอาใจใส่และการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยที่ดีต้องเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงด้วยนะครับวันนี้ใครที่บอกว่าเปลี่ยนใจจากปุ๋ยเคมีลองหันมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์กันบ้างนะครับต้องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนั่นเองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับมีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลจำหน่ายที่สอสะไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับก็นำมาฝากนำมาบอกกล่าวกันเป็นประจำนะครับในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายในช่วงนี้ครับ

0: ามเดินดง
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์089 819 1045และ092 554 4753

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
1: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่สว่างมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดเนี่ยนะครับอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนอีกด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับเราเป็นไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ในขนาด 2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500ร้อยวัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่บอกว่าโคตรจุเลยทีเดียวนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์อื่นๆอีกครบเลยทีเดียวนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกก็ไม่หวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับสนใจสั่งซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้นะครับรับเลยเมก้าสปอตไลท์1นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับเราแถมอีก1นะครับพร้อมทั้งโคมไฟ LED อีก2อันด้วยนะครับรวมไปถึงแถมแว่นกันแดดคลาสแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ดูแลคุณผู้ฟังด้วยเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตกับอิโกยามบ่ายนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์สำหรับชุมพรโซนบนและ104.75 เมกะเฮิรตซ์สำหรับชุมพรโซนล่างนะครับติดตามรับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับสถานีวิทยุอสมทนะครับเรามีทั้งข่าวสารมีทั้งสาระมีทั้งความบันเทิงมาฝากคุณผู้ฟังกันแบบตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันนะครับจะมีงานเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ครับ

ผลอแป๊บเดียวเวลาหมดในชั่วโมงที่2อีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงท้ายชั่วโมงและพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อนะครับอยู่ดูแลกันยาวๆจนถึง6 โมงเย็นอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนครับ

0: ดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ทีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสืบภาค4บุกสกัดจับเครือข่ายยาเสพติดขนยาบ้า 1.2 ล้านเม็ดคาจุดตัดรางรถไฟอุดรธานีปฏิบัติการบุกสกัดจับเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายใหญ่นำโดยพันตำรวจเอกสมภพกองสมบัติผู้กำกับการสืบสวน1ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค4นำกำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่มนายทัศพลพัฒเสมาอายุ22ปีที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานีตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพร้อมของกลางยาบ้าบรรจุในกระสอบ3ใบจำนวน 1.2 ล้านเม็ดจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ขนยาเสพติดดังกล่าวเพื่อนำไปส่งตามจุดนัดหมายโดยเลือกใช้ช่วงเวลาเช้ามืดเพื่อเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่แต่มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีดำเนินคดีเตรียมแจ้งจับยกพวกตีกันในโรงพยาบาลหลังอารมณ์ค้างมาจากงานส่งท้ายสงกรานต์จากกรณีมีคลิปว่อนในโซเชียลมีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกไล่ตีกันที่บริเวณโรงพยาบาลราชบุรีจนเกิดความวุ่นวายคลิปดังกล่าวมีการแชร์คลิปออกไปเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบข้อมูลจากนายแพทย์นิคมมะลิทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกำลังล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณด้านหน้าในจุดเกิดเหตุเมื่อคืนซึ่งยังคงมีร่องรอยคาดว่าน่าจะเป็นคราบเลือดหลงเหลืออยู่ตามบริเวณประตูยังไม่มีอุปกรณ์การแพทย์ได้รับความเสียหายเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นที่มาไล่ตีกันนั้นอยู่ด้านนอกห้องฉุกเฉินซึ่งในช่วงนั้นได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลราชบุรีว่ากลุ่มวัยรุ่นมากันจำนวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาระงับเหตุได้ทันท่วงทีในเบื้องต้นกว่าวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีเรื่องมาจากงานเปียกส่งท้ายสงกรานต์และมีผู้บาดเจ็บมารักษาตัวมีการตามกันมาจนมาพบอีกกลุ่มที่เป็นคู่อริเลยไล่ตีกันซึ่งทางโรงพยาบาลกำลังให้เจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายและให้นิติกรโรงพยาบาลไปดำเนินการแจ้งความกับทางกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดแล้วบขส.แสดงความเสียใจกรณีอุบัติเหตุรถทัวร์ชนรถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดระนองบริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS แจ้งว่าได้รับการรายงานนายสถานีเดินรถระนองเกี่ยวกับกรณีรถโดยสารประจำทางเส้นทางกรุงเทพบ้านเขาต่อพังงาชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณแยกหอนาฬิกาบางริ้นบนถนนทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมขาเข้าตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองช่วงค่ำของวันนี้ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต1คนจากการตรวจสอบพบว่ารถโดยสารดังกล่าวเป็นของบริษัทที่มีผู้โดยสาร24คนจำนวนพนักงานประจำรถ3คนรวมทั้งหมด27คนรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิตเวลา 16:30 นของวันที่3พฤษภาคมซึ่งผู้โดยสารและพนักงานปลอดภัยทั้งนี้จากการตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารผ่านระบบ GPS ในช่วงเวลาดังกล่าวความเร็วอยู่ที่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนและรอผลทางคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนพนักงานขับรถคนดังกล่าวเบื้องต้นบริษัทสั่งพักงานจนกว่าผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแล้วเสร็จบริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประสานดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างถึงที่สุดและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทาง

ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: 300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
3: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
4: เจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
6: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
7: จิ๊กโกยามบ่าย

มาทักทายกันต่อในชั่วโมงที่3นะครับที่โกยามบ่ายยังอยู่ดูแลกันต่ออีก1ชั่วโมงกับงานเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งอย่างนี้นะครับ 5:00 น.ถึง 6:00 น.เราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเพลงไทยลูกทุ่งที่ชื่นชอบเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะครับก็จัดให้ฟังกันตามคำขอด้วยนะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดยินดีเปิดเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำงานให้กับทุกๆท่านทุกๆอาชีพนะครับไม่ว่าจะทำงานอยู่หรือว่าขับรถเดินทางอยู่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับด้วยความห่วงใยกันตรงนี้กับช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายนั่นเองครับ

ในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเรื่องของการเคารพกฎจราจรนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผมเน้นย้ำเตือนกันบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับต้องมีระยะห่างประมาณ30เมตรก่อนเลี้ยวนะครับอันนี้สำคัญมากเนี่ยบางคนอยากจะเลี้ยวก็เลี้ยวเลยไม่ได้มองซ้ายมองขวาหรือว่ามีรถมาข้างหลังหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนอกจากสัญญาณไฟเลี้ยวแล้วนะครับกระจกมองข้างนะครับโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการใช้กระจกมองข้างด้วยนะครับบางคนเนี่ยไม่ใส่นะโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นบอกว่าไม่ชอบใส่กระจกมองข้างนะครับเวลาเลี้ยวทีเนี่ยต้องหันหลังไปมองนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆฉะนั้นก็ต้องพึงระวังไว้ด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเคารพกฎจราจรนั่นเองนะครับไม่ฝ่าไฟแดงไม่ย้อนศรไม่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดต่างๆนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็สวมหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยซะด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนั่นเองนะครับวันนี้ก็เน้นย้ำเรื่องของการใช้รถมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนนะครับก็เนื่องจากว่าช่วงนี้น้ำมันแพงๆนะก็ใช้รถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นส่วนใหญ่ในรถยนต์ก็จอดไว้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ด้วยครับ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้บ้านเรายุงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งท่านลูกหลานของเราหรือพ่อแม่ของเราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกันด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคุณให้ผลจากเจ้ายุงร้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทการ์ดนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ว่าถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำที่990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นครับ

ยังอยู่ดูแลกันพร้อมด้วยเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันกับช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับฟังกันแบบยาวๆฟังกันแบบสบายใจเลยทีเดียวนะครับทั้ง2ความถี่ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงต่อเนื่องกันในช่วงนี้แล้วกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

เอาละครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้โชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น. 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ4พฤษภาคมค่ะ
2: ก็หลังจากพบกันช่วงเช้าแล้วมาพบกันช่วงเย็นนะครับ
3: ค่ะ
2: ก็วันนี้เป็นวันหยุดราชการข่าวสารก็ดูเงียบๆนะ มีความเคลื่อนไหวอยู่ไม่กี่เรื่องก็แต่พรุ่งนี้เนี่ยจะมีเรื่องที่ต้องติดตามกันเรื่องแรกนี่ก็ใกล้ตัวหน่อยก็คือการประชุมครม.นายกยืนยันแล้วใช่ไหมครับคุณอัน
3: ใช่ค่ะมีประชุมครม.
2: เรื่องพ.ร.ก. 400,000 ล้านเนี่ย
3: จะเข้า
2: จะพิจารณา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับการประชุมในวันพรุ่งนี้แล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์ที่นายกให้สัมภาษณ์ด้วย
3: คืนนี้นายกไปที่พรรคภูมิใจไทยอะค่ะไปพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีคุณภาราดรไปมีคุณเอกนัทไปเป็นการประชุมจะเรียกว่าประชุมอะไรคะก็ตัวสำคัญรัฐมนตรีสำคัญของพรรคบนเนี้ยไปที่พรรคนะคะนักข่าวก็เลยต้องไปทำงานแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะถึงได้เป็นประเด็นขึ้นมาคุณอนุทินก็พูดนักข่าวถามทุกเรื่องค่ะแต่ตอบแทบทุกเรื่องเหมือนกันแต่ตอบสั้นๆแทบจะไม่ได้ประเด็นเหมือนกันนะคะอย่างเช่นถามถึงกรณีมาตรการค่าไฟฟ้าเนี่ยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.เลยหรือไม่สรุปเลยค่ะว่าแบบถ้าต่ำกว่า200ยูนิตเนี่ยก็จ่ายแค่3บาทเกินกว่านั้นก็เป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างพวกเราใช้กัน 4-5,000 นี่ไปเลย5บาทต่อยูนิตเนี่ยปรากฏว่าคุณอนุทินก็ผายมือไปที่คุณภราดรนะแล้วก็คุณเอกนัทก็ไม่ได้ตอบอะไรนักข่าวถามต่อว่าแล้วโครงการแลนด์บริดจ์ที่คนภาคใต้คัดค้านรัฐบาลจะทำยังไงคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้จะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันครับพี่ไพศาล
2: อ้าวตั้งคณะกรรมการศึกษาก็แสดงว่าก็ยังไม่ชัดเจน
3: ที่พูดกันมาเป็นอาทิตย์นั้นมัน
2: ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงจะเดินหน้าจะถอยหลังอะไรใช่ไหมก็ยังต้องศึกษาอยู่นะ
3: ก่อนพูดต้องศึกษาก่อนป่ะคะ
2: คือก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเอายังไงก็เพราะจริงๆแล้วแลนด์บริดจ์ก็ไม่มีอยู่ใน
3: นโยบาย
2: ที่รัฐบาล
3: แถลงไม่มีค่ะ
2: ใช่ไหมทั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะ
3: ไม่มีค่ะตอนแถลงก็ไม่มีตอนหาเสียงก็ไม่มี

0: ครับ
1: TDRI เคยชมพรรคคุณอนุทินว่าเป็นพรรคที่ใช้เงินน้อยมากนโยบายที่ใช้หาเสียงทั้งหมดเนี่ยใช้เงินน้อยมากเลยค่ะอันเนื่องมาจากไม่มีโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะที่ไรสารค่ะ
0: ครับ

0: ก็ใกล้เข้ามานะครับ
1: ก็บอกว่าเราพูดและทำคุณอนุทินพูดเนี้ยพรบ400,000 ล้านเนี่ยที่จะรับมือกับวิกฤตทางตะวันออกกลางจะเข้าสู่ที่ประชุมวันที่5 พฤษภาหรือไม่เข้าครับก็เราพูดและทำมันมีอยู่2 อย่างนะคะของพรรคภูมิใจไทยพูดและทำ1ก็อย่างที่เห็นกันที่พูดและทำและสักเซสของเขามากสุดก็คือเรื่องกัญชาเขาพูดแล้วเขาทำสำเร็จด้วย
0: ครับ
1: แต่มันมีบางอย่างที่เขาทำโดยที่เขาไม่พูดก่อนเช่นแลนด์บริดจ์ค่ะวิทยาศาสตร์
0: ก็ไม่รู้จะยังไงนะพูดแล้วทำกัญชาก็ท้ายที่สุดก็ยังโอละเวงอยู่นะอันนี้ไม่ได้พูดแล้วทำนี่ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะคือคนละเรื่องกับที่พูดแล้วทำพอพูดแล้วทำแล้วโอละเวงเรื่องกัญชาตอนนี้ก็ยังไม่รู้
1: แล้วแล้วดีหรือเปล่า
0: ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนนะ
1: รวยไม่ไหวกันจริงหรือเปล่าจากกัญชาแล้วมันดีจริงหรือเปล่าที่ประเทศไทยปล่อยให้กัญชาก้าวมาจุดถึงจุดนี้ยังตอบไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลวันที่8 พฤษภาคมนี้วันนี้เราอยู่กันวันที่4นะคะวันที่8คือวันศุกร์คุณพิพัฒน์รัชกิจประการจะเดินทางไปทางภาคใต้เรื่องที่ว่าประชาชนจะยื่นหนังสือคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ต่อส.ส.14จังหวัดภาคใต้เนี่ยคุณพิพัฒน์บอกว่าผมมีกำหนดการจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในโครงการพื้นที่ภาคใต้วันที่8พฤษภาคมนี้แล้วก็พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนค่ะส่วนคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก่อนหน้านี้เป็นโฆษกใช่ไหมฮะโฆษกรัฐบาลคราวที่แล้วครั้งนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่ากรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลเร่งผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลก็คือสำหรับแลนด์บริดจ์หรือโครงการคลองไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการพูดมาเป็น10 ปีแล้วดังนั้นคิดว่าการกลับมาพิจารณาในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมีการดูสถานการณ์โลกโดยรวมแสดงว่าตอนแถลงนโยบายมันก็ยังไม่มีเรื่องอิหร่านกับสหรัฐก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเพิ่งจะคิดตอนที่เหตุการณ์เดือนนี้เองเหรอคะพี่ไพศาลเม
0: ื
1: ่อตอนสิ้นเดือนกุมภาที่เองที่คิด
0: ก็ตีความได้ว่าอย่างนั้นใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: สถานการณ์ในวันออกกลางและในหลายประเทศที่มีความพยายามจะเก็บค่าผ่านทางที่ผ่านช่องแคบต่างๆเขาเลยเอามาคิดเลยว่าอย่างนั้นเราก็โอ้มันก็ผสมกันไปหมดแล้วถ้าจะต้องผ่านช่องคงช่องแคบอะไรเนี่ยเพราะนั้นเราทำแลนด์บริดจ์ประกอบกับการคาดการณ์ว่าช่องแคบมะละกาที่มันมีทั้งมาเลทั้งอินโดด้วยใช่ไหมคะจะเต็มความจุได้อีก10 ปีข้างหน้าดังนั้นส่วนตัวนะคะจึงคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหยิบเรื่องนี้มาพูดในสถานการณ์โลกเช่นนี้ถ้าไม่เอามาสิแปลกอาจจะคิดได้ว่าเอื้อให้ใครหรือเปล่าถ้าไม่ทำสิน่าคิดว่ากำลังเอื้อให้ใครมีผลประโยชน
0: ์
1: ส่วนโครงการนี้ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยรัฐบาลจึงต้องทำข้อมูลให้ครบถ้วนทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากที่สุดเนื่องจากตัวเลขที่มีในตอนนี้จะสร้างเศรษฐกิจรายได้สร้างงานสร้างอาชีพใหม่ให้คนไทยได้จำนวนมากแล้วก็นักข่าวถามว่าความคุ้มทุนในด้านเศรษฐกิจแต่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณสิริพงษ์ว่ายังไงก็เขาก็บอกว่ากรมขนส่งทางรางได้มีการศึกษาทั้งอัตราผลตอบแทนภายในทางการเงินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจก็อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สนขได้จ้างที่ปรึกษาเอกชนเข้ามาศึกษาด้วยถือว่าเป็นกลไกระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งจะเห็นได้ว่าความคุ้มค่าในการลงทุนไม่ใช่แค่รัฐบาลจะไปเชิญชวนต่างชาติมาลงทุนได้แต่ต้องประกอบด้วยภาคเอกชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือซึ่งก่อนหน้านี้ไทยได้เดินสายโรดโชว์มาแล้วซึ่งมีบริษัทให้ความสนใจกว่า400 บริษัทดังนั้นคิดว่าด้านเศรษฐกิจมีความคุ้มค่าและเป็นที่น่าสนใจต่อการลงทุนของภาคเอกชนส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมปฏิเสธไม่ได้โครงการใหญ่ๆส่งผลกระทบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบนิเวศหรือสิ่งมีชีวิตค่ะแต่ก็พยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในพื้นที
0: ่
1: ไทม์ไลน์เป็นไปตามที่สนขบอกค่ะ
0: นายกก็จริงๆพูดละเอียดอยู่บ้างนะ
1: ค่ะ
0: เรื่องที่สื่อถาม เกี่ยวกับแลน

0: บริดจ์สื่อเขาถามด้วยนะครับว่าท่านนายกมองอย่างไรที่มีการแสดงความเห็นที่ไม่ตรงกันในประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยด้วยกันเองคือคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมและคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนายกบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเป็นเพียงการพูดกันคนละทีซึ่งเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์สรุปผมจะตั้งคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการดังกล่าวนะจะมอบคุณพิพัฒน์ให้ลงพื้นที่ไปใช่ไหม
1: อาจจะก็น่าจะเป็นเรื่องของการฟังความคิดเห็นจากหลายๆท่านนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่วิสารพูดนั่นแหละปัญหาโครงการอยู่ที่คุณพิพัฒน์ค่ะ
0: แล้วคุณนิเอกนิติจะมาเป็นประธานคณะกรรมการศึกษา
1: จริงๆแล้วคุณพิพัฒน์เป็นคนทำคุณเอกนิติเอาชื่อมาให้เฉยป่ะ
0: ผมก็ไม่ทราบผมก็งงบอกว่าจะให้ทางจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วก็จะมีคุณเอกนิติธันประภาสเป็นประธานคณะกรรมการโดยจะพิจารณาทุกรูปแบบทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าของการลงทุนโลจิสติกและสิ่งที่ต้องผูกอยู่กับโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งดูเรื่องทุนอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดูเรื่องความสะดวกและดูภาพรวมให้เกิดความคุ้มค่าโดยให้เร่งสรุปผลการศึกษาภายใน90วัน
1: โหโครงการล้านบาทศึกษาภายใน90วัน
0: ไอ้ที่สมัยเข้าใจว่าตอนคุณอะไรศักดิ์สยามนั่นก็มีศึกษาไประดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็มาต่อที่คุณสุริยะก็รู้สึกการศึกษาอีกพอสมควรคุณนายกอะไรนะนายกหมู่บ้านแสนสิริ
1: เศรษฐาน
0: ี่ก็ไปเดินสายคุยกับเอกชน
1: เดินทางไปต่างประเทศที่ไหนก็โฆษณาในเรื่องแลนด์บริดจ
0: ์แล้วก็บอกว่าเนี่ยดูไบพอร์ตเขาก็จะมาสนใจไปจีนก็สนใจ
1: ซาอุดิอาระเบียก็สนใจสมัยรัฐบาลวิกตู
0: นะฮะหลายเจ้า
1: ค่ะแย่งกันหมดเลย
0: ก็ไปมาก็กลับมาสรุปว่าคุณเอกนิติตั้งประธานคณะกรรมการศึกษานะฮะก
1: ็มันใช่คุณเอกนิติศึกษาเหรอคะเรื่องรัฐบาลจะชวนคนมาลงทุน1ล้านล้านเนี่ยมันคุณเอกนิติจะต้องมีทีมงานระดับโลกไหมฮะ
0: ไม่ก็แสดงว่ามันก็สะท้อนว่าก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนั่นแหละจะลงทุนในรูปแบบอะไรยังไงนะจะเชิญชวนเอกชนมาลงทุนเองเปิดประมูลให้เข้ามาลงทุนเลยหรือว่าจะร่วมลงทุนหรือว่ารัฐจะลงทุนแล้วก็ให้เขาเข้ามาใช้ facility อะไรต่างๆเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่มีข้อสรุปอะไรทั้งสิ้นก็ต้องกลับมาศึกษากัน90วันก็มาว่ากันคือตอนนี้จะไปพูดว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรมันก็คงไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่จะยืนยันชัดเจนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่คุณเอกนัทพยายามจะขายความคิดใช่ไหมว่าจะไปชวน
1: จะตั้งสำรอง
0: ตั้งพวกคลังน้ำมงน้ำมัน
1: สำรองคลังน้ำมันจะแข่งกับสิงคโปร์นะ
0: อันนี้ก็เสนอไอเดียก็น่าสนใจแต่ว่าก็คงจะต้องส่งความคิดนี้ไปที่คณะกรรมการของคุณเอกนิติเขาเพราะว่าเขาจะศึกษาไงอันนี้นายกพูดชัดเจนเลยว่าสโคปของการศึกษานะจะพิจารณาทุกรูปแบบทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าการลงทุนระบบโลจิสติกของโครงการนี้และสิ่งที่ต้องผูกพันอยู่กับโครงการแลนด์บริดจ์จะมีอะไรอื่นๆประกอบมาด้วยเนี่ยนะซึ่งจะดูเรื่องเฉพาะการลงทุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูเรื่องความสะดวกและดูภาพรวมให้เกิดความคุ้มค่าฟังดูก็คล้ายๆกับมีอะไรที่ต้องศึกษากันใหญ่โตแล้วก็ครบถ้วนอยู่นะ
1: 90วันจะไฟนอลหรือไม่จะไม่มีการศึกษาอะไรเพิ่มเติม

0: เติมจากนี้หรอคะนายกบอกว่าเดี๋ยวขอดูผลการศึกษาก่อนขอให้ใจเย็นๆแลนด์บริดจ์ไม่ใช่จะเกิดในวันพรุ่งนี้มันเป็นนโยบายซึ่งจริงๆเรื่องนี้สำหรับภูมิใจไทยหรือแฟนๆภูมิใจไทยต้องถือว่าเป็นเรื่องเก่าด้วยซ้ำเราพูดมาตั้งแต่ปี62อยู่ในแผนการหาเสียงปี62สมัยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีคมนาคมในรัฐบาลที่แล้วท่านก็ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาและตั้งใจจะทำให้ได้เกิดขึ้นก็เป็นงานที่ต่อเนื่องจริงๆคุณสุริยะไม่เอาจำได้ไหมคะไม่เอาเลยแลนด์บริดจ์และภูมิใจไทยพูดดีท่าไหนอ่ะสุดท้ายคุณสุริยะถึงโอเคเอาก็ได้ถ้าเสียงตอนแรกของคุณสุริยะเลยตอนสมัยคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาเนี่ยไม่เอาแลนด์บริดจ์เลยค่ะพี่ไพศาลและทีนี้เรียนถามพี่ไพศาลอย่างนี้ว่าคำว่าให้คุณเอกนิติไปเป็นประธานกรรมการศึกษาและเร่งสรุปผลการศึกษาให้กับมาภายใน90วันเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโลกโอเคตั้งแต่ปี62ปี62เนี่ยมันก่อนที่จะเกิดโควิดได้ซ้ำไปพอมาถึงตอนนี้ระหว่างปี62จนถึงปี69เนี่ยมีทั้งปัญหาเรื่องทะเลดำเรื่องยูเครนรัสเซียมีทั้งแล้วก็มาเพิ่มปัญหาอิหร่านกับสหรัฐทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดในบริบทนี้ตั้งแต่62จนถึง69ให้คุณเอกนิติไปเร่งศึกษาทีนี้ก็อยากทราบเหมือนกันนะคะว่าการเร่งศึกษาภายใน90วันเนี่ยมันจะเกิดมาเป็นนโยบายใหม่แล้วก็ผลความคุ้มค่ามันจะออกมาภายใน90วันเลยไหมคะการคิดเรื่องนโยบายเนี่ยมันคิดได้แต่การที่จะศึกษาผลคุ้มค่าความคุ้มค่าหรือว่ามีทางเลือก1 2 3 4อะไรดีกว่ากันอันไหนลงทุนมากน้อยกว่ากันจะทำท่าเรือสองฟากเลยหรือว่าแล้วก็ไม่ต้องมีทางเชื่อมต่อกันไม่ต้องยกขึ้นยกลงดับเบิลแฮนดิลิ่งอะไรอย่างที่คนว่าเรือมา 20,000 คอนเทนเนอร์รถไฟมีแค่120ตู้คอนเทนเนอร์ขนยังไงก็ไม่ทันไปอ้อมช่องแคบอเมริกาดีกว่าหรือว่าจะเอาแบบที่นักวิชาการเสนอก็คือมีท่าเรือสองฝั่งและทำระบบโลจิสติกขึ้นเหนือไปให้เราเป็นฮับของอาเซียนลงมาแล้วแยกจะไปซ้ายไปขวามันมีทั้งหลายอย่างให้คิดนะคะพี่ไพศาลนี่ก็เลยสงสัยว่า90วันเนี่ยมันจะละเอียดขนาดไหน
1: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าก็มีบางส่วนได้มีการศึกษากันไว้ก่อนหน้านี้พอสมควรนะ
0: ปรับเข้ากับสถานการณ
1: ์แต่ผมคิดว่าที่สำคัญเนี่ยที่รัฐบาลของภูมิใจไทยเนี่ยเขาต้องปัดฝุ่นเรื่องนี้อย่างทันทีทันควันทั้งที่ใน
0: นโยบายไม่มี
1: นโยบายเขาก็ไม่ได้พูดถึงด้วยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าสงครามตะวันออกกลางเนี่ยแหละ
0: ค่ะ
1: สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากสงครามการปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วบรรดาผู้ที่ต้องซื้อน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลางเนี่ยก็เริ่มมองเห็นปัญหาละว่าไอ้เรื่องเส้นทางลำเลียงอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแล้วขณะเดียวกันประกอบกับทางอินโดนีเซียเขาเนี่ยรัฐมนตรีอะไรเขามาพูดใช่ไหม
0: จุดพลุขึ้นมาว่าจะเก็บ
1: ค่าผ่านทางถ้าอิหร่าน
0: เขาย
1: ังปิดฮอร์มุสได้แล้วก็
0: มาละกาก็จะเก็บบ้างละ
1: คุณจะผ่านมากูต้องจ่ายตังค์ถ้าอย่างนั้นมาละกาของเราเนี่ยประเทศที่ถือว่าเป็นรัฐชายฝั่งซึ่งมีอยู่3ประเทศเนี่ยก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเรามาคุยกันดีกว่าเราก็เก็บตังค์บ้างไอ้อย่างเงี้ยพอมันเริ่มมีแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะทำให้เรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่อาจจะถูกสปอตไลท์อาจจะจับนะแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็คงจะให้คุณเอกนิติเขาลองไปศึกษาดู
0: ค่ะเพราะว่าก็เข้าใจว่ารัฐบาลจริงๆถ้าไปดูกลุ่มคนที่มีความรู้นะคะที่ไพศาลเอาคนที่มีความรู้เขาไม่ได้คัดค้านแบบหัวชนฟ้าค่ะแต่เขาคิดว่าอะไรที่มันเป็นไปได้และมันเหมาะสมที่สุดต่างหากแม้กระทั่งนักสิ่งแวดล้อมอย่างอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก็ไม่ได้ค้านแบบหัวชนฟ้านะคะนั่นคือตัวพ่อด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้ค้านแบบหัวชนฟ้าค่ะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะ

0: ครับ
1: พักสักครู่กันค่ะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา22นาทีนะครับมาคุยกันต่อนะครับ
2: ค่ะเรื่องของจุดนี้ค่ะอย่างที่ดร.อาจารย์ปิติศรีแสงงามนะที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ค้านขนาดนั้นแต่บอกว่าถ้าจะทำเป็นแลนด์บริดจ์จริงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ให้ทำใหญ่กว่านั้นให้ขึ้นไปเป็นทางเลือกเป็นทับของอาเซียนเลยส่วนอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์บอกว่าทำยังไงให้อยู่กันได้ทั้งหมดไม่ทิ้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นท่าเรือเป็นอุตสาหกรรมได้ด้วยยกตัวอย่างของประเทศออสเตรเลียมาเป็นตัวอย่างให้ประเมินความคุ้มค่าและถ้าจะทำให้อยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดค่ะพี่ไพศาลเป็นแบบนั้น
1: ครับ
2: หรือว่าคุณกรจาติกาวานิชของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณกรก็บอกว่าถ้าทำสองอย่างเป็นแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่คุ้มแต่เห็นด้วยว่าต้องมีท่าเรือเพิ่มขึ้นในภาคใต้แล้วก็สนับสนุนให้มีมอเตอร์เวย์ทางภาคใต้เสียทีทุกวันนี้เรายังไม่มีมอเตอร์เวย์ทางภาคใต้อยากให้มีมอเตอร์เวย์ทางภาคใต้จากนราธิวาสขึ้นมาที่กรุงเทพ
1: ครับ
2: แล้วก็รถไฟทางคู่ให้ยาวเหยียบไปจนถึงชายแดนเลยตรงนั้นใช้เงินแค่500,000 ล้านไอ้แลนด์บริดจ์ข้ามสองฝั่งเนี่ยไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยแต่เห็นด้วยว่ายังไงต้องทำท่าเรือให้ได้ค่ะ
1: ท่าเรือฝั่งอันดามันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะมันไม่
1: ม
2: ีไม่มีเลย
1: ครับ
2: ไม่มี
1: แล้วตอนนี้เราต้องไปอาศัยท่าเรือที่ปีนังไง
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าที่นั่นเขาจะมีท่าเรือแล้วก็เรือใหญ่ก็จะมารับสินค้าทางฝั่งอันดามันไปเราก็ต้องมีเรือเล็กออกไปแล้วไปส่งที่ท่าเรือใหญ่ปีนัง
2: ขึ้นมาแหลมฉบังนี่ไงพี่ไพศาลที่เห็นตู้คอนเทนเดอร์ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเวลาเอาไม้ยางพารามาต้องมาส่งออกแหลมฉบังคิดดูก็แล้วกันว่าต้นทุนเราแย่ขนาดไหนอุตสาหกรรมมันถึงเกิดไม่ได้ทางภาคใต้ฮะเขาไม่มีท่าเรือส่งออกเลยถ้าเรือน้ำลึกอะค่ะหมายถึงแบบแหลมฉบังเนี่ยมันไม่มี
1: ค่ะ คุณนรเศรษฐ์ปรัชญากรสว.บอกว่าพรุ่งนี้จะยื่นญัตติเพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการแลนด์บริดจ์ต่อที่ประชุมวุฒิสภานะฮะโดยให้สัมภาษณ์คุณนรเศรษฐ์ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเรื่องที่สว.หลายคนให้ความสนใจแล้วก็เตรียมหาข้อมูลมาอภิปรายกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลให้เหตุผลเรื่องความเสี่ยงจากภาวะสงครามนะอันนี้จะเป็นเหตุผลสำคัญเพราะว่าสงครามเนี่ยทำให้ช่องแคบการเดินเรือต่างๆถูกปิดหรือจำนวนเรือของช่องแคบมาลากาก็มีเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องมีเส้นทางสำรองนั้นสว.นรเศรษฐ์บอกว่าล้วนเป็นเหตุผลที่อ่อนเกินไปไม่หนักแน่นในภาวะสงครามทุกช่องแคบการเดินเรือและเส้นทางที่มีความเชื่อมโยงก็มีโอกาส

0: ถูกปิดทั้งสิ้นอย่างโครงการแลนด์บริดจ์ถ้าไม่มีการวางสมดุลระหว่างประเทศมหาอำนาจให้ดีประเทศไทยไปอยู่บนยุทธศาสตร์ความขัดแย้งก็มีโอกาสถูกปิดเส้นทางได้ถ้าเกิดสงครามแล้วก็บอกว่าทั้งนี้เหตุผลการเร่งผลักดันโครงการคืออะไรทำไมต้องเร่งรีบผลักดันตอนแรกบอกเพื่อขยายตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศล่าสุดบอกเป็นความเสี่ยงเรื่องช่องแคบทางทะเลแต่แล้วก็ตามข้อมูลจากรายงานของสำนักงานนโยบายและแผนขนส่งจราจรหรือสนขในโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมีความไม่สมบูรณ์ไม่มีข้อมูลการคำนวณความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนำมาจากไหนอ้างว่าจะมีเรือมาใช้เส้นทางแลนด์บริดจ์มากมายไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ขัดแย้งกับรายงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ระบุว่าโมเดลแลนด์บริดจ์มีรายละเอียดที่เป็นความเสี่ยงต้องขนของขึ้นลงในการขนส่งหลายครั้งทำให้มีต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้นทำให้เรือไม่มาใช้บริการช่องโหว่ที่มากมายอาจไม่ใช่แค่จุดเสี่ยงแต่เป็นจุดสลบของโครงการนะ
1: จริงๆรัฐบาลหลายรัฐบาลแล้วนะคะพี่ไพศาลที่มีความพยายามจะพัฒนาภาคใต้ที่เป็นโครงการใหญ่ๆที่ไม่สำเร็จเลยก็คือท่าเรือที่ปากบาราถูกไหมคะ
0: นั่นล้มเหลวลงตึงเลย
1: ท่าเรือที่ปากบาราจังหวัดสตูลนั่นก็ตั้งใจที่จะเป็นท่าเรือของฝั่งอันดามันที่สำคัญก็ไม่สำเร็จอีกโครงการหนึ่งก็คือจนะเมืองต้นแบบที่รัฐบาลนี้จะเริ่มใหม่จนะเมืองต้นแบบนั่นน่ะก็จะมีโรงไฟฟ้ามีอุตสาหกรรมแบบที่ไม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลงทุนโดยเอกชน 100% เอกชนมีที่อยู่แล้วเป็นพันๆไร่หลายบริษัทนะฮะที่มีอยู่ตรงนั้นก็ถูกขัดขวางมีการชุมนุมต่อต้านสารพัดก็ไม่สำเร็จโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพาก็ไม่สำเร็จขึ้นไม่ได้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ก็ถูกต่อต้านขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่คือโครงการพัฒนาภาคใต้ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยในรอบ10ปีมางวดนี้คุณบรรจงนะแสค่ะพี่ไพศาลไม่ได้เป็นนายกสมาคมรักทะเลไทยแล้วนะคะ
0: แต่เป็นคีย์แมนในการต่อต้านหลายๆโครงการ
1: ที่เรียนพูดทั้งหมดเนี่ยคุณบรรจงอยู่ด้วยหมดเลย
0: มีบทบาทของเป็นแกนนำของการต่อต้าน
1: โครงการที่พูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยมีคุณบรรจงนะแสอยู่ด้วยหมดเมื่อก่อนนี้ตำแหน่งก็คือนายกสมาคมรักทะเลไทยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่4ก็คือวันนี้4พฤษภาคมก็คือวันนี้นะคะให้สัมภาษณ์กับคุณสมจิตนวเครือสุนทรบอกว่าท่านไม่เคยเจอการชุมนุมต่อต้านครั้งใหญ่และครั้งเนี้ยท่านจะได้เห็น
0: ใคร
1: ไม่เชื่ออย่างนั้น
0: ใครไม่เคยเจอหมายถึงใคร
1: คุณอนุทิน
0: คุณอนุทินหรือคุณพิพัฒน
1: ์คุณอนุทิน
0: หรือว่าอันเดียวกัน
1: พวกเดียวกันค่ะ
0: โอเคก็คือรัฐบาลนี้ยังไม่เคยเจอ
1: ท่านนี้อาจจะเป็นพ่อหูพจน์ก็ได้นะคะไม่เคยเจอการชุมนุมต่อต้านครั้งใหญ่และครั้งนี้ท่านจะได้เห็นผมเชื่ออย่างนั้นเขาต้องลุกขึ้นสู้แน่นอนผมฟันธง 100% โครงการแลนด์บริดจ์อาจไม่ใช่คำตอบของประเทศเมื่อความเจริญที่ถูกหยิบยื่นมาให้อย่างที่ว่าเนี่ยนะคะเครดิตที่จะทำโครงการใหญ่ขนาดนี้มันต้องได้รับแรงหนุนจากประชาชนที่เกิดจากความเชื่อมั่นสมมติว่าประเทศเรามีความโปร่งใสอยู่ที่อันดับ1ถึง10ของโลกอ่ะมันก็ได้แต่มันไม่ใช่เราอยู่ที่อันดับ50ไม่ใช่คุณบรรจงบอกว่า50 60 80จำได้ว่าล่าสุดเราอยู่ที่อันดับ110 110กว่าไม่ใช่หรอคะพี่ไพศาล
0: เรื่องอะไรคอร์รัปชันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ลงมาเป็นหลักร้อยแล้วครับ
1: อันดับ100แล้วพี่บรรจงไม่ใช่80แล้วนะคุณเป็นโจบอกว่ารัฐพยายามผลักดันโครงการขนาดใหญ่แต่กลับเผชิญวิกฤตศรัทธาจากประชาชนเนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในอดีตที่ฝังรากลึกประกอบกับความไม่โปร่งใสของประเทศยังอยู่ในระดับต่ำทำให้สังคมไม่ไว้วางใจในการบริหารจัดการงบประมาณมหาศาลประชาชนจึงตั้งคำถามว่าโครงการนี้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนมากกว่าที่จะตกถึงมือคนระดับรากหญ้าอย่างแท้จริงหรือไม่แล้วก็บอกว่าถ้าใช้งบประมาณพวกนี้ไปปรับปรุงไปหนุนธุรกิจการท่องเที่ยวจะเป็นตัวเพิ่ม GDP ให้กับประเทศคืออันนี้คือไม่เอา 100% เลยค่ะพี่ไพศาล ผมมองว่ารัฐบาลท่านอนุทิน

0: ที่ท่านได้เคยเจอการชุมนุมต่อต้านครั้งใหญ่และครั้งนี้ท่านจะได้เห็นผมเชื่ออย่างนั้นเขาต้องลุกขึ้นสู้แน่นอนผมฟันธง 100% ยังยาวกว่านี้ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
1: อันนิดนึงอันดับโลกการดัชนีการรับรู้การ
0: ทุจริต116
1: หรือ18ของไทย116
0: เห็นมั้ย116จำจําได้
1: จาก182ก็คือเรามาอยู่ท้ายๆเกือบจะอยู่ท้ายๆกลุ่มท้ายๆที่แสดงว่ามีสูง
0: ก็คือแย่ที่สุดในอาเซียน
1: ได้ล่าสุดคะแนนได้33จากคะแนนเต็ม100
0: ชนะใครนะคะชนะพม่าชนะเขมรอาเซียน
1: เราอยู่อันดับ7ใช่มั้ย
0: ค่ะดีกว่าเขมรพม่า
1: เราอยู่อันดับ7ของอาเซียนก็เราชนะใครบ้าง
0: เขมรกับพม่านะคะเขมรกับพม่านะคะที่เราชนะค่ะ
1: โอเคไม่น่าภูมิใจเลย
0: พักกันก่อนค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับ
0: ค่ะอินโดนีเซียกับลาวเนี่ยเขาได้34คะแนนเท่ากันได้ดับ109ได้ดับ109
1: สูงกว่าเราสูงกว่าเรา
0: อินโดนีเซียกับลาวมากสุดคือ
1: สิงคโปร์
0: ไม่ต้องไปพูดกับเขาค่ะ
1: สิงคโปร์ก็อันดับ5ของโลกสูงมาก
0: อันดับ3ล่าสุดเนี่ยอันดับ3เลยค่ะบรูไนอันดับที่31 63คะแนนมาเลเซียอันดับที่54 52คะแนนเวียดนามอันดับที่81แพ้เวียดนามเนี่ยคิดดูกันแล้วกันได้44คะแนนแล้วก็มาอินโดกับลาวคะแนนเท่ากัน33คะแนนของเอา34คะแนนของเรา33คะแนนอันดับที่116เลยค่ะแล้วก็มาฟิลิปปินส์32กัมพูชา20พม่าเมียนมา16ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ชนะ3ประเทศ
0: ดีกับฟิลิปปินส์กัมพูชาแล้วก็เมียนมาแต่ลาวดีกับเราค่ะลาว1คะแนน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นิดาโพเขาสำรวจคนใต้14จังหวัดพบว่าส่วนใหญ่เคยได้ยินแต่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งขณะที่ภาพรวม 67.22 เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์ความกังวลหลักยังอยู่ที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนนิดาโพไปสำรวจคนใต้ว่าไงโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วสำรวจตั้งแต่ช่วงวันที่28ถึง30เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าร้อยละ 54.43 บอกว่าเคยได้ยินนะเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยแต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการร้อยละ 26.67 ระบุว่าเคยได้ยินและพอจะเข้าใจบ้าง 10.52 บอกว่าเคยได้ยินและเข้าใจดีมากนะแล้วก็ 7.08 บอกไม่เคยได้ยินใดๆเลยแล้วก็ 1.30 น้อยที่สุดนะบอกเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจ
0: คนที่บอกว่าตัวเองเข้าใจดีมากเนี่ยมี 10% คนที่บอกเคยได้ยินบ้างแต่ไม่ได้รู้มากเท่าไหร่คือ 54% ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ทั้งหมดรวมกันแล้ว 25% ที่กลัวการทุจริตค่ะพี่ไพศาลทั้งรู้บ้างไหม

0: รู้บ้างทั้งไรเนี่ยกลัวการทุจริตคอร์รัปชันถึง 25.8% อ่ะ
1: ครับ
0: เออทำไมเขาถึงกลัวกันนะคะ
1: ก็สูงสุดเลยนี่ใช่ไหม
0: 25.8 ค่ะที่กล
1: ั
0: ว
1: อันดับหนึ่งมาเลยถามเคยได้ยินและเข้าใจดีมากเคยได้ยินและพอเข้าใจบ้างและเคยได้ยินแต่พอเข้าใจเพียงเล็กน้อยคราวนี้ถามถึงเรื่องความกังวลเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ 38.03 บอกว่ากังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทางบกและทางทะเลอันนี้มาอันดับหนึ่งคงใกล้ตัวเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ใกล้ตัวเขาหน่อย แล้วก็ 33.16 บอกก็ถามว่ากังวลไหมไม่กังวลอะไรเลยอันนี้ก็คงไม่รู้อะไรเลยจะไปกังวลทำไมยังไม่รู้เลยโครงการจะทำอะไรไงนะผมคาดว่างั้นนะแล้วก็ 29.71 เนี่ยก็ผลกระทบต่อชุมชนวิถีชีวิตแล้วก็ 25.81 การทุจริตและความไม่โปร่งใสเนี่ยอันนี้พวกที่มีเปอร์เซ็นต์สูงๆนะก็จะมีเรื่องกังวลเรื่องการทุจริตกังวลเรื่องจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตแล้วก็กังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมกับไม่กังวลอะไรเลยอันนี้เยอะๆส่วนที่เหลือก็น้อยๆไม่มีอะไรนะ
0: ยังค้านหัวชนฟ้าอย่างขู่ว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ที่สุดอะไรที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยคุณบรรจงนักแสบอกว่าชาวประมงผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อยเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ต่างตกอยู่ในภาวะกังวลอย่างหนักเพราะว่าโครงการนี้จะเข้ามากวาดล้างฐานทรัพยากรที่เป็นหลังปิงของพวกเขาไปรัฐบาลยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ว่าพวกเขาต้องสูญเสียอาชีพที่หล่อเลี้ยงครอบครัวมาหลายชั่วอายุคนจะมีสิ่งใดมาทดแทนหรือรองรับได้อย่างเป็นธรรมในยามที่รัฐสวัสดิการยังไม่เข้มแข็งประชาชนจริงๆคนรากหญ้าจริงๆเนี่ยเขามีฐานทรัพยากรอยู่กับทะเลอยู่กับสวนภูเขาสวนผลไม้ถ้ามันถูกทำลายไปเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงในเมื่อเรายังไม่มีแบบรัฐสวัสดิการที่วิสานคำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยคุณบรรจงแกพูด 2-3 รอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ไม่ได้เสียภาษีแบบเวลาขายยางพาราได้เนี่ยไม่ได้เสียภาษีได้พี่ไพศาลผลไม้ก็ไม่ได้เสียภาษีค่ะพี่ไพศาลภาษีรายได้ส่วนบุคคลเนี่ยไม่ได้เสีย
1: เป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานภาษีอยู่แล้วทั้งนั้นอ่ะทั้งเกษตรกรทั้ง
0: คุณจะปลูกมันปลูกสับปะรดมีสวนยางพาราเป็นร้อยไร่เป็นพันไร่แบบชนิดที่ว่าขายแต่น้ำยางเพราะทำแผ่นไม่ไหวอ่ะตอนนี้ยางกิโล70แล้วนะพี่ไพศาลพวกนี้ไม่แต่ว่าเขาก็จะเอาสวัสดิการนะฮะภาษีไม่ได้เสียนะกลุ่มเนี้ยอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ก็คิดอย่างนั้นนะเอะอะไรก็จะเอาสวัสดิการแต่ก็เป็นกลุ่มที่ไม่เสียภาษีส่วนบุคคลค่ะรายได้ส่วนบุคคล
1: ในขณะนี้ก็มีการสงเคราะห์กันในถ้าสูงอายุก็จะมีเบี้ยคนชราให้นะกลุ่มเหล่านี้ก็ได้อยู่ได้เท่าไหร่600ใช่ไหมตอนนี้ได้600
0: แล้วก
1: ็หลายคนถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ส่วนนั้นไปด้วยก็ยังไม่ถึงขั้นครบวงจรเป็นเรื่องของระบบสวัสดิการที่ถือว่า
0: ไม่อดตายก็แล้วกัน
1: แต่ว่ามีการสงเคราะห์ในระดับที่ท่านนั้นก็อย่างน้อยเดือนละประมาณสักใกล้ๆพันนะ900เนี่ยพอมีรัฐมีจัดสรรให
0: ้ก็600 700ถ้าอายุเกิน60ก็ดิฉันแนะนำว่าหูตาฝ้าฟางก็ได้อีกอาหารวิเศษ
1: ผู้ทุพพลภาพใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มีเหล่านี้อยู
0: ่ดิฉันก็ว่าจะไปขอแล้วล่ะไปหมู่มากเด็กข้างหนึ่งน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วค่ะพี่นิสานน่าจะได้สักพันหนึ่งอะค่ะนะคะก็
1: คือประเด็นนี้ผมคิดว่ายังไม่รู้เลยว่ารูปแบบเขาจะฟันธงว่ารูปแบบเขาจะเอายังไง
0: เราก็ต้องพูดก่อนนะฮะ
1: คือมันจะลงตรงไหนพื้นที่ไหนแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันกระทบต่อเกษตรกรหรือว่าผู้ที่ทำประมงชายฝั่งอะไรแค่ไหนยังไงเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะเคยมีตอนสมัยคุณสุริยะอะไรเงี้ยนะคล้ายๆพยายามจะขีดเส้นอะไรมาแล้วก็มีบางพื้นที่เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงกันอยู่บ้างนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะไม่ได้มีความชัดเจนอาจารย์ธรหรือว่าอะไรต่างๆนี่เขาพูดในภาพรวม ว่าถ้าฟัง

0: อันดามันมาเนี่ยไล่ดูตลอดแนวเนี่ยมันก็มีเขตพื้นที่ที
1: ่มรดกโลก
0: ได
1: ้
0: ร
1: ับ
0: ผลกระทบได้อาจจะรับผลกระทบได้
2: เราเนี่ยขอขึ้นมรดกโลกอันดามันมา3ปีแล้วด้วยนะคะ
0: อา
2: จารย์ให้อาจารย์ทอยก็บอกให้ช่างน้ำหนักว่าระหว่างมรดกโลกกับที่จะทำแลนด์บริดจ์เนี่ยอะไรคุ้มค่ากว่ากันแต่ทำด้วยกันก็ได้ไหมทำยังไงให้ไปด้วยกันได
0: ้
2: ไม่ได้ค้านค่ะ
0: อย่างปากบาลาเนี่ยผมคิดว่าหัวใจสำคัญเนี่ยที่คัดค้านคือพวกที่เขา
2: ตั
0: ว
2: ว่า
0: พวกธุรกิจท่องเที่ยวเขานะพวกรีสอร์ทพวกอะไรต่างๆเขากลัวเพราะว่าถ้ามัน
2: ปากบาลาก็ไป
0: รีเซ็งถ้ามันขึ้นท่าเรือน้ำลึกปั๊บนี่เรือท่องเที่ยวต้องไปหาที่อื่นขึ้นนะ
2: หลีเป๊ะหลีเป๊ะ
0: ถ้าขึ้นไปที่อื่นเขาก็กลุ่มทุนกลุ่มการเมืองท้องถิ่นอะไรต่างๆที่ก็มีเรื่องผลประโยชน์เรื่องท่องเที่ยวอันนั้นผมเชื่อว่าเขาค้านนะเพราะว่าถ้าพัฒนาปากบาลาเนี่ยมันจะกลายเป็นเขตอุตสาหกรรมหนักไอ้เรื่องที่เคยมีประโยชน์เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะต้องถูกจัดระเบียบหมดตรงนั้นนะ
2: คุณบรรจงเนี่ยแกบอกว่าคุณพิพัฒน์บอกว่าจะมีงานทำคุณพิพัฒน์ไม่เคยทำงานในโรงงานไม่รู้ไปถามชาวบ้านสิเขาอยู่กับไร่กับสวนมาตลอดเขามีความสุขแล้วทำงานในโรงงานแต่เวลาที่ฉันสัมภาษณ์ก็เป็นสองมุมนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังลองพิจารณาดูกันละกันแต่ที่ฉันก็เคยสัมภาษณ์อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บอกว่าอย่างนี้ผมเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ยังโชคดีผมได้ดูพ่อแม่ได้ดูครอบครัวดูแลครอบครัวผมเป็นคนที่นี่แต่เพื่อนผมพ่อแม่ถูกปล่อยอยู่ที่นี่เพราะเพื่อนผมไม่มีงานทำสายวิทยาศาสตร์อยู่ทางใต้ไม่มีงานทำต้องขึ้นมามาตับพุทธแหลมฉบังนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นมาหมดเลยถ้าเรียนสายวิทย์ไม่มีงานทำทางภาคใต้ต้องถูกทิ้งถูกปล่อยพ่อแม่อยู่อย่างนั้นมันก็เป็นสองมุมนะคะพี่ไพศาลเด็กที่เรียนสายวิทย์ก็ไม่มีงานทำทางภาคใต้ค่ะไม่ไปมาเลเซียก็ขึ้นมาก็ต้องทิ้งถิ่นฐานเหมือนกันคือคนที่อาจจะทำเกษตรกรรมทำประมงอะไรก็ว่าไปแต่คนถ้าเรียนหนังสือและเรียนสายวิทย์ไม่มีพื้นที่ลงค่ะใช้คำนี้ได้ค่ะเป็นสองอย่างเพราะฉะนั้นเด้งเข้าใจที่ผู้ที่มีความรู้พูดว่าจะทำสองอย่างให้มันไปด้วยกันได้ไหมเด้งก็คิดอย่างนั้นนะพี่ไพศาลมันต้องไปด้วยกันขาใดขาหนึ่งไม่ได้อะค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: อ้าวนี่ว่าด้วยเรื่องแลนด์บริดจ์นะก็อ
2: ีกเรื่องจากแลนด์บริดจ์เราไปเรื่องอื่นกันบ้างเอาสอสอทางภาคใต้กันแล้วกันพี่ไพศาลคุณณัชนนท์ศรีก่อเกื้อเนี่ยเขาเป็นของภูมิใจไทยคนแรกเลยใช่ไหมคะที่ปักหลักทางสงขลาได้อ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช่เขาเป็นสมัยที่สามสมัยล่าสุดเนี่ย
2: แล้วล่าสุดที่เขา
0: ได้มาตั้งแต่รุ่นพร้อมกับ
2: ปี62ค่ะ
0: เนี่ยที่บทบาทของคุณนาทีค
2: ุ
0: ณพิพัฒน์เนี่ยที่เริ่มโดดเด่นมาว่าเขาปักหมุดภูมิใจไทยได้สำเร็จเนี่ยก็คือสสณัชนนท์เนี่ยถือว่าเป็นหมากตัวแรกๆเลยภูมิใจไทย
2: วันนี้นะคะเข้าไปที่พักเหมือนกับที่หัวหน้าพักเข้าไปนี่แหละบอกว่ากรณีมีการออกมาวิจารณ์คณะกรรมการปปช.ที่ไม่ฟ้องคดีรับค่ารักษาพยาบาลจากคนอื่นจำนวนล้านสามปี62แลกกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำตัวว่าเรื่องนี้อยู่ในชั้นปปช.เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ฉะนั้นเมื่อตนอุทธรณ์ก็จะมีคนไปปรากฏว่าคนคนนี้ได้มาเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวในเวลาต่อมาก็มีคนไปร้องปปช.แต่ในจำนวนเงินล้านสามที่อ้างว่าคนอื่นออกให้อ่ะแกก็ไปสามารถไปเบิกสวัสดิการส.ส.ได้มา400,000ด้วยนะคะ
0: เจ๊อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปปช.เขาสอบทั้งหมดใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วเห็นไหมปปช.ก็ยังไม่ตัดสินสักทีนึงแค่แกก็บอกเนี่ยปปช.ไม่ตัดสินสักทีนึงเป็นส.ส.มาแต่ปี62จนถึงทุกวันนี้เสียโอกาสไปหลายอย่างแล้วล่าสุดก็คือเรื่องไม่ได้เป็นประธานกรรมาธิการด้วยคนอื่นได้เป็นหมดจนต้องลิสต์ปุ๊บออกมาเนี
0: ่
2: ย
0: แล้วบอกว่าอะไรนะมือลั่นใช่ไหม
2: ใ

0: วันนี้บอก
1: ม
0: ือ
1: ล
0: ั่น
1: เคลียร์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการดึงคดีการร้องเรียนการอุทธรณ์เนี่ยอยากให้ดำเนินการเร็วที่สุดนะคะส่งผลตำแหน่งเช่นตำแหน่งในอนาคตความเชื่อมั่นของประชาชนเรื่องนี้เป็นการรักษาพยาบาลไม่ใช่เรื่องโกงบ้านโกงเมืองหรือทุจริตร้ายแรงเป็นเพียงการรักษาพยาบาลผ่าตัดตายไปแล้วแล้วฟื้นขึ้นมาก็เกือบตายทางการเมืองผ่าตัดก็เกือบตายฟื้นขึ้นมาก็ตายทางการเมืองมาทำงานก็ขอโอกาสให้กลับมาทำงานเพื่อประเทศชาติโอ้โหพูดซะเห็นภาพเลยตอนรักษาก็เกือบตายฟื้นมาที่ตายทางการเมืองต่ออีกค่ะแล้วทำยังไงอะคะ
0: ก็ต้องรอให้เขาสอบให้จบนะจะทำยังไงได
1: ้สอบอะไรนานเหลือเกิน
0: กระบวนการ
1: 62แค่แรกกับการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำตัวแค่รับคนคนหนึ่งไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แล้วหลังจากนั้นเขามาเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวไม่เห็นจะสอบยากเลยอะค่ะ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ถึงก็ถ้าให้ผมเดาก็คือว่า
1: พี่ไพศาลน่ะรู้แต่ไม่พูด
0: ถ้ามันมีมูลเนี่ยอาจจะยาวแต่ถ้าไม่มีมูลเร็ว
1: แล้วคนนี้พี่ไพศาลรู้จักไหมคะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่อะค่ะ
0: อันนี้เขามีประเด็นตั้งแต่ตอนที่เขามาสมัครแล้วนะ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ผ่านการสรรหาเรื่องคุณสมบัติเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วก็ผ่านฉลุยมาตั้งแต่กรรมการสรรหาจนเข้ามาโหวตในสภานะคือสายตำแหน่งโควต้าสายวิชาการ
1: ต้องรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะต้องรัฐประศาสตร์
0: ต้องเพื่อที่จะมาแทนอาจารย์
1: นครินทร์เมฆไตรรัตน
0: ์อาจารย์นครินทร์ใช่ไหมอ
1: าจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์เนี่ยจบปริญญาโทปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์มาโดยตลอดค่ะ
0: ครับอาจารย์
1: นครินทร์ออกไปได้คนมาแทนตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกจบนิติศาสตร์หมดเลย
0: ครับคืออาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีเนี่ยมาสมัครผ่านกรรมการสรรหาแบบเอกฉันท์แล้วนะก็มาตกที่สว. อาจารย์ชัยยันต
1: ์นั่นแหละจบรัฐศาสตร์จุฬาปริญญาจนเป็นปริญญาตรีจนสอนรัฐศาสตร์จุฬาศาสตราจารย์ชัยยันต์ชัยพรก็จบรัฐศาสตร์และสอนรัฐศาสตร์จุฬาสอบตกหมดเลย
0: อันนี้ตกหมดนะก็เนี่ยแล้วก็มาได้ท่านเนี้ยเป็นอาจารย์ของโรงเรียนรัฐในรัฐตำรวจใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนฮะเดี๋ยวก็มาคุยกันเรื่องนี้ฮะสักครู่เดียวครับ
1: ค่ะ
2: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีครับมาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะที่เราจะคุยกันเรื่องที่จะได้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม่มาแทนอาจารย์ศาสตราจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจาก

0: ตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเนี่ยก็เนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาจะนัดประชุมวุฒิสภาวาระด่วนก็คือแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของนายจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชถ้าตำแหน่งทางวิชาการก็คือศาสตราจารย์ดร.พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชเป็นอาจารย์อยู่คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจตรวจสอบประวัติความประพฤติในการที่เขาจะมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่างกรณีนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งค่ะ
1: อันนี้เป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วเมื่อผ่านกรรมการสรรหาเข้ามาสู่วุฒิสภาวุฒิสภาก็ต้องตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบประวัติเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าม
0: ี
1: ผู้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณวุฒิเนี่ยไม่ตรงปกนะผลงานวิชาการก็ไม่ชัดอันเนี้ยข้อมูลเหล่านี้ไม่แน่ใจว่ากรรมาธิการสามัญเขาจะนำมาอภิปรายกันหรือเอามาตรวจสอบกันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นนะมันมีรายงานข่าวลักษณะอย่างนี้ออกมาแต่ว่าผ่านคณะกรรมการสรรหาออกมาแล้ว6-2นะสาผ่านกรรมการสรรหามา6-2เสียงนะก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องส่งชงชื่อเข้าให้วุฒิสภา
0: เห็นชอบ
1: ความเห็นชอบวุฒิสภาเขาจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วตอนโหวตเนี่ยคณะกรรมการเขาก็จะเสนอผลของการ
0: ไปตรวจสอบ
1: ที่ไปตรวจสอบประวัติมาถ้าดูแล้วมันมีอะไรที่เสนอมาอาจจะมีผลต่อตัวผู้ที่ได้รับการสรรหามาเขาก็บอกขอเป็นประชุมลับ
0: ส่วนใหญ่จะประชุมลับนะ
1: เราก็มักจะเจออย่างนั้นนะแล้วก็เขาก็อภิปรายกันเปิดเผยเรื่องประวัติความเป็นมาบัตรสนเทใครตั้งข้อสังเกตอะไรก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีการอภิปรายไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมติ
0: ค่ะ6เสียงที่คณะกรรมการสรรหาเขาลงมติผ่านมาแล้วเนี่ยจริงๆไม่เป็นเอกฉันท์นะคะ6เสียงที่เห็นว่ามีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญก็มีนายโสพลสาลัมประธานสภานายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาประธานศาลปกครองสูงสุดนางสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์กรรมการสรรหาโควต้ากกต.นายอัธยุทธ์ศรีสมบุตรกรรมการสรรหาโควต้าจากผู้ตรวจการแผ่นดินนายชาญณเอี่ยมแสงกรรมการสรรหาโควต้าจากปปช.และเจริญศักดิ์คุณนายเจริญฤทธิ์สงวนศักดิ์กรรมการสรรหาโควต้าจากสตง.ค่ะขณะที่2เสียงที่ไม่เห็นชอบเพราะว่าขาดคุณสมบัติก็คือนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาเลยค่ะพี่พิช
1: ญ์โอ้โหเป็นประธานการประชุมเองเลย
0: ประธานศาลฎีกาเห็นว่าขาดคุณสมบัตินายเจษฎากตเวทินกรรมการสรรหาโควต้ากรรมการสิทธิมนุษยชนก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ไม่เห็นชอบค่ะ
1: อันนี้ยัง
0: ประธานศาลปกครองสูงสุดบอกว่าโอเคนอกจากนั้นก็เป็นไม่รู้จักเลย
1: คุณโสพลสาลัมก็ยกมือให
0: ้ก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะถูกกล่าวหาอยู่แล้วว่ามาตามนั้นนะฮะเนี่ยดูค่ะ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้ก็มีบัตรสนเท่มาบัตรสนเท่ที่ร้องมาเขาก็มองว่ามันขัดกับวัตถุประสงค์ในการเลือกครั้งนี้ค่ะพี่ไพศาลเพราะว่าการเลือกในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา203ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะก็คือต้องการคนที่มีคุณสมบัติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะแต่ปรากฏว่าขออภัยนะคะเมื่อกี้ผิดมาตราก็คือข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
1: มาตรา200
0: ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา200วงเล็บ4ของรัฐธรรมนูญคือผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี
1: แต่ท่านเป็นสายกฎหมาย
0: ท่านจบปริญญาตรีนิติศาสตร์

0: จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงอันนี้ปริญญาตรีนะคะปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วจบในติบัณฑิตแล้วก็มาจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและนอกจากนั้นก็เป็นประกาศนียบัตรทางด้านกฎหมายแบบลึกๆจากธรรมศาสตร์นะคะเนี่ยนะก็จะปริญญาตรีเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยค่ะจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงดุษฎีบัณฑิตจากรามคำแหงมหาบัณฑิตคือปริญญาโทนะคะจากจุฬาในติบัณฑิตไทยจบแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เป็นประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชนจากธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชนกฎหมายธุรกิจจากธรรมศาสตร์ค่ะปริญญาโทนี่จบ2ใบเป็นคนเรียนเยอะค่ะจบปริญญาโท2ใบเลยจบกฎหมายจากจุฬาแล้วก็จบรัฐประศาสนศาสตร์จากนิด้าปริญญาเอกจากรามคำแหงแล้วก็พวกประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชนกับกฎหมายธุรกิจจากธรรมศาสตร์ค่ะ
1: คือนอกจากนี้ก็ยังมีข้อสงสัยว่าการได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ไม่มีข้อมูลยืนยันเรื่องผลงานทางวิชาการและผู้ประเมินที่ชัดเจนมีรายงานข่าวว่าคณะกรรมการสรรหาได้เรียกนายจักรพงศ์เข้าชี้แจงเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาเจ้าตัวยืนยันว่าได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่ปี2550ก่อนพ.ร.บ.โรงเรียนในร้อยตำรวจพุทธศักราช2551มีผลบังคับใช้และในช่วงเวลาดังกล่าวโรงเรียนในร้อยตำรวจมีเพียงสาขารัฐประสาสารศาสตร์เพียงสาขาเดียวนอกจากนี้ตนยังสำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านรัฐประสาสารศาสตร์และม
0: ี
1: ผลงานทางวิชาการเช่นหนังสือด้านกลยุทธ์การสอบสวนโดยมีนายวิษณุเครืองามเป็นผู้ประเมินผลงานนะฮะภายหลังการพิจารณาคณะกรรมการสรรหามีมติ6ต่อ2เห็นว่านายจักรพงศ์มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมากเดี๋ยวก็เป็นสักครู่นี้ที่คุณอ่านไปครับแต่ว่าประธาน
0: ฎีกา
1: เป็นหนึ่งในสองเสียงที่
0: บอกว่า
1: ขาดคุณสมบัติ
0: ไม่เป็นไรคุณสมควรซาลามเขาบอกว่าโอเค
1: ครับก็ประธานสรรหาเสียงใหญ่นะแต่ว่าโอเคก็ถือว่าเขานับตามจำนวนมือ ก็ผ่านมา 6-2 ถ้าผ่านมา 6-2 มาวุฒิสภาผมเชื่อว่าก็คงผ่านแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันจะมีประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็คงจะเป็นเรื่องที่มีการพิปรายกันในวุฒิสภาวันที่จะมีการลงมตินะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่ไพศาลคะ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
5: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มเอ็มคอร์ดนิวส์เอฟเอ็ม100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะ
1: คุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
1: คุยกันเรื่องผู้ว่ากทม.นะครับซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.
2: วันที่ห้าเนี่ย
1: ยี่สิบแปดพฤษภาครับเปิดรับสมัครนะยี่แปดวันเปิดรับสมัครเท่าที่เขากำหนดไทม์ไลน์นะฮะกกต.เขาจะเปิดรับสมัครเนี่ยวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69และกำหนดวันเลือกตั้งไว้เป็นวันที่28มิถุนายน69ครับก็คือพูดง่ายๆว่ามีเวลาหาเสียงประมาณ1เดือน
2: เขาจะครบวาระวันที่22เพราะเลือกตั้งวันที่22ก็หมายถึงคุณชัชชาติ
1: ก็ทันทีที่คุณชัชชาติครบวาระปั๊บกกต.เขาก็จะเตรียมออกพระราชกิจฎีกาให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็เนี่ยคาดว่าก็คงไม่คาดแล้วก็คงจริงอ่ะ28พฤษภาถึง1มิถุนายนเปิดรับสมัคร
2: ทางพรรคประชาชนนี้เขาแก้ทางดร.ชัชชาตินะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยจบปริญญาตรีวิศวะจุฬาใช่ไหมคะ
1: อาจารย์ชัชชาติใช่ไหม
2: ใช่ค่ะปริญญาตรีวิศวะจุฬาแล้วก็น่าจะไปเรียนที่เออบันหน้าแชมเปญหรือยังไงด้วยนะปรากฏว่านี่เขาส่งคู่แข่งที่จะมาชนกับดร.ชัชชาติเนี่ยชื่อดร.โจดร.โจทุกวันนี้พรรคประชาชนนะคะมีสสที่เป็นบัญชีรายชื่อก็คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร
1: ปัจจุบันสสบัญปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่ออยู่ด้วย
2: ปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนค่ะแล้วก็ประวัติเนี่ยมาทางเดียวกับดร.ชัชชาติเลยจบปริญญาตรีวิศวะจุฬาปริญญาโทปริญญาเอกนี่ไปจบที่ญี่ปุ่นนะคะInformation Science จบจาก Japan Advanced Institute of Science and Technology ปริญญาเอกสถาบันเดียวกันค่ะ Information Science จากญี่ปุ่นแล้วก็เป็นวิศวกรตั้งแต่จบมาปี 4-5 อยู่สแตมเบอร์เจอร์อยู่แล้วก็เป็นนักวิจัยอยู่ที่สถาบันที่จบมาแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายเข้ามาทำงานแบงก์ชาติปี 5-6 นะคะตำแหน่งสุดท้ายคือรองผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรที่แบงก์ชาติ
1: เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันใช่ไหม
2: ด็อกเตอร์ค่ะ
1: ด็อกเตอร์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร
2: ใช่ค่ะจบด้านเทคโนโลยี Science and Technology จากญี่ปุ่น
1: คือในขณะนี้คาดว่าจะมีผู้สมัครแน่ๆเนี่ย8ละก็คือตัวผู้ว่าชัดชาตินะจะลงเป็นสมัยที่2ในนามอิสระแล้วก็พรรคประชาชนพรุ่งนี้จะเปิดตัวดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรแล้วก็ขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งที่น่าจะลงก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะอันนี้เคยเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐก็น่าจะลงในนามอิสระรอการยืนยันว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือว่าเป็นอิสระแล้วก็อดีตสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐอีกคนหนึ่งก็คือจะลงด้วยนะคุณคมสันพันวิชาติกุลอันนี้ก็จะลงด้วย
2: เมื่อก่อนตอนแรกเริ่มเป็นเหมือนจะอยู่พรรคประชาธิปัตย์นะ
1: คุณคมสันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สโลแกนกรุงเทพต้อง move on คุณคมสันก็รู้สึกว่าเขาจะเตรียมเขาก็เดินสายหาเสียงบ้างละแล้วก็มีที่ประกาศตัวอีกท่านหนึ่ง

0: ็ยังไม่ได้ปฏิเสธก็เอาไว้อยู่ใน
1: นั่นนะ
0: ยังอยู่ในสิ่งที่เขาได้ประกาศมาก่อนนะฮะแล้วก็มีคาดว่าจะมีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาด้วยนะอดีตผบ.ตร.จะลงในนามพรรคเศรษฐกิจ
1: นี่ถ้าหากว่าถอยอีกก็จะเป็นครั้งที่สองนะตั้งแต่สมัยคุณชัดชาติก็ทำท่าจะลงแล้วก็ถอยนึกออกใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ว่าจะมาช่วยลุงตู่อะไรเงี้ยแล้วก็ถอย
1: ก็ถอย
0: ไปอยู่อีสานไปทำข้าอะไรสโมสรฟุตบอลเลยเตรียมจะลงพื้นที่สกลแรงต่างก็ถอยหมด
1: ใช่อะเดี๋ยวถ้าคิดได้เดี๋ยวว่าไม่น่าลงอ่ะยิ่งเห็นคุณชัดชาติเห็นดร.โจยิ่งไม่น่าเลยค่ะ
0: คือคงอยากจะลงมาแต่ว่าพอมาดูแล้วความพร้อมความอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เปลี่ยนใจนะแต่เที่ยวนี้เข้าใจว่าพวกคุณคริสโกตันันอะไรพวกนี้นะที่เขาเป็นพรรคเศรษฐกิจอ่ะเขาคงไปดึงไปท้าทามอะไรกันมาแล้วก็พรรคเขาก็มีคะแนนนิยมอะไรเขาอยู่บ้างไงเขาได้บัญชีรายชื่อมันต้องสามคน ที่ให้พลเอกรังสีช่วยหาเสียงจากบรรดากลุ่มชาติกลุ่มรักชาติทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วก็ประชาธิปัตย์ครับซึ่งก็จะเปิดตัวเร็วๆนี้ยังไม่กำหนดวันนะในขณะนี้เขายังอุบชื่ออยู่แต่ว่ายืนยันว่าเพศเนี่ยเป็นผู้ชายนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยก็มีมงคลกิจสุขสินธารานนท์ที
1: ่
0: จะส่งจะเต้เนี่ยเข้าใจว่าคุณสมบัติจะลงเองไม่ได้แล้วเห็นว่าเขาจะมีตัวแทนลง
1: ส่งครอบครัวลง
0: ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นภรรยาเขาหรืออะไร
1: อดีตสสของเขาว่ามีตั้งหลายคนนะฮะที่เขาเวียนกันเป็นนะฮะ
0: ภรรยาสองคนสามคนนั่นแหละที่เวียนนะก็อาจจะมีคนหนึ่งมาลง
1: พูดอย่างนั้นเหรอคะ
0: เขายอมรับเนี่ยว่าเขามีภรรยาหลายคนแล้วก็นั่นคนหนึ่งก็เป็นลูกสาวคุณนายนาชีวันันเนี่ย
1: ใช่น้องสวยๆเป็นทนาย
0: ที
1: ่
0: ก็ยังเดินตามอยู่ก็เดิน
1: คนนั้นก็ได้เป็นสสไหมคะตอนที่เขาเปลี่ยนกันเป็นอ๋อได้เป็นกันหมดบ้านแล
0: ้
1: ว
0: ได้เป็นประมาณ5วันช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะตอนนั้นน่ะเขาเป็นแล้วก็ลาออกเป็นแล้วก็ลาออก
1: ตอนนั้นพี่เลยสารสนุกกับการอ่านข่าวนี้ไหมคะ
0: ไม่สนุกอะผมว่าเปลืองงบประมาณ
1: มันสนุกนะมานั่งครับว่าเบอร์หนึ่งอยู่กี่วันเบอร์สองอยู่กี่วันมันจะมีอีกเบอร์หนึ่งโผล่มาไหมแล้วก็เราก็ทำอะไรไม่ได้อ้าปากหัวไป
0: ไม่รู้ว่าสไตล์เขาเป็นอย่างนั้นเขาทำยังไง
1: ค่ะ
0: แกก็มีตำแหน่งเป็นบัญชีรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยมั้ยตอนนั้นพัก
1: เขามีแฟนคลับเขาด้วยนะคะเรียนถามคนชอบก็ยังชอบอยู่นะคะเป็นอย่างนั้น
0: ครับไอ้แกพูดอะไรนะแกก็โอเคนะมันก็มีตรรกะที่ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่พอฟังได้นะแกบอกว่านโยบายที่จะไปดาวอังคารเนี่ยแล้วก็มีคนวิจารณ์ว่าเสนอนโยบายที่มันไม่สามารถจะเป็นจริงได้เนี่ยมันจะไปเสนอทำไมให้มันตลกขบขันเต้เขาก็บอกว่ามันก็มีบางพันนะมันเสนอนโยบายมันก็ไม่เคยทำได้เลยไม่เห็นจะเป็นมีปัญหาอะไรเลยก็ไม่ใช่ว่าพรรคการเมืองเสนอนโยบายมันทำได้ทุกนโยบายนะเพราะเขาเสนอนโยบายเลยที่แบบเขาจะมีอะไรที่แบบคือฮามากใช่ไหมซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเวลาเขาย้อนมาก็น่าคิดอยู่นะผมว่าเขาย้อนได้น่าคิดเขาบอกเอ้ยพรรคการเมืองบางพรรคก็เสนอนู่นเสนอนี่เยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม่เคยทำได้ก็มีเยอะแยะอันนี้ก็น่าจะเป็นสีสันของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.
1: พี่ไพศาลคิดว่าที่เขาเลือกดร.โจชัยวัฒน์มาพรรคประชาชนเนี่ยพอจะประดาบกับคุณชัชชาติได้ไหมฮะ
0: ยากคะแนนของตัวบุคคลของพรรคประชาชนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าคนกรุงเทพเนี่ยให้คะแนนพรรคนะให้คะแนนพรรคไม่ได้ให้คะแนนตัวบุคคลที่ได้ส.ส.มานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าพอเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีคะแนนของตัวบุคคลด้วยเพราะลำพังคะแนนพรรคอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะ

0: ได้มันมีข้อพิจารณาที่คนกรุงเทพต้องคำนึงถึงเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ตัดสินใจลงอิสระเพราะเขาคิดว่าบางทีเนี่ย
1: พักจะฉุดเขา
0: พักจะช่วยเป็นตัวฉุดเขาโดยสั้นไปตอนฉันใดฉันนั้นเนี่ยผมคิดว่าพักประชาชนเนี่ยดร.โจหรือว่าดร.ชัยวัฒน์เนี่ยก็ยังโดยชื่อชั้นก็ยัง
1: ไม่ต้องเข้าไปอ่านประวัติอยู่เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ยังค่อนข้างเหมือนกับไปสำรวจดูอะปรากฏว่าสวนดุสิตโพก็บอกว่าคนที่มีเรตติ้งสูงๆอันดับหนึ่งของพรรคประชาชนเนี่ยคือไอรัชนก
1: ใช่
0: นายกเนี่ยก็สำรวจมานายกเบอร์หนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าฝ่ายค้าน
1: เนี่ยคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์เท้งแล้วก็ไอรัชนกค่ะก็จะเอาชนะคุณอภิสิทธิ์ได้ยังต้องเอาไอกับเท้งมารวมกันเลย
0: ไอรัชนกเนี่ยยังอยู่ในคะแนนที่คนรู้จักชื่อเสียงให้เรตติ้งสูงกว่าหัวหน้าเขาหัวหน้าเท้งยังตามไอซ์อยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หัวหน้าเท้งเลยต้องบอกว่าอ๋อของเราเสียงยังดีอยู่เอาผม
1: เรายังมีคุณไอซ์ด้วยเราเข้ามา2คนนะ
0: ใช่โอเคก็โอเคก็ฟังได้ก็ฟังได้ด้อมส้มทั้งหลายคงจะฟังในมิตินี้ก็ไม่ว่ากันอยู่ละ
1: พี่วิสานคะคุณชัดชาติแกอยู่มา4ปีเต็มเนี่ยพี่สันชอบอะไรที่สุดว่าเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในกรุงเทพคะ
0: ผมไม่ค่อยมีความประทับใจในเรื่องงานการอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะแต่ผมคิดว่าความขยันขันแข็งแล้วก็เป็นคนที่ติดดินอยู่กับชาวบ้านประชาชนอะไรเงี้ยโอเคนะผมคิดว่าผู้ว่าก็ต้องเป็นคนที่ดูแบบติดดินง่ายๆไปไหนกับชาวบ้านแล้วก็ได้ไม่ต้องไปเป็นพิธี
1: รี
0: ต
1: อง
0: ระบบราชการอะไรมากเนี้ยนะ
1: น้ำท่วมจะให้ไปร้องเป็นล้วงท่อเหรออะไรอย่างเงี้ยช่วยไม่ช่วยอะไรได
0: ้แกพูดอย่างนั้นได้ไห
1: ม มันเคยมีคน
0: แต่ว่าโอเคท่วมแกก็ลงพื้นที่อยู่
1: ผมก็ล้วงท่อเองไงน้ำที่จะหายท่วมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็คือไม่หนีปัญหาเป็นคนไม่ผมคิดว่าเขาเป็นคนไม่หนีปัญหาเงี้ยโอเคนะแล้วก็เปิดถนนแกก็มาถึงแกก็บอกอ้าวเปิดโอเคไม่ต้องมีวิธีรีตองมาไม่รู้มันเสียเวลาทำไมมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องไปเสียเวลามากมายโอเคก็ได้เลิกผานาทีที่เหมาะสมแล้วก็เปิดก็บอกเอาเปิด
1: ความเป็นที่ทำให้กรุงเทพเนี่ยมีชีวิตชีวาเรียนยอมรับนะพี่วิสาร
0: ทีมงานเขานะทำดนตรีในสวนทำอะไรต่างๆก็
1: มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกพี่วิสารคะแอโรบิกที่สวนลุมมีเกือบอายุเท่าเกือบ100ปีเท่าสวนลุมมาละคะแต่ยังเข้ากรุงเทพมายังไป
0: ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่กทม.เขา
1: ไม่ใช่เรื่องใหม่
0: มันมีกิจกรรมตรงนี้มาแล้วคนให้ความสนใจแล้วกทม.เนี่ยเขา
1: หยิบจับขึ้นมาขยาย
0: ใช่ไหมงั้นให้ความร่วมมือเต็มที่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ยโอเค
1: ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องหยิบจับขึ้นมาขยายเป็นเรื่องทำประชาสัมพันธ์ทั้งโดยธรรมชาติแล้วก็โดยตั้งใจเนี่ยให้มันเกิดผลเป็นภาพพจน์ที่ดีของกรุงเทพมหานครอันนี้ที่ฉันยอมรับเขาทำให้กรุงเทพมหานครดูมีชีวาในโซเชียลนะคะแล้วก็พื้นฟุตบาทของกรุงเทพเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เข้ามากรุงเทพจะไม่เห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยถูกรื้อฟุตบาทและปูใหม่หมดเลยค่ะในซอยบ้านนี้ฮะนี่ก
0: ็เ
1: คลียร์หมดแล้วนะฮะ
0: เขาจะใช้เป็นประเภททำเป็นในพื้นเรียบเลยใช่ไหม
1: ที่ทำให้คนพิการสามารถจะเข็นรถได
0: ้
1: มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็แล้ว
0: ถ้าเรียงเป็นแผ่นแล้วบางทีมันเดี๋ยวอัดพื้นไม่ดีมันก็กระเดิด
1: ก็หรือหน้าตึกที่ทำงานก็ทำเสร็จเรียบร้อยมานานแล้วและนี่ในซอยที่บ้านนี่ก็ทำเรียบร้อยแล้วอันนี้เห็นถนนพหลโยธินก็ทำเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเห็นค่ะว่ามันมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าไปถ้าสิ่งหนึ่งแล้วคุณชัดชาติก็พยายามที่จะเคลียร์เรื่องของสัญญาณไฟจราจรน่ะให้ใช้ AI ประสานกับตำรวจให้ใช้ AI เข้าไปประเมินเพราะว่า

0: อย่างฝรั่งมาเสียดสีประเทศไทยว่าที่รถติดแล้วคนเราเนี่ยขับรถย้อนสอนไม่เคารพกฎจราจรก็เพราะว่าเราเนี่ยเปิดไฟเขียวไฟแดงเนี่ยนานกว่าปกติทำให้อีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถทนรอได้ค่ะพี่เลสารทำให้การตัดสินใจในการที่ฝ่ากฎหมายเนี่ยมันมีแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าทำให้รถติดด้วยเป็นงานวิจัยที่ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาก็พูดอย่างนี้ตอนนี้มีหลายจุดแล้วนะคะที่ใช้ AI ประเมินเรื่องแต่ละแยกต่าง
1: ๆมันมีความหนาแน่นตรงด้านไหน
0: แล้วก็ปล่อย
1: ที่ไฟเปิดไม่สมดุลเลย
0: สัญญาณไฟปล่อยไปตามทราฟิกจริงๆไม่ใช่ว่าวันนี้ตำรวจไม่มา
1: ก็ตั้งไว้แล้วว
0: ันเสาร์อาทิตย์กับวันธรรมดาหยุดมันพร้อมกัน
1: ไอ้ทางนี้แค่25เงี้ยนะโอ้โหพอช่วง rush hour อะไรเงี้ยมันมาแบบยาวเหยียดเลยเงี้ยมันไม่ได้ปรับให้มันสอดคล้อง
0: ถนนเกษตรนวมินทร์เนี่ยตรงโรงเรียนเลิศล่าเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีรถเลยตั้งมันยาวนานรถติดยาวเหยียดไปไม่ได้อีกฝั่งนึงไม่มีรถไปเลยพี่ไพศาลเท่ากับว่าคุณตั้งอัตโนมัติไว้แต่ชาติที่แล้วไม่เคยดูโลกในความเป็นจริงเลยใช่ไหมคะ
1: อ
0: ันนี้คุณชาติชาติก็ไปแก้อันนี้ดีก็ว่าดีสิ่งหนึ่งที่แกพยายามทำก็คือขอสิทธิ์ตำรวจในการเข้าไปจัดการกับรถที่จอดบนถนนมันเป็นพื้นที่ของตำรวจยังไม่ยอม
1: ของฝ่ายของ
0: บชน.เขาไม่ยอมหรอก
1: เขาทางเท้าเขาดูทางเท้าถนนลงมานี่เป็นของตำรวจ
0: ถ้าอยู่ต่อขอทำเรื่องนี้ให้สำเร็จนะคะ
1: ก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
0: ค่ะพี่สัน
1: ก็เรื่องการเมืองคุณสุภจีไประบายความในใจก็ยาวเหยียดเลยนะมันจับประเด็นมาแล้วมันดูแล้วก็
0: เป็นประโยชน์ไหมฮะ
1: ผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดแต่ว่ามันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าคงจุกพอสมควรนะเจอเรื่องไอ้ทุเรียนเนี่ยดูจากการแสดงความคิดความเห็นเนี่ยน่าจะมีฟีดแบ็กอะไรมาหนักทีเดียวนะอันนี้สื่อโปรยนะสุปจีถามแต้มทำผิดเหรอคะปมดราม่าทุเรียนสร้างดีมานด์ก่อนลั่นช่วงนี้หนามเยอะจริงจงทำตลาดใหม่หลายประเทศแต่ไม่เป็นข่าวช่วงนี้เจอหนามเยอะก็ไปปาฐกถาเป็นองค์ปาถกในหัวข้อ leadership beyond comfort zoneโอ้ยคนตั้งชื่องานก็ตั้งเอาใจจริงๆนะ Leadership Beyond Comfort Zone ก้าวข้ามกรอบเดิมเปิดทางการเปลี่ยนแปลงเป็นภาคภาษาไทยว่างั้นนะจัดโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในงานวันรามาธิบดีนะก็คุณสุปจีได้กล่าวช่วงหนึ่งในงานเกี่ยวกับประเด็นทุเรียนที่ก่อนหน้านี้กลายเป็นปมดราม่าไลฟ์สดขายทุเรียนลูกละ100บาทจำนวน1ล้านลูกกับคิมลี่พายโดยบอกว่าทุเรียนแต่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นให้มานั่งรับทุเรียนลูกละบาท2บาท3บาทอย่างนี้แล้วคนก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูแต่ปัญหาใหญ่คืออยู่ที่ชาวสวนเพราะช่วยไม่ทันเราก็เลยต้องพยายามจะสร้างดีมานด์ก่อนก็คือสร้างอุปสงค์ก่อนที่ปัญหามันจะเกิดแต้มทำผิดแล้วคะเสียงในห้องประชุมก็บอกว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยนะ ประมาณนั้นเลยค่ะเรื่องทุเรียนตั้งแต่ต้นปีนะคะแต้มเริ่มทำตลาดใหม่ขอให้ทางทีมงานของเรากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ว่าปีนี้เราขายไม่ได้เราขวาไม่ได้ไม่ใช่ขวาต้องไปเหมือนเดิมอย่างเดียวไม่พอต้องไปซ้ายด้วยนะต้องไปตะวันตกด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีเราเริ่มทำกิจกรรมแต้มนะคะมีทั้งแต่งตัวสวยๆนะคะไปยืนถ่ายรูปแบบเซ็นสัญญาcontract farming กับสวนมาเป็น100กว่าล้านบาท200กว่าล้านบาทไม่มีข่าวเลยแล้วตั้งแต่ต้นปีเพื่อที่จะทำให้เรามีการส่งออกได้ดีขึ้นเราไปตะวันออกกลางด้วยนะคะ UAE เราไปทำตลาดที่ประเทศอื่นๆที่เกาหลีหรือที่ประเทศอื่นที่เราพอจะไปได้ส่วนทางขวานี้เรายังต้องเร่งส่งไปที่จีนแล้วก็ไปทำตลาดล่วงหน้าแต่พอเริ่มมีเหตุการณ์สงครามเกิดขึ้นก่อนที่เราจะเริ่มตัดทุเรียนคือเดือนมีนาคมสิ่งที่เราทำคือเราส่งทีมหน้าด่านของเราเนี่ยไปทางฝั่งขวาเพราะฝั่งขวาเนี่ยเขาเจอใครคะที่เราจะไปส่งที่จีนเจอเวียดนามเขาก็ขายแล้วเขาใกล้กว่าค่าขนส่งแล้วแถมเราต้องไปผ่านด่านเขาอีกท่านคิดว่าเราเป็นคู่แข่งของเขาเขาจะปิดด่านเขาจะเปิดด่านให้เราง่ายๆไหมแม้ว่ายาวเหยียดอยู่พอสมควรนะ
0: จริงๆแล้วก็ถ้าหากว่าเราจะดูว่าทำไมคุณแต้มเนี่ยนะคะคุณสุภจีถึงได้โดนน่ะแกเป็นคนที่หัวเดียวกระเทียมรีบเข้ามาแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จถ้าเทียบกับเราสมัยคุณแพทองทานคนที่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ใช่คุณพิชัยนฤทธพันธ์ไหมคะ
1: คุณพิชัยนฤทธพันธ์
0: อย่างเงี้ย
1: ก็
0: ค
1: ุ
0: ณภูมิธรรมเวชยไทยรัฐบาลคุณเศรษฐาอย่างเงี้ยคุณจุลินลักษณวิศิษฐ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มันก็โดนเรื่องอะไรไปหน้ากากถุงมือคุณบุญทรงตริยาพิรมสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักอย่างเงี้ย
1: นั้นเจอหนักเลย
0: อันนั้นหนักอันนั้นฝีมือแกทำเป็นแกเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณสุภจีไม่ต้องคิดมากเลยว่าทำไมถึงโดนคนอื่นเนี่ยเข้านักการเมืองเต็มตัวเลยคุณสุภจีไม่ใช่นักการเมืองแล้วที่คุณสุภจีต้องโดนอย่างอีกอย่างนึงเพราะว่าคุณสุภจีใช้คนเก่งมาอยู่รอบตัวหมดเลยคุณสุภจีไม่ใช่นักการเมือง
1: ใช้เทคโนโลยี
0: ใช่ใช่เรียนอย่างดร.กิริดาภ.พิจิตรน่ะก็อยู่ข้างคุณสุภจีคนนี้เก่งมากๆอะค่ะก็อยู่แบงก์อุเบอร์แบงก์ประเทศไทยอะค่ะแล้วแต่งตั้งแต่ละคนคุณดูแล้วคุณสุภจีจะทำให้เสียมาตรฐานรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะโดนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วเหตุผลเรื่องทุเรียนเนี่ยนะพี่ไพศาลเดี๋ยวก็นั่งคิดเต็มไปไม่เคยว่านะแต่เดี๋ยวก็นั่งคิดว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลแล้วตอนที่เขาไลฟ์ขายกันเนี่ยก็เห็นว่าเขาจะส่งของตั้งปลายเดือนนะคะถึงได้เข้าใจว่าเขาขายตั้งแต่ต้นเดือนและส่งของปลายเดือนเพราะกว่าเขาจะไปหาของและกว่ามันจะสุกพอดีอะไรต่อมีอะไรอ่ะมันจะปลายเดือนพอดีและปีนี้ทุเรียนเนี่ยมันทั้งปริมาณมากและไม่ได้คุณภาพด้วยเพราะมันแล้งลูกเล็กกระป๋องกระแป๊กหมดเลยค่ะพี่ไพศาลถ้าไปใช้วิธีก่อนก็อย่างเมื่อก่อนก็คือรอให้เกือบแบบกินจนเละแล้วก็ไปขอให้ขายตามปั๊มน้ำมันขอให้ช่วยซื้อกันแล้วก็ชาวบ้านทุเรียนก็บอกราคาตกทุเรียนไม่เหมือนสินค้าอื่นนะภูฏานเนี่ยแรกสิบกว่าปีที่แล้วทัวร์ภูฏาน 5-6 หมื่นอยู่ๆลดลงมาเหลือ 2-3 หมื่นค่ะพี่ไพศาลมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทุกคนก็ไปภูฏานหลังจากนั้นตลาดทัวร์ภูฏานไปเลยค่ะเพราะภูฏานประเทศก็คือประเทศไปเหมือนกัน 60,000 ก็ขายอยู่ๆลงมา 30,000 ทัวร์ไปไม่ถูกเลยค่ะพี่เด็กนั้นจากนั้นขายยากมากเลยจนทุกวันนี้กลับมาขาย 80,000 จนถึง 100,000 60,000 อย่างถูกสุดขายยากมากเป็นเพราะไปลดราคาตอนช่วงหนึ่ง 2-3 หมื่นก็ไปได้แต่เรียนว่าการไปท่องเที่ยวไม่เหมือนทุเรียนค่ะ ไอ้ที่คิ

0: ว่าแบบลงมาแล้วแล้วไม่สามารถดีดกลับราคาไปคุณภาพเป็นไม่เหมือนกันแล้วมันมีเกรดต่างกันด้วยค่ะค่ะ
1: ก็
0: ฉันนั่งคิดอยู่นะคะตอนแรกเอ๊ะมันจะมีผลไหมที่ลงมาแล้วมันขึ้นไม่ได้มันคนละอย่างกันจริงๆค่ะ
1: ก็เรื่องคุณสุภจีนะ
0: คุณสุภจี
1: อืม
0: เด็กก็คิดตามแล้วนะคะว่ามาตรฐานสูงเกินไปที่คุณสุภจีทำไว้เดี๋ยวนักการเมืองเขาจะเดือดร้อน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มันมีเหตุ
0: ค่ะ
1: มันมีเหตุไฟไหม้รถบรรทุกบนถนนบางนาตราดเมื่อคืนที่ผ่านมานะ
0: ค่ะ
1: เป็นรถเนี่ยบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งไว้ใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เกิดเหตุยังไงไม่รู้โอ้โหมันเกิดเพลิงไหม้แล้วมันระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มอะไรเนาะไฟสูงมากผมดูจากในคลิปมันน่าตกใจมากนะ
0: ค่ะอยู่บนบุรพาวิถี
1: มันอยู่ด้านล่างของถนนเทพรัตน์เนี่ยบุรแล้วคนนี้ไอ้ความไฟเนี่ยมันลามขึ้นไป
0: มันลามไปข้างบน
1: บนไอ้ทางด่วนข้างบนนะ
0: ทางลอยฟ้า
1: เขาต้องปิดเลยนะเพราะว่าปูนเนี่ยมันล่อนจนเห็นเส้นไอ้เหล็กอ่ะก็เลยวันนี้ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็รายงานว่าการทางพิเศษได้แจ้งว่าบุรพาวิถีสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับจากกรณีเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกบนถนนเทพรัตน์กม40+500เมื่อคืนเมื่อประมาณสักทุ่มครึ่งของวันที่3เนี่ยแล้วเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงจากแบตเตอรี่ลิเธียมส่งผลให้เกิดความร้อนสูงและมีการระเบิดต่อเนื่องโดยเปลวเพลิงจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผิวคอนกรีตของทางบูรพาวิถีบางส่วนได้รับผลกระทบทางการทางพิเศษก็ได้สั่งการให้วิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบในคืนเกิดเหตุโดยเมื่อเวลา5 ทุ่มที่ผ่านมาการทางพิเศษได้ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายพบว่ามีความเสียหายของผิวคอนกรีตเกิดการกระเทาะและหลุดร่อนจากการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตโดยรวมยังมีความมั่นคงแข็งแรงครับและไม่พบการเสียรูปหรือโค้งงอของโครงสร้างแต่อย่างใดการทางพิเศษได้ดำเนินการกระเทาะคอนกรีตในส่วนที่หลุดร่อนโดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ5 ทุ่มของวันนี้นะครับในการนี้ทางพิเศษบูรพาวิถีสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกตินะครับก็ได้จัดเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็โอเคก็โชคดีทางสามารถใช้ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมตกใจมากเลยนะแบตเตอรี่ลิเธียมมันขนกันแบบอย่างขนผักขนปลาเลย
0: เกลือนเลย
1: มันดูไม่ใช่แล้วมันใช้รถบรรทุกใส่มันโล่งๆอะไรเงี้ยผมดูจากทรงที่มันที่มันไหม้อยู่นะ
0: ไอ้
1: ม
0: ัน
1: รถมันทุกแบบรถมันทุกผักรถมันทุกไอ้รถมันทุกไอ้
0: เหมือนเป็นของไม่มีราคา
1: คือมันควรจะแบบเป็นรถมิดชิดอะไรต่างๆที่มัน
0: มีมาตรฐานในการขนหน่อยใช่ไหมฮะ
1: ถ้ามันต้องมันมีอยู่ในความร้อนไม่ได้ก็อาจจะต้องไปขนในตู้ที่มันมีระบบปรับอากาศนี้เป็นต้นนะมันควรจะต้องมีมาตรฐานระดับนั้นเอ๊ะมันดูแล้วมันประหลาดจริงๆ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังเราทั้งทาง Facebook นะครับแล้วก็ทางวิทยุทั่วประเทศเลยนะครับช่วง 20:30 ถึง 22:00 นี่ก็จะรับสัญญาณกันมาแล้วเนาะนะครับวันนี้อยู่กับจันดงกับพี่บอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บอยอีกรอบ
3: สวัสดีครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงนะครับผม
2: ในวันนี้โอ้นี่ก็อยู่กันนะพี่ๆอยู่กัน70

0: กว่าท่านใน Facebook
1: สวัสดีครับ
0: นะครับอยู่ก็ถือว่าเยอะนะ70กว่าท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวทยอยอ่านคอมเมนต์ให้แล้วกันนะฮะใครอยู่ที่ไหนอย่างไรกรุงเทพฝนตกนะครับเล่าสู่คนฟังจังหวัดของท่านเป็นยังไงกันบ้างนะ
1: ถือว่าทางนี้เราหนาวเนาะฝนตกทางนู้นแล้วเราหนาวเลยอยู่ปทุม
0: ฝนตกทางนี้หนาวดีกว่าทางนู้น
1: ปวด
0: มาฟังข่าวกันต่อครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: โปรดเมื่อวานพี่บอยไปกินบุฟเฟ่ต์ทุเรียนมาแล้วนะ
0: แล้วเป็นไงดีหรือไม่ดีหรือยังไงพี
1: ่ work work work นี
0: ่เอาว่าคุ้มไหมก่อน599ใช่ไหม
1: ก็สำหรับพี่คิดว่าก็พอดีไม่ขาดทุนไม่กำไรแต่ว่าถือว่าก็ได้บรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยคุณทุกฝั่งว
0: ัน
1: สองนั้นเรานัดกันนะอย่าลืมนะ
0: ได้
1: แล้วกินที่ฟอร์จูนศูนย์การค้าฟอร์จูน
0: เพราะเราถ้าเอาเก้าก็เหมือนกับเรากินสักลูกหนึ่งนะหมายถึงว่าลูกหนึ่งก็จะประมาณกี่พวง
1: หมายถึงว่าต้องคิดว่า1ลูกคือ599น่าจะคิดประมาณนั้นใช่ไหม
0: ใช่หมายถึงว่าสัก6-7พูนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าก็อิ่มแล้วนะเราดูเราเลือกเนื้อได้เราอะไรได้นะ
1: พี่กินไปถึง20ไหมอ่ะประมาณเลยนะลูก
0: จริงคุ้มมากแล้วนะ
1: คือกินแบบว่ากินไปเรื่อยๆ1ชั่วโมงเลยคุณรู้ฟังแล้วก็กินไปคุยไปกินไปคุยไปแต่ไม่กินน้ำเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะอาเจียน
0: แล้วเขาให้เดินได้ทีละภูหรือว่าต้องแบบหยิบมาได้เลยพี
1: ่ก็ตามคุณสะดวกเลยเจอภูไหนถูกใจเพราะว่าเขาอยู่ในห่อพลาสติกแล้วคุณเอามือสัมผัสดูว่ามันเนื้อมันตามต้องการของคุณก็หยิบมาเลย5ภู7ภูสุดแล้วแต่แล้วคุณก็กินเอาถ้าภูไหนมันกินไม่อร่อยเราก็ทิ้งได้นะเราก็ทิ้งนะเราไม่กินไม่ฝืนกินนะเพราะว่าบางภูมันเป็นตาร้ายอย่างเงี้ยนึกออกป่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็พี่ดูพี่ต้องไปกินตอนแรกเนี่ยจองไว้ที่สาขารามินทาสุดท้ายต้องไปกินสาขาสุขุมวิท50นะเพราะว่าที่สาขารามินทาสุกไม่ทัน
0: คือ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเนี่ยช่วงนี้ทั้งเดือนเลยนะเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีไปมั่นเหมาะ22พฤษภาคมลงเราจัดสองวันเลยไหมแล้วก็มาจัดรายการก็เลยซื้อผ้าในห้องส่งกันไป
0: เดี๋ยวเลยนะห้ามเลยห้ามไงก็ดึงเลยเลย
1: เอาฟังข่าวกันเลยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: นี่ฮะเขามีการไปสุ่มตรวจล้มทุเรียนจันโอเมื่อวานทุเรียนที่กินเขาก็โปรโมทว่ามาจากจันทบุรีนะผมก็ว่าใช่ว่าสีมันได้เลยเมื่อวานเนี่ยนะเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงของจังหวัดจันทบุรีเขาเปิดเผยผลปฏิบัติการในการปราบปรามทุเรียนอ่อนหลังลงพื้นที่สุ่มตรวจล้มทุเรียนเพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกทุเรียนด้อยคุณภาพจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการบรรจุทุเรียนในพื้นที่ของตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่กับที่อำเภอเมืองรวม3แห่งพบการกระทำผิดชัดเจนที่ลงทุเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่10ของตำบลแสลงนะฮะตรงนี้ตำบลแสลงนะฮะโดยขณะเจ้าที่เข้าตรวจสอบพบทุเรียนหมอนทองที่บรรจุลงกล่องเรียบร้อยแล้วจำนวน350กล่องน้ำหนักประมาณ7ตันรอการขนขึ้นรถเพื่อส่งออกไปต่างประเทศเจ้าที่ทำการสุ่มตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเพราะว่าเนื้อทุเรียนไม่ผ่านเกณฑ์รู้ฟังฮะคือไม่ผ่านเกณฑ์ก็เรียกว่ามาตรฐาน 32% ตามที่กฎหมายกำหนดจึงสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการรื้อกล่องทุเรียนทั้งหมดเพื่อคัดแยกทุเรียนอ่อนออกมาทันทีโอ้โหที่ทำได้จริงจริงนะผลการคัดแยกอย่างละเอียดพบทุเรียนอ่อนปะปนอยู่ถึง529ลูกน้ำหนักรวมประมาณ 1.5 ตันเจ้าที่จึงสั่งการให้ตัวแทนผู้ประกอบการใช้สีสเปรย์คือสีแดงเนี่ยพ่นทำสัญลักษณ์ไว้ทุกลูกเลยเพื่อป้องกันไม่ให้นำกลับมาขายได้อีกเพราะว่ากลัวว่าพอเจ้าที่กลับไปก็จะเอาใส่กล่องเหมือนเดิมเนี่ยคุณผู้ฟังฮะเพราะว่ามันจะกระทบกับชื่อเสียงของผลไม้ไทยแล้วก็ทำลายกลไกตลาดให้ตกต่ำก็เลยเตือนนะผู้ประกอบการนะเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วก็มันภาพมันเป็นหลักฐานหากทำผิดครั้งที่สองจะพักใช้ใบอนุญาต30-90วันเลยก็น่าจะห้ามส่งออกชั่วคราวคุณผู้ฟังสุดยอดครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8นะครับมีอุทาหรณ์

0: อนนะฮะสำหรับคนมีลูกแล้วถ้าเป็นลูกสาวลูกสาวปิดเทอมบางทียังไม่ตัดผมนะตอนนี้หลายบ้านบอกว่าปิดเทอมปล่อยอิสระนะครับปล่อยผมยาวนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมเข้าไปตัดนี่ฮะคุณแม่เขาไปลงเรื่องราวไว้นะครับเป็นเรื่องราวที่อยากจะแชร์ในกลุ่มห้องนั่งเล่นพ่อแม่นะฮะผมพี่สาวเกือบไปพันคอน้องชายเสียชีวิตตอนหลับนะครับคุณแม่บอกด้วยความที่ลูกสาวก็ผมยาวนะครับแล้วก็เวลานอนเนี่ยก็นอนกับน้องชายเขานะฮะทีนี้เนี่ยลูกสาวเป็นคนที่นอนดิ้นนะเวลาเด็กผู้หญิงนอนก็จะปล่อยผมนอนนะครับทีนี้ดิ้นไปดิ้นมาอีท่าไหนไม่รู้ตอนตื่นมาด้วยความตกใจนะครับผมของพี่สาวเนี่ยมันไปรัดคอน้องชายอ่ะจนเกือบจะหายใจไม่ออกผมเนี่ยมันพันเวลามันมั่วมันพันกันแน่นเลยนะฮะโหคนเป็นแม่เนี่ยต้องรีบนะตะเกียกตะกายขึ้นมาแล้วก็รีบเอาผมออกจากคอของลูกชายเหตุการณ์นี้ไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นแต่แม่บอกว่าโหเป็นครั้งนี้เป็นความรู้สึกว่าแบบว่าพลาดที่สุดเลยแบบว่าไม่คือที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ให้คลาดสายตานะครับแต่เหตุการณ์นี้ไม่คาดคิดมาก่อนนะไม่คาดคิดมาก่อนว่าผมของพี่มันจะไปสามารถคือถ้าพี่เขากลิ้งแล้วมันจะไปพันคอน้องได้แม่บอกไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้คุณแม่ก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ผู้ปกครองคนอื่นเนี่ยนะครับได้เพิ่มความระมัดระวังลักษณะการนอนของเด็กเล็กผู้ใหญ่ต้องไปนอนขั้นหรือจะมีหมอนใบหนึ่งขั้นพี่น้องป้องกันไม่ให้เขากลิ้งมาทับกันมันก็ไม่ให้กลิ้งมาโดนกันเพราะเด็กบางคนถ้านอนดิ้นนะลูกผมนอนดิ้นนะพี่เช้าหัวกลางคืนหัวอยู่ฝั่งหนึ่งเช้าตื่นนะหัวไม่อยู่ฝั่งหนึ่งอย่างนี้ก็มีนะ
1: ระวัง
0: ดิ้นเขาแบบหมุนได้เลยนะ
1: ระวังนะคืนหนึ่งนอนบ้านเราเขาตื่นไปนอนบ้านเพื่อนหนึ่งไม่ได้ดิ้นหน
0: ัก
1: อ
0: ันนั้นดิ้นแบบแดนแล้วมั้งไปแดนแล้วมั้งอย่างนั้นแหละมันไม่ได้ดิ้นธรรมดาแล้วนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: นี่เดี๋ยวสักวันหนึ่งพี่จะชวนด้งไปถ้าเกิดเรารู้สึกไม่โอเคกันเมื่อไหร่นะด้งนะ
0: มันต้องเป็นเรื่องที่ดีแน่ๆเลย
1: ผู้สื่อข่าวเขาได้รับการติดต่อผู้สื่อข่าวเขาได้รับการติดต่อจากเจ้าของค่ายมวยในตำบลควนเนียงจังหวัดสงขลาฮะให้ไปเป็นสักขีพยานในการต่อยมวยของวัยรุ่นชาย2คนโดยมีพ่อแม่ของทั้ง2ฝ่ายรับทราบและยินยอมให้มีการต่อยมวยครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยเป็นหัวโจกกันเวลาเจอหน้ามักยกพวกพร้อมอาวุธไล่ตีกันไปมาเป็นประจำกระทั่งล่าสุดก็ถืออาวุธมีดไล่ฟันกันในชุมชนทำให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ปัญหาด้วยการเอาลูกมาต่อยมวยกันให้จบปัญหาไปเลยโดยใช้เวทีค่ายมวยช้างมหาราชเป็นเวทีตัดสินแพ้ชนะให้กับทั้งคู่แล้วก็มีผู้สื่อข่าวมาเป็นสักขีพยานผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ค่ายมวยพบกับนางสาวชุติมาอายุ45ปีคนนี้เป็นแม่กับนายบัญญัติอายุ20ปีอันนี้ลูกชายได้ฝ่ายคือนางสาวนาลีรัตน์อายุ41ปีแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งคือนายณัฐพงศ์อายุ20ปีเท่ากับว่าลูกเนี่ยอายุเท่ากัน2คนคือ20ปีทั้ง2ฝ่ายวอร์มร่างกายก่อนขึ้นชกบนเวทีตามกติกาซึ่งชกยกละ3นาทีทั้งหมด3ยกโดยมีญาติและเพื่อนๆทั้ง2ฝ่ายจำนวนมากต่างมาให้กำลังใจและเป็นกองเชียร์แม่เนี่ยก็บอกว่าทั้งคู่ทะเลาะกันไปมาต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าอีกคนเริ่มก่อนมีเรื่องกันตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาปี68อ่ะยาวมาไม่จบสักทีก็เลยไปคุยกับแม่ของคู่กรณีก็เลยสุดท้ายตกลงว่างั้นเอาแม่มาต่อยกันเลยเอาลูกๆมาต่อยกันเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าพอถึงเวลาขึ้นชกทั้งคู่ออกอาวุธหมัดเนี่ยใส่กันท่ามกลางเสียงเชียร์กระทั่งก่อนจบยกที่1นายบัญญัติได้ฟันศอกและต่อยซ้ำเข้าที่โหนกแก้มซ้ายของนายณัฐพงศ์เป็นแผลแตกเลือดอาบกรรมการเข้าไปดูบาดแผลพบว่ารุนแรงกรรมการจึงต้องยุติทำให้นายจามรเป็นฝ่ายชนะนายสมศักดิ์ก็ไม่ใช่ขออภัยฮะ
0: อย่าอิน
1: ทำให้นายบัญญัติเป็นฝ่ายชนะก่อนที่เจ้าของค่ายมวยจะขึ้นมาแล้วก็ปรับความเข้าใจทั้งคู่เข้าใจกันนี่แหละฮะแล้วก็ขอให้จบจริงๆตามสัญญาคือลงเวทีหลังจากวันนี้ไปไม่ใช่ไปตีกันอีก
0: ก็คล้ายๆ

0: ไอ้ศึกวันกันชัยที่เขาเอาเด็กวันสงกรานต์ที่ทะเลาะกันมาจะมาต่อยกันวันที่19นี้นะพี่นะ
1: เออก็ดีนะ
0: พ่อแม่ก็ยินยอมให้มาต่อยกันเลยจะได้จบๆกันไป
1: ต้องรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะทะเลาะเลิกทะเลาะกันจริงไหมเพราะว่าฝ่ายนั้นเจ็บเยอะ
0: ครับ
1: นะฮะ
2: มหานครรอดทิศอันดับ6
0: แต่วันนั้นไอการแก้ปัญหาแบบนี้ผมฟังเสียโบ๊ทเพชรยินดีนะโปรโมเตอร์นะเขาพูดดีนะเขาบอกว่าเองเลิกเองพวกเองเป็นนักมวยและเองไม่ใช่นักเลงการชกเนี่ยมันมีค่าตัวมันหาเงินได้นะพวกเองไม่ใช่นักเลงแล้วอยากแก้ปัญหาด้วยวิธีนักเลงเพราะว่าเราคือนักมวยแล้วจะไม่รู้ว่าน้องๆเขาจะคิดได้ป่ะนะพี่นะ
1: เออ
0: เขาจะคิดได้แบบนี้หรือเปล่า
1: ถ้าใจกว้างพอถ้าเป็นลูกผู้ชายใจกว้างพอก็รู้จักแพ้ชนะและอภัยมันก็จะจบที่สำคัญคนเราจะมีเป็นศัตรูมาทำไมพี่เข้าใจป่ะดง
0: เออใช่ใช่ใช่
1: มันไม่มีความสุขเนาะคือออกจากบ้านสมมติวันหนึ่งแต่งตัวออกจากบ้านไปเนี่ยก็เจอใครเราก็อยากจะคุยได้กับทุกคนแม้หรือยิ้มแย้มได้กับทุกคนแม้จะรู้จักหรือไม่รู้จักเราไม่ใช่คนบ้านนะเดี๋ยวบอกก่อนเราจะยิ้มให้ทุกคนแต่หมายความว่าเราควรจะใช้ชีวิตที่มีความสุขเพราะว่าชีวิตเรามันนับถอยหลังลงไปทุกวันน่ะ
0: ใช่ไหม
1: ถ้าคิดได้ที่ว่าก็ควรจะเลิกทะเลาะแล้วไปเอาดีทางอื่นแหละไปทำอย่างอื่นให้มันสบายใจก็เจอหน้ากันก็โอเคจบจบกันไป
0: ใช่ใช่ทุกวันนี้มีคนไม่คุยด้วยกี่คน
1: ไม่ค่อยมีนะปกติจะมีแค่ที่ไม่คุยกับพี่เลยจะเป็นหมาที่คุยกับมันไม่ยอมตอบ
0: เลยนึกว่ามุกว่าสอนเขาอย่างดีเลยแต่ตัวเองนี่ที่ลิสต์ไว้นี่เป็น10ที่ไม่คุยด้วย
1: ตัวเองนี่โอ้โหนับนิ้วไม่ถ้วนนะครับนิ้วก้อยก็เย็บนิ้วโป้งก็เย็บหลังก็เย็บหัวก็แตกขาก็เป๋อุ้ยแล้วบอกคนอื่นละ
0: แต่อย่างที่ว่าดีแหละดีแหละถ้าเรารู้จักให้อภัยกันได้นะเออนะครับ
1: ผมพี่ก็จะให้อภัยโลกเสมอ
0: สุดยอดเลยครับพี่บอยเป็นพี่ชายที่แสนดีอย่าให้เป็นเหมือนคนนี้นะครับนี่ฮะตกไปเป็นเหยื่อคือไปกู้เงินนอกระบบก็ทุกข์ใจอยู่แล้วไปเจอเจ้าหนี้เรียกมาขัดดอกอีกพี่โอ้โหนะฮะคือถ้าไม่มีตังค์จ่ายแล้วไม่อยากให้เก็บดอกเบี้ยรายวันก็เอาตัวเข้าแลกเอารูปโป๊เอารูปเปลือยเข้าแลกนะครับโดนขู่บังคับวันนี้หญิงสาวรายหนึ่งไปร้องกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับนะที่สายไหมต้องรอดนะฮะพี่เอกก็พาหญิงผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความนะครับกับพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อเอาผิดกับนายทุนเงินกู้นอกระบบ 1. เรียกดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด 2. ให้ถ่ายคลิปโป๊เปื่อยนะฮะเพื่อเอาไปประจานถ้าเกิดว่าเบี้ยวหนี้นะครับ3. มีการบังคับให้มาล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าพูดง่ายคือขาดส่งดอกรายวันก็เอาตัวเนี่ยมาแลกเข้าแลกแล้วจะไม่โดนทำร้ายร่างกายแบบนี้นะครับก็พี่เอกก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้แจ้งความที่โรงพักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปกระทรวงยุติธรรมเข้าโครงการคุ้มครองพยานนะครับพฤติกรรมของแก๊งดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากู้ครั้งแรกเนี่ย 5,000 จ่ายดอกวันละ200
1: ครับ
0: นะแกก็จ่ายมาหลายเดือนแล้วนะจนมันเกิน 5,000 ไปแล้วล่ะนะครับซึ่งนะผู้เสียหายก็ไปยืมเพิ่มมาครั้งที่2อีก 5,000 นะครับคราวนี้เนี่ยนายทุนเนี่ยบังคับให้ถ่ายคลิปโป๊เปื่อยแล้วก็เรียกเก็บดอกวันละ400ทีนี้มีวันหนึ่งแกจ่ายไม่ไหวนะจ่ายไม่ไหวถูกนายทุนนะครับขู่ว่าจะปล่อยคลิปโป๊เปื่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ปล่อยคลิปก็มาหาที่ห้อง
1: โ
0: อ้นะก็นี่แหละเรียกจะแกก็กลัวนะโดนข่มขู่ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องอนาจารด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะไกล่เกลี่ยสามารถไกล่เกลี่ยให้มันจบได้ไหมเพราะว่าแกก็จ่ายรายวันไปเยอะกว่าที่กู้มาแล้วครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสม

0: อยู่ประพัด
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5ไปดูเรื่องของถูกซึ่งทำให้หนุ่มท่านหนึ่งเกือบจะต้องเสียบ้านไปเพราะว่าไอ้เจ้า power bank ที่สั่งมาจากออนไลน์มันเกิดการระเบิดแล้วไฟลุกท่วมยิ่งดับไฟยิ่งแรงคุณผู้ฟังครับเป็นเหตุการณ์ระทึกเมื่อหญิงสาวเนี่ยกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ภายในบ้านโดยมี power bank เนี่ยวางอยู่บนโต๊ะจู่ๆมันเกิดการระเบิดขึ้นมาก่อนที่หญิงสาวตั้งสติได้จึงรีบเอาหมอนตบไฟที่กำลังลุกแต่ไฟไม่ดับสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ฟังครับตัดสินใจเขี่ยออกจากบ้านจนไฟไหม้ผ้าม่านแล้วก็ประตูเคราะห์ดีที่ดับเอาไว้ได้ทันนะไฟเหตุเกิดที่บ้านในพื้นที่ของตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้นะฮะโดยล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่เกิดเหตุไปเจอกับนายกิติศักดิ์อายุ45ปีเป็นไรเดอร์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็นำเอาเศษชิ้นส่วนของ power bank ที่ระเบิดมาให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วก็บอกว่าไอ้เจ้า power bank อันนี้เนี่ยเขาสั่งมาทางออนไลน์ราคา400บาทไม่ทราบว่ามีมอกหรือไม่เป็นของแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้สั่งมาใช้ก็เพราะเห็นว่าราคามันถูกดีและส่วนใหญ่มันก็คือเขาเนี่ยมีแบบสั่งซื้อของออนไลน์ประจำวันเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งชาร์จ power bank อันนี้ไว้ชาร์จจนเต็มนะแล้วก็นำมาวางไว้บนโต๊ะโดยไม่ได้เสียบชาร์จทิ้งไว้ด้วยนะแค่วางเอาไว้คุณฟังครับจู่ๆมันก็ระเบิดเลยเขามีคลิปด้วยครับนี้ที่ภรรยาเนี่ยอยู่บ้านจึงดับไฟไว้ได้ทันหากไม่มีใครอยู่บ้านหรือว่าเก็บเอาไว้ในรถเนี่ยไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะความเสียหายก็เลยอยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องนะไปตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทางออนไลน์ด้วยไม่ใช่ว่าเห็นราคาถูกซื้อหาง่ายแค่กดๆดูในมือถือก็สั่งมาใช้เลยแล้วมันจะมีภัยติดตามมาด้วย
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: เมื่อคืนนี้มีศึกพระกลางดึกไปรูปหนึ่งนะครับคือกรณีของทนายพัชร์พี่ทนายเมียหลวงนะฮะเขาออกมาเปิด

0: ผยเรื่องราวนะครับของผู้หญิงคนนี้เป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรีเขาบอกว่าเขาเนี่ยผู้หญิงลูกความเขาเนี่ยนะฮะแต่งงานอยู่กินกับสามีมา23ปีที่นอนนี้เดือน23ปีจู่ๆไปแอบรู้ว่าสามีเนี่ยแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระภิกษุในวัดแห่งหนึ่งที่นครราชสีมา
1: แล้วเขามีลูกกันไหมตอนเขาอยู่กับสามีคนนี
0: ้ไม่มีฮะ23ปีกินอยู่กันมา
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่แล้วก็ไม่เคยระแคะระคายอะไรเลยจนเนี่ยสามีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ไปสืบคิดว่าเป็นผู้หญิงคนอื่นปรากฏว่าอ้าวเป็นพระ
1: เออ
0: เป็นพระอยู่ที่เป็นพระอยู่ที่อุบล นะครับอยู่ที่วัดในอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลนะฮะวันนี้ทีมข่าวก็เลยไปที่วัดแห่งนี้เขาบอกหูคาดกับพระผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้เนี่ย10นาทีเจอท่านรักษาการเจ้าอาวาสบอกว่าพระรูปนี้สึกไปเมื่อคืนนี้แล้วเก็บข้าวเก็บของออกจากวัดไปแล้วนะครับอดีตพระธงชัยครับอายุ30ปีคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะ
1: คร
0: ับ ก็ท่านรักษาการเจ้าอาวาสบอกว่าอดีตพระธงชัยเนี่ยนะตอนที่มาลาสิกขาเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นชู้แต่บอกว่าเขาเนี่ยรู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้อีกก็คือมีความสัมพันธ์ก็คือเป็นเหมือนคุยกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเขาอย่างนั้นนะเขาบอกเจ้าว่าแบบนั้นว่าผมเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็รู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อนที่เขาจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้อีกไม่มีอะไรเขาบอกท่านเจ้าว่าว่าไม่มีอะไรแต่ว่าเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ขอลาสิกขาไปนะครับขอสึกออกจากผ้าเหลืองไปนะฮะเห็นบอกว่าบวชมาตั้งแต่ปี67นะมาบวชเนี่ยตั้งแต่ปี67ก็หลวงพ่อท่านก็ไม่ทราบหรอกครับว่าพฤติกรรมของท่านเนี่ยเบี่ยงเบนหรือว่าชอบผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เคยรู้ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าถ้าในมุมของในด้านสงฆ์เนี่ยท่านเป็นพระที่ปฏิบัติจิตอะไรด้วยด้านสงฆ์เนี่ยครบถ้วนทุกอย่างก็ท่านเจ้าว่าจะบอกเลยว่าก็เสียดายที่เสียพระดีๆเป็นที่รักและศรัทธาของชาวบ้านไป
1: โอ้ที่เห็นในโซเชียลมันแบบว่าโพสต์กันแต่พี่ไม่แน่ใจในรายละเอียดคือสามีขอแค่เขาผัวเราเป็นเมียพระผัวอะไรประมาณนี้
0: เรื่องนี้แน่เลยนะบางคนบอกต้องอ่านท่าผัวหลายรอบ
1: คือจะงงๆเลยว่าคือแล้วจู่ๆที่แต่งงานมา23ปีไปเป็นอะไรกับพระนี่ก็งงนะ
0: อะไรกับพระแล้วคิดดูพี่ชาวบ้านที่เดชอุดมมีคนร้องไห้เลยนะพอรู้เรื่องนี้ว่าท่านสึกเนี่ยคือรักและศรัทธาตัวอดีตพระพรชัยนี่มาก
1: ก็มี
0: บางคนก็ร้องไห้ออกมาเลยอ่ะที่นักข่าวไปสัมภาษณ์ที่วัดเนี่ย
1: แผลที่เราไม่รู้อีกเยอะนะโด่งเนาะบางทีเรื่องใกล้ตัวอยู่แค่ปลายจมูกก็ยังคิดว่ามันไม่น่าจะใช่แต่มันก็เป็นเนาะ
0: บางทีก็23ปีไม่เป็นแบบเพิ่งมาอาจจะเพิ่งมารู้ไหมอ่ะมันรู้ตัวไหม
1: ไม่แต่งไงมันเกาหัวเลยเนี่ย
0: ถามผม
1: ไม่จะพูดอะไร
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ครับคุณฟังใครอยู่ในพื้นที่นี้นะน่าจะได้รับผลกระทบไปบ้างแล้วนะฮะไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เขารายงานเหตุพายุดูร้อนเมื่อตอนประมาณบ่ายสองโมงครึ่งที่ร่องถาที่แล้วฝนตกพัดผ่านพื้นที่หมู่ที่หนึ่งและหมู่ที่หกของตำบลบางหลวงหรือว่าตลาดบางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแสดงว่าช่วงบ่ายที่ฝนตกทั่วไปคุณฟังฮะส่งผลให้ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง115กิโลวัตต์และระบบจำหน่ายไฟฟ้า22กิโลวัตต์ได้รับความเสียหายเสาไฟฟ้าหักโค่นหลายจุดกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของสายไฟฟ้าหักโค่นเนี่ยประกอบด้วยสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้า22กิโลวัตต์หักโค่นเนี่ย18ต้นด้วยกันครับสายไฟฟ้าขนาด 12.20 เมตรเนี่ยจำนวน1ต้นแล้วก็เสาไฟฟ้าขนาด12เมตรเนี่ยจำนวน1ต้นและสายไฟฟ้าขนาด9เมตรเนี่ยจำนวน1ต้นนอกจากนี้ยังพบทรัพย์สินของประชาชนเสียหายก็ได้แก่บ้านเรือนประชาชน12หลังรถยนต์6คันจักรยานยนต์2คันโอ้ก็นี่นะฮะขนาดนี้ยังไม่สามารถ

0: ารถที่จะประเมินมูลค่าความเสียหายได้ทางไกด์มาร์คหรือภาคสาขาบางเรนแล้วก็สาขาบางหลวงก็เรียกระดมพนักงานเข้าพื้นที่ดูแลแต่ว่าหมายเนี่ยคือไฟฟ้าตกฝนตกหลายพื้นที่ด้ง
1: ครับ
0: เฉพาะที่ปทุมธานีบ้านทีบ้านด้งตกไหม
1: ตกเหมือนกันนะครับพี่พื้นเปียกหมดเลยตกในเมืองก็ตกตรงนี้เข้าเมืองมาก็ตก
0: โอ้โหบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่นอกเมืองเหรอ
1: ชื่อพี่ทับประเวศ
0: ผมไม่รู้เป็นคนต่างจังหวัดรู้เป็นคนนอกเมือง
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อาจจะทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้เลยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังนะครับพี่บอยเพราะว่าต้องชื่นชมนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลองวิ่งเราเห็นคนไปเที่ยวที่บอกเกาะช้างเนาะรถแต่แถวยาวกัน8กิโลรอลงเรือกัน 5-6 ชั่วโมงนะครับล่าสุดมีคนทำกระเป๋าสตางค์เนี่ยหล่นนะฮะคนเกาะช้างนี่เขาบอกว่าเป็นคนดีจริงในกระเป๋าเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ร่วมๆหลักแสนบาทนะฮะเขาส่งคืนเจ้าหน้าที่นะครับนี
0: ่
1: นะครับวันนี้ครับกำนันตำบลเกาะช้างใต้นะครับเล่าเหตุการณ์นักท่องเที่ยวสาวชาวจีนทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายใจนี่ก็คิดว่าไม่ได้คืนแล้วล่ะนะครับประกาศตามหาตั้งแต่วันรายงาน1พฤษภาคมนะจนกระทั่งเนี่ยนะครับมีชาวบ้านมาแจ้งนะฮะกับกำนันว่าเจอครับเจอกระเป๋าเนี่ยตกอยู่บนสะพานบางเบ้านะฮะชาวบ้านเขาก็เก็บไว้แล้วก็โพสต์ตามหาเจ้าของเหมือนกันเจ้าของก็ตามหากระเป๋าคนที่เก็บได้จะโพสต์ลงกลุ่มตามหาเจ้าของเหมือนกันนะฮะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการไกด์นะครับจนในสุดก็มาเจอกันจนได้นะเขาบอกห้องในเนี่ยนะครับมีเงินสกุลหยวนกับเงินไทยเนี่ยแสนกว่าบาท
0: ครับ
1: นะคนที่เก็บได้เนี่ยชื่อว่าลุงเขียวนะครับลุงเขียวเนี่ยขอแค่ฉายาแค่นี้พอลุงเขียวเกาะช้างไม่ขอเปิดเผยชื่อจริงแกบอกว่า
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นทรงศีลเมื่อพระราชาคณะถวายศีลและพระสงฆ์ถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ปิ่นโตภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ20รูปเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วประทับยืนประเคนแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้าไปรับจนครบ20รูปเสร็จแล้วทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา

0: จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏฑภัณฑ์เสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏฑภัณฑ์ครบ3รอบพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เจิมพระนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วโหรหลวงผูกผ้าสีชมพูเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายเครื่องราชกกุฏฑภัณฑ์และพระราชลัญจกรพระคุฑผ่าทองคำประจำรัชกาลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาโดยวันที่4พฤษภาคมนี้เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติโดยประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.อันหนึ่งทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีชัตรมงคล4พฤษภาคม2569กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดณท้องสนามหลวงโดยทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินโดยบัญชาการนาวิกโยธินได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์โดยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันนะคะในวันเขาเรียกว่าเป็นวันหยุดยาวนะคะตะเริกนะคะก็หลายๆท่านเนาะได้หยุดกันมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วใช่ไหมได้หยุดกันมาตั้งแต่วันที่1 2 3 4 4วันยาวๆแล้วนะคะพรุ่งนี้ได้เวลาที่ต้องกลับมาทำงานกันแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายๆพื้นที่เนี่ยฝนตกใช่ไหมแล้วก็ที่พิมดาอยู่เนี่ยนะคะก็ตกไปแล้วเรียบร้อยหยุดแล้วเรียบร้อยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้มากับฝนในวันหยุดนะคะตะเริกแบบนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยฝนตกในทะเลค่ะจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะฝนซาน้ำตาหยุดไหลค่ะจากพี่ดวงตาคงทองและปิดท้ายกันด้วยฝนต้องสาบจากพี่ตั๊กแตนชลดาในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้องมาพร้อมกับเสียงปรบมือนะไม่งั้นไม่ใช่พิมดาตัวจริงนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังค่ะแทนน้องบอสธีรพงษ์1วันนะคะน้องบอสติดภารกิจนะคะหรือว่าติดฝนเอ๊ะหรือว่าติดสาวเอ๊ะแฮ่ไม่รู้ยังไงนะคะวันนี้น้องบอสไม่ได้มานะคะก็เป็นพิมดาดูแลคุณผู้ฟังก็แล้วกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรสามารถเพิ่มเติมเพลงมาได้เลยนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็สามารถเพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเดียวกันนะคะพิมดาก็จะเข้าไปดูเป็นระยะนะสำหรับ SMS นะคะแต่บางทีอาจจะไม่ได้อ่านออกหน้าใหม่เนาะคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอ่านอย่างไรดีนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะมีแต่เพลงนะคะที่ขอเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีชื่อคนขอเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นก็เลยเข้าไปดูแหละว่าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรกันในช่องทางนี้นะคะส่วนมากก็จะเข้ามาเพื่อที่จะให้คะแนนกับศิลปินนะคะที่เราชื่นชอบใช่ไหมเพราะว่าช่องทาง SMS เนี่ยนะคะเราก็จะนำเพลงที่ขอเข้ามาเนี่ยมารวบรวมนะคะเป็นคะแนนด้วยนะเพื่อที่จะเอาไปเข้าสู่มหานครชาร์ตนะคะและก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทางนี้เนี่ยแน่นอนเลยทีเดียวนะคะใครที่เข้ามาทางช่องทางนี้นะคะ Facebook Live เราก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันค่ะในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษเข้ามาทาง Facebook Live แล้วนะคะกดเขาเรียกอะไรกดไลค์กดไลค์กดหัวใจกดแชร์อะไรเรียบร้อยแล้วรายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมา

เอาละค่ะคุณผู้ฟังขามาแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วรายงานตัวแล้วเตรียมตัวเลยนะคะหยิบข้าวหยิบของหยิบสัมภาระของคุณให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมาแล้วนะคะสำหรับรถไฟสายด่วนขบวนแรกชั่วโมงแรกแบบนี้นะคะน้องไบสไลเดอร์สวัสดีค่ะพี่ปู่รัตนพันธ์นะคะพี่ตั้มกระเตาะค่ะบอกว่าบางพลีหยอดมา2เม็ดเองครับหมายถึงฝนใช่ไหมแหมเรียกเป็นเม็ดเลยนะตกใจหมดเลยนึกว่าเม็ดอะไรนะคะพี่นิพนธ์ค่ะรับฟังจากจังหวัดตากนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีด้วยสวัสดีด้วยนะคะบอกว่าน้องพิมนาวันนี้แต่งตัวเหมือนไปงานแต่งมาเลยครับพี่สุรยุทธ์นี่เขาจะคิดให้พิมดาทุกวันเลยว่าพิมดาแต่งตัวเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนอะไรนะคะผ่านมาแล้วหลายปีที่พี่คิดให้หนูนะคะหนูยังไม่เคยเป็นพิมดาเลยสักวันนึงเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้เหมือนคนนั้นเหมือนอาชีพนั้นอาชีพนี้ตกลงพิมดาเป็นอะไรกันแน่นะเนี่ยงงตัวเองเหมือนกันนะคะพี่เอสุดหล่อนะคะแล้วก็ยังมีพี่สาวอสมจังหวัดกระบี่ด้วยรายงานตัวแล้วนะคะบอกว่าบ้านพี่สาวก็ฝนตกค่ะนะคะพี่ปุญญวัฒน์ฟังจากอุบลราชธานีนะคะพี่ทิพย์ภาพรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่อรุณแสงสอนนะคะมีพี่หนูริ่งด้วยนะคะบอกว่าพี่ประชุมนะคะจากบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นเลยใช่ไหมคะพี่หนูริ่งนะคะทักทายกันประชุมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแป๊บหนึ่งนะมีพี่เอกสุดหล่อเราทักทายกันแล้วนะคะน้องฟ้าใสนะคะน้องฟ้าใสสวัสดีด้วยนะคะมานั่งเฝ้ารอก็เป็นแอดมินของน้องบอสธีรพงศ์นะคะแล้วก็มานั่งเฝ้ารอน้องบอสนะคะแต่วันนี้น้องบอสไม่มานะพี่จำปีขุนทองนะคะพี่สายทองหูตาไม้ด้วยค่ะพี่อาคมนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะพี่จุ๊บแจงพี่บงกตทิพย์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่โชคชัยนะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวดูซิแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งพี่พีระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอร์นมาแล้วนะคะยายนาอาหารตามสั่งพี่พันธุนีกระจมขาด้วยลุงต่อยแก่แล้วนะคะมีอีกไหมฮะรายงานตัวเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทางช่องทางนี้นะคะ Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจด้วยนะคะหรือจะกดอะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณผู้ฟังถนัดเลยนะคะถนัดกดอะไรกดสิ่งนั้นมาได้เลยนะคะแล้วก็รายงานตัวกันมาพี่หนูเพียรภกากุลพี่โอ๊ตต่อด้วยพี่วันนี้มั่งมีผลนะคะพี่นงลักเกื้อสมพรกิจพี่ประสิทธิ์สุวรรณตรายด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุนทรสุนทรานนะคะมาขึ้นรถไฟปูนๆนะคะโกต้นบ้านหนองผาราดรายงานตัวครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่ไก่ย่างมาแล้วครับไก่ย่างพี่อะตอมอะตอมใช่ไหมคะนะคะหมดหรือยังพี่ประโยงนะคะทักทายกันแล้วนะคะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะในช่วงแรกๆแบบนี้พี่อนุภาพจากทุ่งสงบอกฝนตกนิดๆนะคะวันนี้ทั่วประเทศไทยเลยเนาะหลายๆพื้นที่นะคะฝนตกลงมาอาจจะเป็นผลมาจากพายุฤดูร้อนนะคะก็ยังดีนะฝนตกลงมาก็จะทำให้เราชุ่มฉ่ำหน่อยอากาศจากที่มันอบอ้าวเนี่ยหลังจากฝนตกมันก็ทำให้มันเย็นขึ้นมาได้เนาะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะหลังจากจบเพลงนี้ค่ะพิมดาจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366ค่ะโทรมาจองสายกันได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าน้องเป้งโกะคนสวยเขารอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หลังจบเพลงนี้เดี๋ยวเรารับหนึ่งสายหน้าใหม่กันด้วยนะคะพี่อะไรเนี่ยพี่เรืองนิดใช่ไหมสวัสดีด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะไปแล้วนะรถไฟออกแล้วนะจ๊ะไปแล้วเรียบร้อยชั่วโมงหน้าเดี๋ยวค่อยมารับคุณผู้ฟังกันใหม่นะคะหลังจากจบเพลงนี้อย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยค่ะ

0: ู้สาวเก่าเขาบทจบนะคะเพลงนี้จากน้องเนยพัศวรรณค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
0: เนี่ยแหละเราก็รีบตลอดเลยนะคะไม่เปิดโอกาสให้จิงเกิลพูดจบเลยแย่งเขาพูดนะคะอ่ะทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคนสวยครับ
0: สวัสดีอุ้ยรู้ได้ไงว่าสวย
3: เฮ้ยฟังเสียงรู้อะคร
0: ับ ฟังเสียงรู้เลยใช่ไหมเคยมาแอบส่องที่ Facebook Live หรือเปล่าเนี่ย
3: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
3: ในจอขาวดำครับ
0: จอขาวดำแต่ว่าแค่ฟังเสียงนี่คือรู้เลยว่าสวย
3: ใช่คร
0: ับใช่ไหมพี่นี่เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีพรสวรรค์มากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่ไทยถูกเป๊ะเลย
3: ถูกหวยนะครับ
0: ถูกเป๊ะเลย
3: ถูกเป๊ะ
0: ถูกเป๊ะเลยเพราะว่าตัวจริงก็สวยแบบที่พี่พูดเลย
3: ครับผม
0: นี่ไม่มีการ
3: นครพนม

0: ฝนกำลังจะตกครับ
1: ฝนกำลังจะตกใช่ไหมคะแปลว่าทั้งวันนี้ฝนยังไม่ลงมาเลยใช่ไหมนครพนม
0: ไม่ลงมาหลายวันแล้วครับ
1: แต่ว่าตอนนี้นี่มาแล้วคลึ้มมาแล้วใช่ไหม
0: คลึ้มมาจะตกก็ไม่รู้แหละ
1: อยากให้ตกไหมหรือไม่อยาก
0: อยากให้ตกครับ
1: อยากให้ตกใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำอาชีพเกษตร
0: เพราะว่าทำนาไงครับ
1: ใช่ไหมพี่หน่อยนครพนมเราเคยคุยกันหรือยัง
0: เคยคุยแล้วครับ
1: เคย
0: ประมาณเด
1: ือ
0: นก่อนครับ
1: เดือนก่อนใช่ไหมคะพี่หน่อยก็คือมีอาชีพทำนา
0: ใช่ครับ
1: ต้องการฝน
0: ใช่ครับ
1: แต่ฝนนี่มาตกในกรุงเทพช่ำเลยนะ
0: ใช่เลยน่าจะมาตกบ้านนอก
1: แล้วไม่ยอมไปทางนู้นบ้างเลยแต่ว่าไม่แน่นะคืนนี้อาจจะตกก็ได้
0: ไม่ตกมาเป็นเดือนแล้วครับ
1: เป็นเดือนเลยเหรอพี
0: ่ใช่คือมาก็ไม่ตกครับ
1: คืออย่างเดียวใช่ไหม
0: แปล
1: กเหมือนกัน
0: นะร้องด้วย
1: ทางหน้าทางภาคอีสานฝั่งนู้นฝนไม่ตกนะต้องมาตกแถวนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยแล้วกันให้คืนนี้ฝนตกลงมานะ
0: ครับผม
1: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่หน่อย
0: บุพเพครับ
1: บุพเพสันนิวาสของน้องเบียร์วราวุฒิใช่ไหมคะพี่เบียร์สิพี่เบียร์เรียกทุกคนน้องหมดเลยนะบุพเพสันนิวาสของพี่เบียร์วราวุฒิมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
0: ดีเจหน้าใหม่ดีกว่าครับ
1: ดีเจหน้าใหม่ก็คือพิมดา
0: ใช่ครับแล้วก็ทุกท่านที่ฟังด้วยครับ
1: ได้เลยนะคะมีอะไรอยากจะพูดไหมอยากจะพูดอยากจะฝากบอกกับชาวลูกทุ่งมหานครบ้างไหมคะ
0: ผมฟังเกือบทุกวันเลยครับแต่ว่าผมไปตลอดเลยครับฟังวิทยุ
1: แล้ว
0: ก็ดีเจทุกท่านเปิดเพลงเพราะทุกคนเลยครับ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยให้กำลังใจไหมพี่น้องชาวไทยอะไรมั้งไหมมีไหมอยากให้กำลังใจใครหรืออยากพูดอะไรระบายอะไรไหม
0: ไม่ครับ
1: ไม่มีนะ
0: ให้กำลังใจดีเจทุกท่านเลยครับ
1: น่ารักมากๆเลยนะคะให้กำลังใจไปทางพี่หน่อยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: ขอให้
0: น้องหน้าไม้ก็ได้ครับน้องหน้าไม
1: ้น้องหลังไม้น้องแป้งโกะใช่ไหม
0: ใช่น้องแป้งโกะแล้วครับ
1: เราไปติดใจอะไรเขาอ่ะ
0: เวลาผมโทรไปจะรับประจำแล้ว
1: น้องแป้งโกะรับสายประจำเลยก็เลยถูกใจน้องแป้งโกะเนาะได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดเพลงพอให้ตอนนี้ก็คือถึงช่วงเวลาพักผ่อนของพี่หน่อยแล้วใช่ไหม
0: ครับผม
1: ตอนกลางวันทำนาใช่ไหมคะ
0: ไม่แบบว่าออกไปดูเขาไถนาให้ครับ
1: ไปเฝ้าเขาไถนาช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่จะต้องไถนากันก่อนใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ
0: แบบว่าทำนาก็ง่ายๆครับแบบว่ามีคนไถให้ครับ
1: มีคนไถให้เราก็คือจ้างเขาไถนาให้เรา
0: ใช่ครับ
1: แล้วจะถึงหน้าที่ของเราตอนไหนคะ
0: ตอนเก็บตังค์มาเก็บข้าว
1: เกี่ยวข้าวตอนเกี่ยวข้าวเนาะแล้วก็จ้างเขามาเกี่ยวข้าวอีกใช่ไหม
0: ใช่ไม่มันใช้รถเกี่ยวครับ
1: อ๋อใช้รถเกี่ยวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือนั่นก็คือถึงหน้าที่ของเราแล้วเมื่อไหร่
0: จ่ายตังค์ครับ
1: จ่ายตังค์จ้างคนมาเกี่ยวคนก็ขับรถเกี่ยวให้เราอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเมื่อไหร่เราจะได้เกี่ยวคะ
0: ไม่รู้ครับ
1: หรอปกติประมาณกี่เดือน
0: ไม่ใกล้จะถึงปีใหม่นะครับ
1: โอ้ช่วงปลายปีเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับประมาณ 3-4 เดือนนะครับ
1: ช่วงนี้เราก็ฟูมฟักข้าวกันไปก่อนเนาะพี่เนาะ
0: ใช่คร
1: ับ นะคะขอบคุณมากๆเลยพี่หน่อยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอให้ฝนตกนะคืนนี
0: ้ครับขอบค
1: ุ
0: ณมากคร
1: ับ ขอบคุณมากๆค่ะนั่นแหละพักผ่อนนะคะฝันดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ขอขอบคุณกันด้วยนะคะยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าคนมีเจ้าของจาก MC2 ฟิชเชอริ่งกับบางนัส Future Band นะคะเป็นเพลงที่พี่เกรียงศักดิ์นะคะจากศรีราชาแนะนำมาทางหลังใหม่พี่เกรียงศักดิ์แนะนำนะคะเวอร์ชันของน้องนิตาและระดามานะคะแต่ว่าคนนี้แหละค่ะที่เป็นต้นฉบับนะก็เลยเปิดเป็นเวอร์ชันต้นฉบับให้ฟังกันละกันนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อ่ะสูวาสูดีสูก็ดีกันซะเอาตบมือพร้อมกัน

สูวาสูดีนะคะจากพี่ปีเตอร์โฟร์ดีไฟสูวาสูดีสูก็ไปกันซะประมาณนี้นะคะเพลงนี้ค่ะพี่ปีเตอร์มาร้องเอาไว้นะคะให้เราฟังกันแบบสดๆเลยค่ะในงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2500

0: คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: องดื่มสมุนไพรพญานาค
1: หอมเฮิร์บ
0: หอม
1: หอม
0: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: แล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงค่ะทิ้งท้ายกับชั่วโมงนี้นะคะเป็นเพลงที่มีคุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าจะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยนะคะ02-248-1366แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยสำหรับคนที่อยากคุยหน้าไมค์นะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับเนี่ยทวนเบอร์ให้ถูกต้องสักนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนมากโทรกลับไปอ่ะคนอื่นรับ ยังไงบอกเบอร์ตัวเองผิดยังไงเอ่ยนะคะก็ลองดูนิดนึงนะคะตรวจตราความถูกต้องนิดนึงก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะถ้าเกิดว่าอยากคุยสายหน้าไมค์เพราะบางทีนะคุณโชคดีค่ะคอมพิวเตอร์แรนดอมไปหาคุณแล้วแต่เบอร์ผิดนะคะแหมนะอ่ะเอาล่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่พี่มนัสจากนครศรีเขาขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะจัดให้เลยค่ะลมเพลมพัดค่ะออริจินอลเลยนะคะจากมาริโอน่านั่นเองค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเผยตั้งเอกนิติเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ชี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไทยต้องปรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการแสดงความเห็นที่ไม่ตรงกันในประเด็นโครงการแลนบริดจ์ของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยระหว่างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเป็นเพียงการพูดคุยคนละทีซึ่งเรื่องของโครงการแลนบริดจ์จะมีการตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาโครงการดังกล่าวโดยจะต้องพิจารณาทุกรูปแบบทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าของการลงทุนเรื่องของโลจิสติกและสิ่งที่ต้องผูกอยู่กับโครงการโดยให้เร่งสรุปผลการศึกษาภายใน90วันให้สอดคล้องกับบริบทโลกในปัจจุบันขณะนี้เปลี่ยนไปแล้วทั้งเรื่องความมั่นคงทางพลังงานภูมิรัฐศาสตร์การที่จะทำให้ประเทศไทยไม่มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากเกิดสถานการณ์หรือความขัดแย้งใดๆที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบด้วยดังนั้นต้องหายุทธศาสตร์ที่ให้ไทยยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้และหากจะมีผลกระทบจะต้องมีน้อยที่สุดเมื่อถามว่าประชาชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จะยื่นหนังสือคัดค้านต่อส.ส.ในพื้นที่เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนบริดจ์นายอนุทินตอบกลับทันทีว่าแต่ก็มีคนเห็นด้วยทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูลผลการศึกษาความคุ้มทุนและประโยชน์ที่ใช้สอยจากโครงการเขื่อนลำเปาประกาศหยุดส่งน้ำฤดูแล้งรับมือเอลนินโญนายสำรวยอินพิทักษ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเปาหรือเขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุว่าปัจจุบันปริมาณน้ำเขื่อนลำเปามีอยู่ที่787ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 40% จากความจุ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปริมาณน้ำสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เคยเก็บไว้ 11% ส่วนสาเหตุที่ต้องกันน้ำไว้สูงกว่าเดิมเล็กน้อยเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปีนี้อาจจะเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญขณะนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรทางโครงการจึงได้ประกาศหยุดส่งน้ำฤดูแล้งปี 2568/2569 และการส่งน้ำฤดูฝนปี 2569 รวมทั้งได้ปิดประตูอาคารระบายน้ำล้นเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากนี้จะเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำสภาพฝนฟ้าอากาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำให้มีความเหมาะสมต่อไปขณะเดียวกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ว่านายกรัฐมนตรีสั่งเร่งติดตามสถานการณ์โดยบูรณาการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลประชาชนและภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกินน้ำใช้สนับสนุนประปาหมู่บ้านและสำรองน้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทั่วถึงการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศรถชนเหล็กกั้นบอกระดับความสูงจนหักเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเอกชนบรรทุกรถแบ็คโฮไว้หลังคารถบรรทุกและจะขับลอดใต้สะพานขัวสลีเวียงพิงฝั่งตะวันออกกลางเมืองเชียงใหม่รถแบ็คโฮที่บรรทุกไว้หลังรถมีความสูงกว่า3เมตรทำให้ชนหลังคาคานเหล็กที่จำกัดความสูงไว้2เมตร80เซนติเมตรจนคานเหล็กหักและเสาเหล็กขนาดใหญ่หลุดออกจากฐานแต่รถบรรทุกยังค้ำยันฐานเหล็กไว้ไม่ให้ล้มลงมาจนทำให้รถต้องจอดคาอยู่ที่กลางถนนทำให้เสียพื้นที่จราจรไป1ช่องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องอำนวยความสะดวกและจากที่รถสามารถวิ่งสวนกันได้ต้องปิดการจราจรให้รถวิ่งได้ทางเดียวและต้องนำรถกระเช้าของแขวงทางหลวงมายกคานเหล็กเพื่อนำรถบรรทุกออกจากเส้นทางซึ่งอาจจะต้องมีการปิดถนนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายรถออกมาคาดว่าอาจใช้เวลาสักพักใหญ่หากไม่มีความจำเป็นให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนชั่วคราวนายหลงอายุ53ปีคนขับรถบรรทุกบอกว่าปกติใช้เส้นทางนี้เป็นประจำแต่วันนี้ได้บรรทุกรถแบ็คโฮไว้ด้านหลังเพื่อจะไปไซต์งานในพื้นที่ตำบลฟ้าห้ามซึ่งมีความสูงเกิน3เมตรทำให้เผลอคิดว่าความสูงไม่เกินจนชนกับคานเหล็กอย่างแรงทำให้คานเหล็กหักและเสาเหล็กหลุดออกจากฐานขณะที่เจ้าหน้าที่ฝากเตือนผู้ใช้รถให้สังเกตความสูงของรถยนต์ของตนเองด้วยเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน่ะ
4: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบาย

อากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับพิมพ์ดาวมหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสธีรพงศ์นะคะกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคุณผู้ฟังช่องทาง Facebook Live นะคะเข้ามาชมทั้งภาพและเสียงทางช่องทางนี้แวะเข้ามาดูกันหน่อยนะคะแล้วก็มากดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะส่วนทางหน้าไมค์ค่ะตอนนี้รออยู่แล้วนะคะทักทาย1สายหน้าไมค์กันก่อนสวัสดีค่ะฮัลโหล
3: ฮัลโหล
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
3: สุนาครับ
2: พี่สุนาพี่สุนาเบาเสียงวิทยุหรือยังเอ่ย
3: ยังไม่เบาครับ
2: เอาเบาก่อนเบาก่อนให้เวลาไปเบาเสียงวิทยุก่อนค่ะเราจะได้ฟังเสียงกันชัดๆเนาะมันจะได้ไม่สะท้อนไปสะท้อนมาเนาะเบาก่อนเบาก่อนเร็วไปเบาเสียงวิทยุก่อนนะคะเบาหรือยังเบาหรือยังเห็นไหมมันจะท้อนกันเห็นไหมพี่สุนาเบาเสียงยัง
3: เบาแล้วครับ
2: เบาแล้วได้ยินเสียงจากโทรศัพท์ชัดเจนนะคะ
3: ครับชัดเจน
2: ชัดเจนแล้วเห็นไหมเราตอบเร็วขึ้นแล้วเพราะว่าเสียงไม่สะท้อนแล้วพี่สุนาโทรจากจังหวัดอะไรเอ่ย
3: จังหวัดเลยครับ
2: จังหวัดเลยเสียงเหมือนง่วงนอนนะเนี่ยกำลังจะนอนเหรอคะ
3: คร
2: ับ ใช่ไหมวันนี้ได้ทำงานไหมคะ
3: ไม่ได้ทำหรอคร
2: ับ ไม่ได้ทำหรอวันนี้พักผ่อนอยู่บ้านทั้งวันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ใกล้ได้เวลานอนแล้วเนาะ
3: คร
2: ับ ปกติพี่สุนาทำงานอะไรหรือเปล่าคะ
3: ไม่ได้ทำอะไรคร
2: ับ ก็คืออยู่บ้านเฉยๆตลอดเลยใช่ไหม
3: ครับ
2: เป็นพ่อบ้านเนาะ
3: ครับ
2: อยู่กับใครคะอยู่คนเดียวหรือว่ามีคนอยู่เป็นเพื่อนไหม
3: แม่บ้านคร
2: ับ อยู่กับแม่บ้านนี่เองเนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่สุนา
3: ดอกหญ้าในป่าปูนครับ
2: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมมอบให้แม่บ้านไหม
3: ครับแม่บ้านไม่ฟัง
2: ฟังคนเดียวเน
3: า
2: ะ
3: แม่บ้านไม่ชอบ
2: เราฟังคนเดียวก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพี่สุนาผู้ตามพิมดาก่อนนะ
3: ครับ
2: ขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: โซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: ผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: เก่งมากเลยพี่สุนานะคะเดี๋ยวไปให้ไปฟังเพลงเพาะๆละนะคะรู้สึกว่ายิ่งคุยไปเรื่อยๆพี่สุดาเริ่มช้าลงไปเรื่อยๆเหมือนจะหลับแล้วใช่ไหม
3: ครับ
2: งั้น
3: ใ
2: กล้จะหลับแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมๆกันนะคะจะได้นอนฟังเพลงแล้วก็หลับไปเลยเนาะเพลินๆเนาะ
3: ครับ
2: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับ
2: นั่นแหละฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันด้วยดอกหญ้าในป่าปูนนะคะจากพี่ต่ายอรทัยซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัว199แล้วก็แบกกระเป๋าเข้ามาในเมืองนะคะมาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะซึ่งการเรียนในเมืองใหญ่เนี่ยแบกกระเป๋าเข้ามาเรียนคนเดียวเนี่ยมันว้าเหวนะคุณผู้ฟังมันเหงานะมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องราวของเพลงต่อมาสาวรามยามเย็นจากพี่บิวกัลยาณีนะคะก็นั่งเรียนไปมองรถมองไฟกันไปคิดถึงบ้านอะเนาะนะคะสุดท้ายแล้วเรียนไปเรียนมาประสบความสำเร็จจบแล้วค่ะบัณฑิตกรีดยางนะคะจากพี่หนุ่ยสุวินามาต่อนะคะและอีกหนึ่งเพลงที่สำเร็จอีกเช่นเดียวกันนะคะปริญญาเลค่ะจากพี่แสนนากานะนึกถึงพ่อแม่เนาะที่ส่งเงินให้เราเรียนทำงานหนักเพื่อเรานะคะก็ย้อนนึกถึงแล้วก็เอาความสำเร็จไปฝากพ่อแม่นะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันสำหรับพาเรทชุดนี้นะให้กับคนที่ตอนนี้ยังเรียนอยู่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดมาจากต่างจังหวัดแล้วมันเรียนในเมืองในเมืองใหญ่แบบนี้นะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังพาเรทเพลงฮิตค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะรถไฟกำลังจะออกแล้วนะคุณผู้ฟังมาแล้วค่ะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวทาง Facebook Live นะคะตอนนี้เข้ามาได้เลยค่ะทาง Facebook Live ค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเห็นไลฟ์ของพิมดาแล้วนะคะก็ส่งเสียงทักทายหน่อยส่งเสียงไม่ได้ก็พิมพ์ทักทายกันเข้ามานะคะรายงานตัวเข้ามาได้เลยพี่เองจ้ามาแล้วจ้ารอขึ้นรถไฟจ้าพิมพ์กันมาได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะกดสติ๊กเกอร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลูกทุ่งมหานครก็ได้นะส่งดาวก็ได้นะคะกดแชร์ก็ได้อะไรก็ได้นะคะเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกหลังไมค์ขึ้นก่อนนะคะหลังไมค์ค่ะวันนี้นะหลังไมค์ดูซิแป้งโกะคนสวยเปิดหลังไมค์ให้ดูหน่อยค่ะว่าวันนี้มีใครมาบ้างนะคะหลังไมค์วันนี้ค่ะน้องวอนจากจังหวัดกาญพี่วอนนะพี่มนัสนครศรีพี่กฤษศักดิ์ศรีราชาพี่เขียวชุมพรพี่นกสุพรรณพี่วิทยาศรีสะเกดพี่นีอุบลพี่คำเพียรสกลพี่สุริยานครศรีพี่สมศักดิ์จากกระบี่พี่ลุงต่อยจากจันทบุรีพี่สุนทรจากปทุมและหนุ่มหน้าตาดีจากสุพรรณนี่ละค่ะนะคะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบมากันคับคั่งเลยนะคะน่าจะเตรียมตัวแล้วล่ะหยุดยาวมาแล้วเรียบร้อยพักผ่อนมาแล้วชาร์จแบตเติมพลังแล้วนะคะวันนี้พลังเยอะนะโทรกันเข้ามาเพียบเลยส่วนทาง Facebook Live ค่ะรายงานตัวกันหรือยังมาหรือยังนะคะมาแล้วนะคะพี่เสียเปียกคนเดิมไงจะใครหล่าวันนี้เป็นพี่นะให้เป็นพี่วันหนึ่งเนาะคุณแม่อรุณนะคะพี่สมหมายสุภาษิพี่ประภัยศรีแตงเขียวพี่แอนอลิสน้องมังกรธนชนพี่พาเรตพี่พาเรตพี่อนุชาเขาพูดถึงพาเรตมาเราก็เลยเรียกเขาว่าพี่พาเรตซะเลยนะคะพี่อนุชาเนี่ยจากจังหวัดเลยนะคะเขาก็จะชอบตั้งชื่อพาเรตมาให้นะคะพี่อนุชาบอกว่าพาเรตเพลงฮิตนะคะเดือนนี้สโลแกนยาวหน่อยนะใครที่โทรมาหน้าใหม่ต้องท่องกันดีๆนะคะพี่สมหมายด้วยพี่ชัญญานะคะพี่สุรยุทธสมานอคณีบอกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วกราบนะคะแล้วก็ยังมีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะพี่กระแตนะคะพี่กระแตบอกว่าพี่ซื้อสบู่ไม่ได้มาด้วยแหละแต่ยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวถ้าลองใช้เมื่อไหร่แล้วจะมารีวิวอันนี้พิมดาพูดเองพี่กระแตพูดมาถึงแค่ว่ายังไม่ได้ลองใช้นะคะพี่กระแตถ้าใช้แล้วเป็นยังไงมารีวิวให้ฟังด้วยนะคะสบู่ไมด้าผู้สนับสนุนชุดพาเรทของเราใช่ไหมคะเมื่อวันแรงงานเขาก็ไปออกบูธกันด้วยโอ้โหจัดโปรกันแบบจัดโปรกันแบบฉ่ำๆเลยคุณผู้ฟังมีใครได้ซื้อสบู่ไมด้าไปใช้กันบ้างยังไงก็ลองทักมาบอกกันหน่อยรีวิวกันหน่อยนะคะว่าผลที่ไปใช้มันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตเลื่อนขึ้นดูนิดนึงนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เราทักทายกันแล้วเมื่อกี้พี่สิริพงษ์นะคะพี่มนพอินเพ็งด้วยนะคะพี่โอวตีเหรอพี่โอวตีสุวรรณภูมินะคะพี่หนึ่งอ๋อพี่หนึ่งน้องก๊อกพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมินี่เองนะคะใช่ไหม

0: ี่โอวตีเนาะแล้วก็ยังมีนะคะใครอีกพี่สมหมายทักทายกันแล้วนะคะพี่ประภัยศรีก็ทักทายกันแล้วเอ้าหมดซะแล้วเหรอมีกันแค่นี้เหรอคะพี่เรดมี่นะคะมาเลยมาเลยนะคะใครยังไม่ได้รายงานตัวนะคะพิมพ์เร็วพิมพ์ด่วนๆเลยนี่คุณผู้ฟังคะบางคนนะโทรศัพท์ของบางเครื่องนะคะคุณผู้ฟังลองดูดีๆมันจะมีตัวไมโครโฟนนะเวลาเราจะพิมพ์นี่บอกเคล็ดลับการพิมพ์เร็วให้มันจะมีไมโครโฟนอยู่ค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่เป็นตัวไมโครโฟนนะให้มันพิมพ์แทนเราแล้วก็พูดไปสวัสดีค่ะน้องพิมดาอ่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เลยเป็นตัวพิมพ์สวัสดีค่ะน้องพิมดาอย่างงี้เราก็จะรวดเร็วนะคะลองไปหาดูนะฟังก์ชันของโทรศัพท์แต่ละคนนะคะอยู่ตรงไหนลองไปหาดูนะคะแล้วมันจะพิมพ์เร็วมากเลยทุกวันนี้พิมดาไม่นั่งพิมพ์แล้วนะพูดเอาอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่สมหมายนะคะทักทายกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะยังไม่ได้ทักทายใครอีกไหมพี่สมศรีผลส่งด้วยนะคะพี่อมาตตาเหรอใช่ไหมพี่อมาตตาบอกสวัสดีครับนะคะเนี่ยช่วงดึกๆแบบนี้หัวค่ำแบบนี้เนี่ยนะคะยังไม่ดึกมากเนาะแบบนี้เขาเรียกว่าหัวค่ำนะคะช่วงหัวค่ำแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะคุณผู้ฟังก็จะค่อนข้างบางตานิดหนึ่งนะคะมาทักทายกันน้อยนิดหนึ่งนะคะพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักนะคะพี่กระแตบอกว่ายาแก้ไอไอยาราผสมโซดาอร่อยมากจริงๆเนาะที่เดี๋ยวพี่กระแตพี่ขายของเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวจะติดต่อหลังไมค์ให้พี่กระแตเนี่ยมาเป็น AE นะหรือว่าเป็นเซลล์ขายให้นะคะกับทางคลื่นเนาะขายของเก่งจริงๆนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะแก๊งซ่านี่เขาเก่งทุกคนนะวันก่อนนี้แก๊งซ่าเขาแต่งตัวนะคะแต่งตัวเป็นสปอนเซอร์เสื้อของยี่ห้อหนึ่งกางเกงของยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมางานวันแรงงานนะคะน่ารักมากแต่งมากันเป็นทีมเลยนะคะก็บอกแล้วว่าเขาขายของเก่งรีวิวเก่งนะคะเดี๋ยวจะเชิญมาทำงานที่นี่นะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่พิสิทธิ์สาวบอกพิมพ์เอาดีกว่าครับผมไม่ชอบพูดเนาะพูดแล้วมันพิมพ์ไม่ได้ตามใจเราใช่ไหมมันชอบพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะคะพี่สมศรีผลส่งทักทายกันแล้วเนาะนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะพี่รัตอย่าเพิ่งหลับค่ะพี่กระแตฝากมาบอกอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับรอพิมดาเล่านิทานกันก่อนนะคะเล่าจบแล้วค่อยนอนได้นะคะหมดแล้วนะหมดแล้วนะโอเคไหมนะคะไปแล้วนะรถไฟจะออกแล้วนะคะไปแล้วค่ะไปกันแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะจ่อคิวฮิตวันนี้เดี๋ยวนะรู้แล้วว่าพี่กระแตเนี่ยกับพวกพี่ๆแก๊งซ่าเนี่ยทีมเนี่ยเขามารออะไรกันรู้แล้วค่ะรู้แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจ่อคิวฮิตวันนี้จะเป็นคิวของน้องเต๋าภูสินที่จะได้ขึ้นเวทีมาแนะนำเพลงใหม่ให้ฟังกันนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักขาดที่พระบาทเวิร์นปลาอุ้ยอยู่ที่ไหนพระบาทเวิร์นปลาเพลงจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงใหม่ล่าสุดจากน้องเต๋าภูสินนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักขาดที่พระบาทเวินปลานี่ก็เลยทำให้ต้องไปนั่งหาข้อมูลเลยนะเสิร์ชหากันเลยว่าพระบาทเวินปลาเนี่ยคือที่ไหนมันคืออะไรนะคะพระบาทเวินปลาเนี่ยคือเป็นสถานที่นะคะเป็นรอยพระพุทธบาทนะคะที่ชื่อว่าเวินปลานะคะก็ประดิษฐานอยู่บนโขดหินนะตั้งอยู่กลางลำแม่น้ำโขงเลยนะคะซึ่งชาวบ้านเขาก็จะเรียกกันว่ารอยพระพุทธบาทเวินปลานั่นเองนะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะอำเภอธาตุพนมนะคะก็สำหรับเพลงที่เป็นหมอลำอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังส่วนมากเขาก็จะพูดถึงสถานที่นะคะแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่เขาเจอมาจากสถานที่ต่างๆนั้นๆ นะคะอย่างเช่นเพลงนี้รักขาดที่พระบาทเวินปลาเขาอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตอะไรบางอย่างอยู่ที่สถานที่นั้นๆ นะคะซึ่งเพลงเหล่านี้ก็ทำให้เราได้รู้จักกับสถานที่ใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะภูต่างๆใดๆเนี่ย อีกเพียบเลยเนาะที่เอาสถานที่เหล่านี้มาแต่งเป็นเพลงนะคะเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะย้ำชื่อเพลงอีกสักหนึ่งรอบรักขาดที่พระบาทเวินปลาจากน้องเต๋าภูสินสังกัดแกรมมี่โกลด์คำร้องทำนองนะคะได้พี่บิ๊กภูมิรินทร์มาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่บุญหลงมงคลพรนะคะก็เซิงเซิงกันไปใครที่ชอบแนวนี้นะคะแม่ๆจ๋านะคะด้อมบ้านน้องเต๋านะคะช่วยกันเชียร์ด้วยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละค่ะไปกันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตเลยนะคะเวลานี่เหลือน้อยลงทุกทีและเดี๋ยวเล่านิทานกันไม่ทัน
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เอาละค่ะสองเพลงเป็นไงเป็นยังไงเซิร์งกันสนุกสนานเลยนะคะทางบ้านเขาก็เซิร์งกันทางหลังไมค์เราก็เมาส์มอยกันไปกำลังสอนวิธีอินฟูให้กับแป้งกบอยู่นะคะว่าวิธีอินฟูนี่เป็นยังไงเวลาเราไปที่ไหนเราต้องถ่ายวิดีโอเราจะต้องตัดต่ออะไรยังไงนะกำลังสอนแป้งกบอยู่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันหลังมาสอนคุณผู้ฟังทำบ้างนะเผื่อใครชอบนะคะก็ฝากติดตามแป้งโกะด้วยนะใน Facebook เนี่ยเดี๋ยวมาบอก Facebook ส่วนตัวนะเพราะว่าน้องก็จะค่อยๆทยอยลงคลิปกันไปเรื่อยๆนะคะใครอยากดูเรื่องราวการไปเที่ยวท่องเที่ยวของน้องแป้งโกะนะคะเดี๋ยวมาบอกกันแต่สำหรับช่วงนี้นะคะช่วงนี้คือช่วงของมหานครไม่ใช่มหานครชาร์ตเพลงฮิตติดชาร์ตคุณผู้ฟังเลือก2เพลงมาฝากกันนะคะเต้ยก่อสร้างค่ะเพลงนี้นะคะจากพี่จ่อยโลมิดสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่14แล้วก็ตามมาด้วยอีก1เพลงนะคะเพลงใหม่เลยเข้ามาใหม่เลยสัปดาห์นี้พบหมอหน้าห้านจากน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่20นั่นเองค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังพักกันสั้นๆครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังนิทานกันค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะและนิทานที่จะเล่ากันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอุ๊ยตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยนะเสียงมาจากไหนนะคะและนิทานที่เราจะเล่ากันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชาย3คนคนแรกชื่อไอ้พุทธคนที่2ชื่อไอ้สอยและคนที่3ชื่อไอ้ลบทั้ง3คนค่ะหลงเข้าไปในป่าและโดนเผากินคนจับได้ทั้ง3คนร้องขอชีวิตค่ะแต่หัวหน้าเผาก็มีข้อแลกเปลี่ยนโดยให้ทั้ง3คนไปหาผลไม้มาคนละ1อย่างแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้เอามาทำอะไรนะคะไอ้พุทธเก็บส้มมาได้10ลูกค่ะหลังจากนั้นเผากินคนก็เลยบอกกติกาถ้าเจ้าสามารถเอาผลไม้ที่เจ้าเก็บมายัดก้นเจ้าจนหมดแล้วไม่แสดงสีหน้าใดๆทั้งสิ้นเจ้าก็จะรอด

0: ไอ้พุทยัดส้มเข้าไปในก้นได้แค่สองลูกแสดงสีหน้าเจ็บปวดโดนฆ่าตุยส่วนไอ้สอยค่ะเก็บลำไยไว้ได้5ลูกคนนี้สบายสบายนะขณะที่ไอ้สอยกำลังยัดใส่ก้นแบบชิวๆได้ถึงเกือบลูกที่5แล้วคุณผู้ฟังไอ้สอยหลุดหัวเราะออกมาโดนฆ่าตายเหมือนกันและไอ้พุทกับไอ้สอยก็ไปเจอกันบนสวรรค์ไอ้พุทก็เลยถามไอ้สอยว่าเอ็งจะหัวเราะทำไมวะไอ้สอยกำลังจะรอดอยู่แล้วเชียไอ้สอยตอบว่าจะไม่ให้กูหัวเราะได้ไงอ่ะก็กูเห็นไอ้ลบมันกำลังแบกทุเรียนมากูก็ลั่นนะสิเป็นไงล่ะเห็นภาพเพื่อนเลยแบกทุเรียนมามันจะยัดเข้าไปยังไงคุณผู้ฟังนะนี่ล่ะค่ะคือนิทานก่อนนอนเอามาเล่าให้ฟังกันสนุกสนุกนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันแล้วช่วยกันเลือกเพลงนะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาแนวมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อวันนี้พิมดาลาไปก่อนเจอกันใหม่ค่ะวันพฤหัสศุกร์นะคะ10โมงจนถึงบ่ายโมงค่ะทิ้งท้ายด้วยน้ำตาฝนค่ะจากพี่แจ๊ดอนุพลขอให้ฝนตกลงมาให้ชุ่มฉ่ำนะคะค่ำคืนนี้จะได้นอนหลับฝันดีกันทุกคนเพลงดังวันละ1ประโยคพอเนาะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟัง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ

ูไลฟ์อุปกรณ์พยุงเผาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะช่วงดึกๆแบบนี้ก่อนเข้านอนค่ะคุณผู้ฟังนะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะสัปดาห์นึงก็เจอกัน5วันโอ้นะคะวันนี้ฝนตกค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้โหอสมทในช่วงเย็นนี่อย่างกับแบบพายุอ่ะโอ้จริงๆนะฝนตกในทะเลนี่นี่ฝนตกอสมทหนักมากนะคะโอ้เห็นคลิปวิดีโอจากเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยนะคะบอกว่าโอ้โหลมแรงมากฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆที่วันนี้ก็น่าจะฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะอากาศแบบนะเดี๋ยวร้อนวันก่อนวันที่นะไปเล่นคอนเสิร์ตกันเนาะมหากรรมคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะยังบ่นกันโอ้โหร้อนมากคุณโอ๊ตคันนี้ที่ตัวเปียกหมดเลยนะวันนี้มาถึงฝนตกแล้วนะคะช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันเป็นพิเศษหน่อยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะนะวันนี้นะคะเริ่มต้นสัปดาห์นะคะ4พฤษภาคมนะคะนี่ก็เข้าเดือนที่5แล้วโอ้โหผู้ฟังเดือนที่5แป๊บๆเดี๋ยวเดือนหน้าก็ครึ่งปีแล้วเวลาก็เดินเร็วอีแหละนะคะแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเรายังหน้าตาดีเหมือนเดิม ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวเนาะโอ้นะคะมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอน

นะคะก็เลยเลือกเพลงสนุกสนุกแล้วกันนะคะไหนว่าฝนมันตกมันอ่อมมันเอยใดต่างๆมากมายเป็นสามงานเพลงที่แบบโอ้ยนะจะได้ลุกขึ้นเต้นกันแบบลูกทุ่งสามชากันหน่อยนะคะเริ่มต้นมากับสามโหสามชานะคะงานของพี่แคทคัทริยามารสีแล้วก็ต่อด้วยอยากเปลี่ยนนามสกุลแหม่มพิมานรามนี่เพิ่งเจอกันด้วยเมื่อวันที่1พฤษภาวันแรงงานแห่งชาตินะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะลูกเขยบ้านใครนะคะงานจากแก้ฟ้าสหเพชรพี่สาวหนูเองนะคะก็เป็นสามงานสนุกสนุกจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้วันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะเพลงไหนเป็นพิเศษค่ำคืนนี้นะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเบอร์โทรศัพท์นี่หลายๆคนเมมเอาไว้ในมือถือแล้วเรียบร้อยนะคะ022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่หนึ่งนะกับช่วงสายชิลฮีลใจนะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้นะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะนะส่วนใครที่นะคะอยากจะเข้ามาทักทายดีเจนะคะพิมพ์ข้อความดูไลฟ์ชมไลฟ์กดติดตามเพจของเราไว้ก็เข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะฮะตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยเมื่อสักครู่นี้แวบๆเห็นพี่ดวงดีศรีวิชัยด้วยนะบอกเข้ามาทักทายนะคะพี่ดวงดีก็เพิ่งจะมาขึ้นคอนเสิร์ตมาร้องเพลงให้เราฟังเมื่อวันที่1พฤษภาเหมือนกันนะคะแล้วพี่ดวงดีความน่ารักของเขานะเขาบอกว่าเนี่ยเขาแวะมาก่อนแวะมาช่วงที่งานยังไม่เริ่มบอกหนูว่าเอ้ยมารีบมาจะไวจังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขามาไล่ฝนให้ก่อน นี่ไงเขายังพิมพ์ข้อความมาเลยบอกว่าพี่มาไล่ฝนให้ก่อนเขาบอกเขาเวลาเขาไปไหนเนี่ยงานไหนถ้าเกิดว่ามีความแบบเอ๊ะกังวลรู้สึกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยกลัวจะฝนตกกลัวงานจะไม่ราบรื่นอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าต้องให้เขาไปถึงก่อนไปถึงก่อนปุ๊บเสร็จเขาไล่ฝนเสร็จแล้วเขากลับไปแต่งตัวที่บ้านแล้วกลับมาเล่นคอนเสิร์ตสรุปก็ฝนไม่ตกจริงด้วยเนาะ โอ้สุดยอดเลยนะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะใครที่อยากจะพิมพ์ข้อความเข้ามาทักทายดีเจแล้วก็แนะนำงานเพลงนะคะ SMS ของเรานะคะส่งมาที่4689400นะคะ4689400เดี๋ยวหนูขออนุญาตอ่านข้อความก่อนเลยกันละกันเนาะนะคะวันนี้ข้อความแรกมาจากคุณแม่อรุณนะคะคุณแม่อรุณแน่ๆต่อให้ไม่ลงชื่อหนูก็ทราบได้นี่สวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะจ๊ะแล้วก็มีเซิร์กนุมิตาด้วยนะคะมีกลอนมาจาก พี่หนึ่งโรงก๊อกเขาบอกว่าฟังลูกทุ่ง95พาสดใสไม่ว่าใกล้หรือไกลก็ไปถึงจะเพลงช้าเพลงซึ้งให้คำหนึ่งแค่นึกถึง95ลองมาชมเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงขอบคุณพี่หนึ่งโรงก๊อกด้วยสำหรับกลอนน่ารักน่ารักนะคะมีขอเพลงเข้ามาเพิ่มเติมบอกอยากฟังยาใจคนจนนะคะรบกวนพี่ตาลคนที่สวยที่สุดใน3โลกเปิดให้หน่อยอันนี้เราว่าน่าจะเป็นน้องแชมป์น้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะแล้วก็มีล่าสุดกลางดาวจากพี่วิภาเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้กำลังใจกำลังเข้ามากันเรื่อยๆนะคะวันนี้ใครที่ยังไม่ง่วงนอนนะคะบอกว่าวันนี้อากาศมันดีอยากเจอแบบว่านะคะดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบว่าหลังฝนฝนตกกันซะหน่อยนะคะอากาศเย็นๆนะวันนี้ในห้องส่งเย็นกว่าปกติโอ้สองสามวันก่อนเมื่อวานนี่หนูมาจัดรายการช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะร่วมกับคุณพ่อนะคะพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะเมื่อวานนี้รู้สึกร้อนมากเลยวันนี้มาหนาวอีกแล้ว เอาล่ะนะคะคุณฟังค่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะสำหรับทาง Facebook เดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ค่ะ1งานเพลงนะคะจากนะคะพี่ยิ่งยงกันละกันนะคะเพิ่งเจอกันเมื่อวันที่1เช่นเดียวกันนะวันนั้นบอกพอเจอหน้าก็แบบว่าโอ๊ยนะอยากฟังสมศรีเขาร้องให้ฟังท่อนหนึ่งน่ารักใจดีพี่ยงน่ารักมากแล้วก็
เขาฝากมาเพลงนึงเขาบอกซอยจุนะซอยจุเวลาเขามีเวลาช่วงว่างๆถ้าเกิดว่าตันจัดรายการอยู่เงี้ยค่ะทางไลฟ์เนี่ยเขาจะแบบว่าแวบมาเนี่ยแฟนๆก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะทางนี้นี่มีศิลปินนะคะเข้ามา say hello say hi ทัก

ทายแฟนคลับกันเยอะนะคะที่เพจของเราเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากด้วยกันละกันอ่ะมาฟังงานเพลงจากพี่ยงสักหนึ่งนะคะหนึ่งผลงานเพลงแล้วก็เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำนะคะสายมารออยู่แล้วจากจังหวัดแพร่เจ้านะคะจากตังเหนือเลยสายแรกวันนี้เดี๋ยวให้ต่อสายใหม่นะคะอ๋อแม่พรเนาะแม่พรนะคะนะทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจเนาะนะคะอ๋อมีจากทางสปป.ลาวนะคะพี่ไซหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าสบายดีครับคุณลูกตาลที่ลาวฝนตกด้วยโอ้แสดงว่าวันนี้เนี่ยฝนตกไปในหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะที่สปป.ลาวก็ฝนตกเหมือนกันเนาะทักทายพี่ราชันพี่เอกรินพี่วุฒิชัยนะคะพี่เปรมพี่สมชายพี่สุภสิทธิ์นะคะทักทายนะคะพี่สมชายจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางเนาะตอนนี้บอกว่าฟ้าฝนกำลังเข้ามานะคะฟ้าห้องแห้งขนาดนะบนว่านั่นเนาะวันนี้เห็นฟ้าแลบแป๊บแป๊บฟ้าแลบแป๊บแป๊บนั่นน่ะนะคะพี่บอลพาสนะคะพี่เอกนะคะทักทายคุณแม่รุ่นอีกครั้งหนึ่งด้วยพี่หนูเพียรนะคะ

0: พี่สมหมายพี่วิจิตนะจ๊ะแล้วก็มีพี่จอยจากนครพนมด้วยบอกว่าน้องลูกตาลคนสวยวันนี้ขอเพลงอะไรนะของพี่ต้อมเรนโบว์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงเพลงหวานทักทายกันมาอีกสักครั้งหนึ่งละกันสายของเรากลับมาแล้วสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้าแม่พร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตะกี้ไปไหนมาแม
1: ่
0: ตะกี้นี้สายรุดไปกำนึ่งมาเป็นยังแต่ตอนนี้ได้ยินชัดเจนก็เจ้า
1: ชัดเจนก็
0: เจ้าแม่พรนอนดึกหนา
1: เจ้า
0: เนาะฟังตั้งวันเจ้า
1: บางครั้งฟังทุกคืนแม่เว้นเสาร์อาทิตย์นะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เจ้าถ้าอยากฟังเพลงเก่าๆเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์มะแรงประมาณ5โมงถึง1ทุ่มเจ้าแม่น้องมาจัดคู่กับพ่อชายเมืองสิงตัวเนอร
1: ์ค่ะ
0: จ้าเผื่อมาฟังได้เนาะ
1: เจ
0: ้าอ่ะวันนี้แม่พรที่แพ้อันที่บ้านฝนตกก่อเจ้า
1: โอ้โหฝนตกถึงฝ่าห
0: ้
1: อฝ่าค้าง
0: เจ้า
1: ล้มเจน
0: ล้มแต่เนาะ
1: น้าพ่อท้อพ่อน
0: ะแม่หักเลยเนาะแม่เนาะโอ้นักขนาดแสดงว่าน่าจะตกไปทั่วเลยคุณผู้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: ฝนตกกำลังอาบน้ำอยู่เลยนะโอ้โหมันหอนล้ำ
0: หน้ากาเนาะหอนล้ำกันเลยฝนตกลงมานะยังแขวนหน่อย
1: เจ้า
0: โอเควันนี้ฟังเพลงอย่างดีเจ้าแม
1: ่รักคนหล่อง้อคนรวยของยุ้ยนะ
0: อันรักคนหล่อแต่ไปง้อคนรวยอี
1: เอ
0: ๊ะจ้าโอเคเจ้าอยากมอบเพื่อใครเป็นพิเศษก่อเจ้าม
1: อบเพื่อคนโคชกหรือน้องนิสาน่ะน้องไงก็
0: เจ้าน้องกา
1: ของมอบเพื่ออีน้องนั่นน่ะ
0: เจ้าได้เลยเจ้าขอบคุณจ้านักเจ้า
1: เจ้า
0: สวัสดีเจ้าจัดให้เลยค่ะสายชีวิตใจนะคะกับงานขอพี่ยุ้ยญาติเยอะนะเพลงนี้รักคนหล่อง้อคนรวย

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่นะเจ้านะฮะในงานเพลงให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะกับบรรยากาศท่ามกลางสายฝนด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน้าไมค์แล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะโทรเข้ามาได้เลยตลอดทั้งชั่วโมงนะคะอยากจองสายหน้าไมค์ก็บอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเรานะคะหรือว่าจะแค่ฝากเพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่0 2-248-1366นะคะน้องหนูดีบอกว่าลำลูกกาตกหนักมากๆเลยนะคะตกหนักมากๆเลยแล้วก็สวัสดีพี่ผาลีใช่ไหมคะพี่ผาลีบอกสวดครับน้องลูกตาลคนสวยผมติดตามช่วงที่คุณจัดเป็นประจำชอบเสียงใช่ไหมคะโอ้ชอบเสียงคุณจังเลยใสแล้วก็ชัดเจนดีขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็มีแนะนำงานเพลงของพี่เอ๋พจนาเข้ามาด้วยกับหนีเมียมาเสียตัวโอ้โหแค่ชื่อเพลงก็แบบพี่เอ๋พจนานะคะโอเคแล้วก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยเนี่ยขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนเนาะวันนี้มีใครมาบ้างนะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทักทายนะจ๊ะทุกๆคนเลยนะข้อความไหนที่ยังไม่ได้อ่านก็ส่งเข้ามาอีกรอบนะคะเมื่อกี้เห็นมีน้องไบด้วยเนาะแล้วก็ด้านบนมีพี่อีทนะคะพี่เรินเจริญนะคุณแม่ธนชพรด้วยนะคะพี่สมศรีบอกอยากฟังชายตัวร้ายของน้องแบงค์น้องสอนรามอ่ะนั่นแหละน้องแบงค์สอนรามนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะพี่นารีด้วยนะคะทักทายเข้ามาแนะนำงานเพลงของน้องมีนตราเข้ามาด้วยนะพี่อัญชลีสวัสดีค่ะบอกฟังอยู่จ้าน้องลูกตาลนะคะแล้วก็พี่เดียวจรัญด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยวันนี้เนาะมีใครอีกพี่นุชเจริญพี่สารีด้วยนะคะข้อความมันแบบเด้งดึงฮะเด้งดึงอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังกำลังจะแบบว่าเลื่อนขึ้นไปด้านบนกำลังจะถึงแล้วปุ๊บพอมีข้อความใหม่เข้ามาปุ๊บหายเลยพี่ธนพัฒน์สวัสดีค่ะพี่คงนภาด้วยแล้วก็พี่ชาติวุฒินะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะอยู่ด้วยกันก่อนนะคะในไลฟ์นะคะข้อความของใครที่ตอนนี้ไม่ได้ทักทายพิมพ์เข้ามาอีกรอบก็ละกันนะคะเพราะว่าก็อย่างว่าเนาะที่เล่าให้ฟังนั่นแหละนะคะมันมองไม่เห็นทั้งหมดโดยเฉพาะถ้าเกิดแบบช่วงต้นชั่วโมงจริงๆแล้วยังไม่ได้ทักทายนะคะนะอย่าเพิ่งหน่อยนิดหน่อยนะคะพี่ธนพัฒน์สวัสดีค่ะนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะในช่วงนี้จัดงานเพลงจาก SMSให้ก่อนก็แล้วกันเนาะส่งเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะอย่าใจคนจน

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะไหนๆก็ฝนตกแล้วค่ะจัดงานเพลงที่มีคำว่าฝนมีคำว่าฝนซะหน่อยแต่ไม่รู้ว่าฝนเนี้ยจะเป็นฝนที่ตกลงมาแบบที่เราพูดกันอยู่หรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายพี่ดวงดีศรีวิชัยด้วยนะคะนะคะบอกว่าถึงบ้านละค่ะวันแรงงานเจอคุณแม่น้องลูกตาลด้วยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่ดวงดีนะคะที่มาช่วยไล่ฝนให้หนูด้วย แล้วมีโอกาสเจอกันอีกนะคะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้มหานครไลฟ์จัดเพลงนี้ให้นะคะติดฝนทั้งปีคุณผู้ฟังแต่ไม่รู้ว่าฝนนี้จะเป็นฝนไหนนะนาตาลีศรีเพชร

0: มหานคร
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรม

สังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTE

0: สองงานเพลงสนุกๆ นะคะที่จบไปกับหัวใจสี่เลนนะคะจากศิลปินโชคดีทวีโชคชอบชื่อพี่เขาจังเลยนะคะเพลงนี้แนะนำมาทางหลังไมค์นะคะจากพี่เสาบางแคแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับลาน้องไปช่องบกนะคะงานจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆแฟนรายการแนะนำเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยแล้วก็พี่ดวงดีก็กำลังรับชมอยู่ทางไลฟ์นะคะก็เอ้ยเปิดให้เลยต้อนรับศิลปินของเรานะคะจัดไปเลย2เพลง
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาบอกว่าอยากฟังคาราบาวอุ้ยน้องๆบอกอยากฟัง Made in Thailand พี่ตันจัดให้หน่อยงี้จัดเลยจ้ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้านะคะโทรเข้ามาได้เลย022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของ

0: การคัน
1: 23:03 นะคะอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับสายหน้าไมค์ของเรานะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคด้วยนะคะมารออยู่แล้วจากนครพนมเมื่อสักครู่นี้เห็นเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยสวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะพี่จอยอยู่ไหมจ๊ะ
2: อยู่ครับ
1: ว้าวโอเคเมื่อกี้นี่เห็นพี่จอยเข้ามาทักทายที่ในไลฟ์ของเราด้วย
2: ครับผม
1: ค่ะฟังวิทยุด้วยดูไลฟ์ไปด้วยเหรอคะ
2: อ๋อครับครับบางครั้งก็อะไรติดขัดเรื่องฟังวิทยุครับผม
1: อ๋อโอเคแสดงว่าก็ติดตามทั้งฟังด้วยดูไปด้วยเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยไม่ได้คุยกับพี่จอยนานแล้วเหมือนกันเนาะ
2: โอ้ยแต่ปีกาย
1: ปีกายเลยเหรอโอ้โห
2: ค
1: ืนนี้ปีกายโอ้ปีกายนี่ไกลมากเลยอ่ะจ้า
2: ครับเมื่อวานนี้พายุเข้าจริงๆแล้วม
1: าอะไรนะคะพี่จ่อยจ๋าแต่ไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่จ่อยแบบชัดๆเลยเป็นแบบเป็นขาดเป็นขาดตอน
2: เดี๋ยว
1: จ๋าถือโทรศัพท์แนบหูได้ไหมคะถ้าเกิดว่า
2: เงียบนะครับ
1: โอเคเมื่อกี้พี่จ่อยพูดว่าอะไรนะจ๊ะเมื่อวานทำไมนะ
2: เมื่อวานพายุเข้าสิบปีครับผม
1: อายุ
2: พายุฝนครับ
1: หนูไม่ได้ยินอีกแล้วเหมือนเสียงอยู่ใกล้โทรศัพท์มากๆใช่ไหม
2: เมื่อวานนี้พายุเข้าสิบปีเลยคร
1: ับ อ๋อพายุเข้าโอเคพายุเข้านะคะใช่เลยพี่จ่อยอ๋อแสดงว่าที่นครพนมก็ฝนตกเหมือนกัน
2: โอ้ยราคาผมแต่ละบ้านก็ปลิวเหมือนกันครับ
1: โอ้ราคาปลิวเลยเหรอแล้ววันนี้ล่ะคะวันนี้เป็นยังไงบ้าง
2: โอ้วันนี้ไม่ตกครับนี้เพื่อมากีดยางครับผม
1: อ๋อออกมากีดยางแสดงว่านครพนมคือเมื่อวานแล้วฝนตกไปเมื่อวานเรียบร้อยก่อนใคร
2: เมื่อวานคือตอนเย็นนี่แหละครับ
1: ฮะ
2: เมื่อวานตอนเย็นนี่แหละครับผมเมื่อวานเนี่ย
1: อ๋ออ๋ออ๋อโอเคนะคะวันนี้ก็เลยได้กีดยางเลยสิพี่จ่อย
2: ครับเมื่อเช้ามาขี่มาเชิญยานี่เชิญยานทั้งบางส่วนเป็นต้นนี่ก็ล้มสายต้นนี
1: ้จ้ะวันก่อนนู่นหนูจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วมั้งนะคะมีพี่ๆแฟนรายการโทรเข้ามาเหมือนกันบอกว่าเนี่ยแหละทำสวนทำไร่แล้วบอกรู้สึกมันแห้งแล้งมากเหลือเกินสงสัยพระพี่รุณน่าจะรับเรื่องก็เลยจัดให
2: ้ จัดเต็มไป
1: เยอะไปหรอ
2: เยอะไป
1: เหรอเยอะไปนะคะโอเคก็ยังพอได้ใจชื้นกันหน่อยจ้ะ
2: เมื่อวานนี้คุณภรรยาผมก็ป่วยตำหนูพ่อปู่พะเนา
1: อะไรนะคะ
2: ภรรยาผมเนี่ยจะป่วย
1: จ้ะ
2: ไปตำหนูพ่อพะเนา
1: ค่ะ
2: สารแกนแกป่วย
1: จ้ะเสียงไม่ค่อยชัดเหมือนขาดหายนิดนึงค่ะพี่จ่อยโอเคขอบคุณมากๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงวันนี้พี่จ่อยอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงอะไร
1: อันนี้ใช่ไหม
2: นักร้องงานเลี้ยง
1: ครับนักร้องงานเลี้ยงของพี่ตั๊กแตนชลดาเน
2: า
1: ะ
2: คร
1: ับ ค่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนไปด้วยกันเดี๋ยวพี่จ่อยพูดตามหนูเลยนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: ใบได
1: ้เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: เย้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: คือว่าเปลี่ยนไรหลายแบบนะครับ
1: จ้าแต่ละเดือนก็จะมีค่ะก็จะเปลี่ยนไปค่ะเนาะขอบคุณวันนี้ขอบคุณพี่จ่อยมากๆแล้ว

0: เดี๋ยวจะไปกรีดยางต่อใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: เรื่องการสบายดีไหมครับ
0: สบายดีจ้าสบายดีจ้า
1: แล้วการฝากเรื่องที่ดีครับเ
0: จ้าคือกันจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะน่ารักหลายแท้

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สี่งานเพลงสนุกๆค่ะนี่จัดให้กับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเป็นแบบโอ้ยนะนักร้องแดนเซอร์แบบนี้นะคะก็จากสายหน้าไมค์นะพี่จ่อยนครพนมเขาก็แนะนำมาแล้วว่าเอานักร้องงานเลี้ยงนะของตั๊กแตนชลดาหนูก็จัดต่อให้เลยกับดาวเต้นมอต้นนะคะต่ายอรทัยนะคะมีน้องๆทักทายมาจากทาง TikTok บอกว่าอยากฟังเพลงนี้ด้วยแล้วก็แดนเซอร์ม.4ตุ้มจ่านุกร้องนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะพอพูดถึงแดนเซอร์ก็ต้องมีเพลงนี้นะบุษบาแดนเซอร์หลิวอาจารยานั่นเองค่ะสี่งานเพลงสนุกสนุกเลยนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเต้นกันแบบไม่หยุดเลย บางคนแอบเต้นนะเห็นอยู่ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาทักทายกันนะคะสวัสดีพี่มาริวันด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาทาง Facebook Live ของเราด้วยพี่นักรบนะคะทักทายค่ะนะขอบคุณมากๆพี่ทินนาดนหรือเปล่านะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะบอกเพลงเพราะมากเลยฟังผ่านเฟซตาบุ๊กนะฝากกดติดตามด้วยนะคะทางช่องทางนี้นะคะ Facebook เพจของเราเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะฟังกันแบบ24ชั่วโมงเอาแบบง่ายๆก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ได้เลยในมือถือนะคะกับแอปใหม่ล่าสุดของอสมท MCOT Connect นะคะใครยังไม่มีดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยฟังได้ทุกรายการเลยโดยเฉพาะ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราเนี่ยนะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็สามารถที่จะชมรับชมฟังแล้วก็อ่านข่าวนะคะของทางสำนักข่าวไทยของอสมทเราได้ด้วยนะคะ MCOT Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะSMS มีเข้ามาเพิ่มด้วยบอกพี่เดือนบอกว่าขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮดในสิ่งที่เสื้อของคุณท็อปพสุภัทรด้วยนี่เขาเพิ่งปล่อยเพลงเมื่อวันที่1พฤษภาคมเลยเพราะว่าวันที่1เนี่ยคุณท็อปพสุภัทรเนี่ยนะคะก็มาร่วมงานมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตวันแรงงานด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยวันนี้ก็ปล่อยเพลงใหม่ด้วยก็เดี๋ยวอีกสักนะช่วงนี้ก็คงจะได้จ่อคิวฮิตจ่อมาหรือยังในสัปดาห์นี้อย่างอาจจะสัปดาห์หน้าหรืออะไรประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าเพิ่งปล่อยเพลงมาได้4วันนะฮะแฟนๆก็ขอกันเข้ามาแล้วนี่ไม่พลาดนะคะชอบเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยขอเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ขอกันเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะเพลงก็จะเข้าไปอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่ามีงานเพลงแนะนำเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วค่ะผู้ฟังแค่หมู่ที่แปลว่าแค่เพื่อนนะคะอุ๋มอิ๋มสิงห์มิวสิกแนะนำมาจากพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่เข้ามาค่ะนะคะในสัปนี้สัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ในชั่วโมงนี้กับเพลงโนราพลัดถิ่นค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากศิลปินแนทราเชนนะคะฟีเจอริงกับพี่กล้วยสแตมค่ะจากสังกัด JPS Record คำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวและเรียบเรียงโดยอภิชัยชูเกื้อ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2งานเพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะที่จบไปกับเจ้านางเอ๋ยนะคะงานจากเบียร์พร้อมพงษ์นะคะเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรานะคะฮิตที่18ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับกลางดาวที่หลายๆคนแนะนำกันเข้ามานะคะงานของน้องไรอันกาดบัณฑิตตอนนี้ขึ้นมาอยู่ฮิตที่1แล้วด้วยนะคะแล้วก็คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะเพลงนี้จากรายการ Songrider 2นั่นเองค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ช่างทองร้องไห้นะคะแนะนำมาจากทางหลังไม้จากพี่วิทยานะคะศรีสะเกษก็จัดให้เลยนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยนะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแรกเลยค่ะบอกว่าอยากฟังเพลงของวงชาตรีนะคะกับยากยิ่งนักนะคะไม่รู้ว่ายังรอฟังอยู่หรือเปล่าด้วยนะคะก็เดี๋ยวจัดให้วันนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมธิชาเช่นเคยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับฟังค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เหมือนเดิม4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับตุ๊กตาชนิชานะคะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

ะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้

0: วลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

คะอุ้ยเพลงน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยในวันนี้นะคะขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่นะคะผลงานจากพี่ต่ายอรทัยนะแพงอ้ายนะคะแล้วก็ตามมาด้วยผักกาดนกเขาเป็นเพลงที่แบบชื่อตอนแรกเนี่ยนะเกี่ยวกับอะไรนะอะไรเงี้ยจากอานัทนะคะ3ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเช่นคืน16นาทีอยู่กับน้องเมธิชานะคะมาแล้วจ้ามาประจำการนะคะหลังจากห่างหายไปถึง2วันใช่ไหมนะแล้วก็มีแฟนรายการของเรานะคะไปร่วมสนุกในวันแรงงานด้วยซึ่งเราก็มีบูธหลากหลายนะคะมีคนไปตัดผมมาด้วยแล้วก็มาเดินมาถ่ายรูปกับน้องเมย์บอกว่าเนี่ยพี่ไปตัดผมมาเพื่อจะมาถ่ายรูปกับน้องเมย์เลยนะน่ารักมากนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบเดินทางไกลมาตัดผมฟรีที่นี่นะคะแล้วก็มาเจอกับเหล่าบรรดาศิลปินด้วยนะแล้วก็มาถ่ายรูปกับน้องเมย์แบบว่าตัดผมก่อนจะได้หล่อๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักนะแล้วก็มีคนเดินมามงแซะแซะมงด้วยก็ตอนนี้ก็แจกของไปเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะถ้ามีกิจกรรมหน้ายังไงนี่ก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะกับมหานครแฟมิลี่ซึ่งแน่นอนว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็วันแรงงานผ่านพ้นไปแล้ววันนี้เป็นชัตรมงคลใช่ไหมเป็นวันหยุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีแฟนรายการมาแซวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าน้องเมย์ประกาศไปแล้วใช่ไหมว่าวันที่4พฤษภาคม2569จะเป็นน้องเมย์ในบทบาทใหม่เป็นบทบาทของผู้ประกาศข่าวนะคะซึ่งมันไม่ถึงกับแบบเล่าข่าวขนาดนั้นนึกออกไหมบางคนคิดว่าเมย์จะแบบไปนั่งโต๊ะแล้วก็แบบอ่านแบบข่าวแบบเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นรายการชื่อว่าเรื่องพลบค่ำนะคะซึ่งรายการเนี้ยก็จะเป็นแบบฟิลเล่าข่าวกันเองเป็นข่าวชาวบ้านสามารถแบบส่งคลิปวิดีโอมาให้รายการได้ดูหรือว่าส่งข่าวอะไรเกี่ยวกับชาวบ้านอย่างเงี้ยส่งมานะคะเราก็แบบว่าข่าวเมามาเล่าให้ฟังอย่างงี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสดๆอีกทีคือวันที่6นะคะตอน 5:15 ก็ฝากด้วยกับช่อง Mcot นะจ๊ะส่วนวันแรงงานที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณศิลปินทุกท่านเลยที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ต่ายอรทัยพี่ดอกอ้อทุ่งทองพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะควงสาวมา2ท่านพี่แพรวาพัชรีกับพี่แหม่มพิมานรำนะคะเห็นบอกว่าแท็กทีมกันรับงานคอนเสิร์ตอยู่ช่วง

นี้นะแล้วก็มีน้องต้นข้าวอาสยามนะคะบอกเลยว่าสาวคนนี้แซ่บตลอดเวลาอยู่หลังเวทีนะคะแบบสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมจริงๆอ่ะคนเนี้ยอยู่มุมไหนก็โอ๊ยได้ทุกท่าได้ทุกทางนะเซ็กซี่นะจ๊ะน้องแพรชนานะคะรุ่นน้องที่โรงเรียนด้วยก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะปรายกนกพรโอ้โหคนนี้บอกเลยว่าหุ่นดีมากมิ้วเชคอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ต้องบอกอยู่แล้วนะคะเจ้าแม่ EDM แซ่บๆเต้นเต้นแดนแดนนะต้องยกให้เลยพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะมากับผลงานเพลงแบบรักชาติรักแผ่นดินเงี้ยแป้งรามอู้สวยแต่งหน้ามาโอ้แต่งตัวจัดเต็มมากกิมก้อยไทเดลมิวสิกนะคะเมื่อก่อนนี้เห็นยังตัวเล็กๆตัวน้อยๆเนาะเดี๋ยวนี้เป็นสาวแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีธัญญาชัชยาอันนี้อยากรู้มากว่ามีลูกแล้วแล้วทำไมถึงหุ่นดีขนาดนี้แล้วเออหนูเนี่ยพยายามลดยังไงก็ยังไม่ลงยังติดกินอยู่เลยอ่ะเออแล้วก็ปิดท้ายนะคะอ๋อแล้วก็มีอีกหนุ่มๆท็อปพัสุพัฒน์นี่ก็เป็นแบบว่าเอาผลงานเพลงที่เกี่ยวกับแรงงานอย่างเงี้ยเนาะมาฝากกันนะคะรวมถึงวงมิสเตอร์เบียร์กับน้องไข่มุกเพนซินีก็มาร่วมปิดท้ายคอนเสิร์ตนะคะก็ถือว่าอิ่มมากนะอิ่มมากอิ่มความสุขมากนะคะก็นักจัดรายการของเราก็เยอะแยะมากมายที่มาร่วมงานผอ.วาสุรจัญญาพี่หมีคณัชชัยพี่ลูกตาลชนทิชาพี่ปูยุวดีบอสธีรพงษ์เมธิชาพี่พิมดามหานครพี่โอ๊ตนะคะคริสสมคริสนะก็มาแบบจัดเต็มมานัวกันอยู่หลังเวทีเพราะอะไรรู้ป่ะของกินอร่อยมากคุณผู้ฟังเอามาฝากกันแบบโหหนูได้มะม่วงจริงๆด้วยคุณผู้ฟังขาวันนั้นมีสิงห์บุรีใช่ไหมที่บอกว่าจะเดินทางมาแล้วก็จะเอามะม่วงมาให้หนึ่งเข่งได้รับแล้วนะคะได้รับแล้วแล้วก็แบ่งกันไปทั่วหน้านะจ๊ะขอบคุณมากมากมีคนบอกว่าไม่อ้วนแต่เรียกว่าบวมๆแวนเดี๋ยวเหอะเออนะอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวๆใจอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรมาจ้ะ022481366เร็วๆโทรมานะจ๊ะโทรมาน้องกวางรอแบบเนี่ยหักนิ้วรอแล้ว หักนิ้วรอสายแล้วอะไม้ก็แบบว่าเตรียมไงพอสายเข้าปั๊บเสียงมาปั๊บจะได้คว้าแบบไวๆอย่างเงี้ยเออวอร์มมือ อ่ะตอนนี้หนึ่งสายนะคะรอนะจ๊ะ022481366ผลงานเพลงนี้เป็นศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมด้วยสีดาจากพี่แพรวาพัชรีนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังผลงานเพลงนี้กันค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิวฮิวใจกับชั่วโมงแรกเราจะได้พูดคุยกันก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้า
2: ค่ะสวัสดีค่ะครูเมชิชา
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยแล้ว
2: เด็กหญิงเหน่งบึงกลุ่มค่ะ
1: นี่ไงล่ะไม่ต้องคอยบอกเลยว่าเด็กหญิงใช่ไหมเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราหน้าเด็ก
2: ไม่อยากแก่ค่ะ
1: ใช่ปะใครจะไปอยากแก่แล้วเราก็อยากจะแบบว่ากระชุ่มกระชวยอย่างนี้เป็นไงบ้างคะบึงกลุ่มตอนนี้พายุเข้าไหม
2: โอ้โหลมแรงกระโชกอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะ
1: ใช่ไหม
2: แต่ยังฝนตกไปทีแล้วอ่ะหนักๆแล้วก็ตอนนี้ก็หรือแต่ลมแรงๆน่าจะมาอีกรอบนะ
1: เมื่อกี้น้องเมย์แบบว่าเดินมาที่ตึกก็เจอพี่ดีเจลูกตาลชนทิชากำลังเดินสวนออกมาลมแรงมากแล้วพี่ลูกตาลเขาก็ยืนแบบเอามือลองฝนดูว่าแบบฝนตกไหมนะแล้วเขาก็ชู2มือแล้วก็ยื่นออกไปหนูก็นึกว่าเขาจะบูชายันอะไร
2: เมื่อกี้เดินออกจากห้องไปโอ้โหลมแรงมากก็เข้าใจว่าฝนกำลังตกไม่มีฝนมีแต่ลมแรงๆมากเลย
1: อย่าไปบอกพี่ลูกตาลนะอยู่ดีๆก็เดินไปหน้าตึกแล้วก็ชูมือสองข้างขึ้นเหมือนแบบฮาซิเป็นยาน
2: ี่ออกไปข้างนอกก็ยืนรับลมสักพักนึงตากลมสักพักเหนือเย็นค่ะ
1: แต่น้องเมย์เนี่ยกังวลแล้วว่าเดี๋ยวจัดรายการเสร็จพายุจะเข้าหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วอ่ะหนูอ่ะก็จัดรายการอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเดินออกไปโอ้โหน้ำท่วมรถไปครึ่งคัน
2: ค่ะนี่อยู่ในห้องก็ไม่รู้เรื่องอะไรพอออกไปลมกระโชกแรงมากเลยค่ะ
1: ก็ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะเนี่ยช่วงที่แบบว่าหน้าร้อนเข้าหน้าฝนอะไรเงี้ยน้องเมย์จะจามบ่อยมากเลยเหมือนเป็นภูมิแพ้เงี้ย
2: อ๋อเหรอคะแต่นี่ตอนเป็นโควิดนี่คือไม่ได้ฉีดยาแก้โควิดนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะ
1: ว้าว
2: นี่เดินตากแดดตากฝนไม่เคยกางร่มก็ไม่เคยไอเป็นหวัดเจ็บคอ
1: แอบถามได้ไหมกรุ๊ปเลือดอะไร
2: โอค่ะ
1: อ๋อว่าแหละคนกรุ๊ปโอไม่ค่อยเป็นโควิดกันน้อยมากน้อยมากๆแบบมากมากเลยอ่ะเพราะว่าจากการเป็นกู้ภัยนับสถิติคนกรุ๊ปเลือดโอเป็นโควิดน้อยมากจริงๆนะตามสถิติ
2: อันนี้ไม่ทราบอะค่ะพ่อว่ากุ๊กโอค่ะ
1: หนูแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าคนรอบตัวหนูที่พอถามว่ากุ๊บเลือดอะไรแบบเขาจะมาเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละว่าเขาไม่ป่วยเลยโควิดอะแต่พอหนูถามกุ๊บเลือดเอ้าทำไมโอหมดเลยหนูแปลกใจเหมือนกันก็แปลกก็น่าแปลกอาจจะเกี่ยวด้วยก็ได้ไม่รู้เหมือนกัน
2: ค่ะคือว่าบางคนโดนฝนนิดๆหน่อยๆเขาก็ไม่สบายเป็นหวัดไอเจ็บคอค่ะแต่นี่ไม่เคยเป็นอะไรนะคะ
1: น้องเมย์นี่ไม่เคยป่วยถึงขั้นแบบเข้าโรงพยาบาลเท่าไหร่น้อยมาก
2: ก็ไม่เข้าหรอกค่ะโรงพยาบาลไม่ค่อยกินยาไม่กินยาด้วยค่ะ
1: นอนเอาถ้าป่วยก็นอนเดี๋ยวก็หายเอง
2: ค่ะแต่นี่

0: ใครก็ไม่ได้นอนค่ะฟังเอฟเอ็มก็มาตลอดเวลา
1: โอ้ยน่ารักมากๆนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยเนาะแข็งแรงแข็งแรงวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ฟังของแอนอรดีบังเอิญมันได้จ้ะ
1: วิคนที่ฟังเพลงนี้ส่วนใหญ่ต้องแซ่บนะ
0: ค่ะคือว่าชีวิตคู่ค่ะแบบเป็ดทั่วไปไม่มีผู้ชายเราก็อย่าไปคิดอะไรเราอยู่ของเราให้ได้แต่งตัวสวยไปวันๆนะคะ
1: นี่แต่งตัวสวยไปวันๆปกติแต่งตัวยังไงเนี่ยบอกสิ
0: ก็เราของเราสไตล์ของเราก็คือแต่งตัวธรรมดานี่แหละ
1: ใช่ป่าว
0: เป็นสไตล์ค่ะก็คือแต่งหน้านิดๆหน่อยๆไม่แต่งจัดจ้านอะไรทาปากแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทาปากแดงด้วย
0: ทาปากสีแดงค่ะ
1: เลิศ
0: แถวนี้ก็เรียกเจ้าแม่ปากแดงกันหมดแล้ว
1: นี
0: ่แต่ปากสีแดง
1: แต่พยาบาลเขาไม่ทากันนะปากสีแดงอ่ะ
0: เพรา
1: ะว่าเคสเข้า
0: เราตัดผมลองทรงด้วยไงเราไม่ไว้ผมยาวไม่เหมือนสมัยสาวไว้ผมยาวถึงสะโพกเลยอ่ะ
1: โอ้แซ่บมากแซ่บมากโอเคบังเอิญมันได้อ่ะนะ
0: ค่ะ
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วให้ดีเจครูเมธิชาน้องหลังไมน้องกวางแล้วก็ให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: นี่เป็นดีเจได้เลยนะเนี่ยเหมือนขอบคุณสปอนเซอร์เลย
0: อันนี้สปอนเซอร์พาเลทชุดใหม่นี่ก็ท่องได้แล้วนะแต่ไม่เคยได้ออกพาเลทสักทีเลย
1: เอ้าเหรออ
0: ันใหม่นี้ท่องได้แล้วแต่ไม่เคยได้ออกได้ออกแต่สายชิวอะไรเนี่ยค่ะ
1: ยาวมากเลยนะพาเลทอันใหม่อ่ะ
0: ค่ะท่องให้ฟังไหมคะ
1: โอ้ยเดี๋ยวมันคนละสปอนเซอร์กันไม่ได้ไม่ได้
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค
1: ่ะโอเคเอาเป็นว่าขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ขอบคุณขอให้ครูเมธิชากับน้องกวางคู่กันนี้ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตใจดีไปตลอดเวลาก็หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองไปตลอดมีแฟนคลับเยอะๆนะคะ
1: ขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
0: ผลงานเพล
1: งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะกับผลงานเพลงนี้ที่แนะนำมานะคะจากพี่เน่งบึ้งกุ้มบังเอิญมันได้อ่ะชอบทำเสียงแบบนี้พอรู้สึกว่าพูดธรรมดาไม่ได้กับเพลงนี้นะคะพร้อมแล้วไปแดนซ์กันจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: คุณผู้ฟังค่ะวันที่3ที่ผ่านมาน้องเมย์ได้ไปวิ่งมาถึง5กิโลนะคะซึ่งแน่นอนว่าทุกๆคนที่ไปวิ่งเนี่ยมีวัยที่หลากหลายมากๆนะคะมีทั้งเด็กๆแบบอุ้มเบบี้เบบี้เลยแล้วก็แบบคุณพ่อคุณแม่เขาก็วิ่งใช่ไหมแล้วเขาก็เอาลูกเขาใส่ลงไปในอะไรอะรถเข็นเด็กอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งนะคะเห็นหลากหลายวัยมากๆมีคนที่สูงอายุมากันเป็นครอบครัวอย่างนี้นะการวิ่งนะคะมันก็จะต้องใช้แรงของตัวเองแล้วก็ใช้หัวเข่าด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะการที่ใครก็ตามที่ออกแรงลุกนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดหรือแม้แต่จะวิ่งออกกำลังกายแบบนี้นะเราอาจจะรู้สึกไม่มั่นอกไม่มั่นใจเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อของเราอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนักเนี่ยเราควรจะมีเขาเรียกอุปกรณ์ซัพพอร์ตหัวเข่าตัวเองนะคะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าวันนี้น้องเมย์แนะนำนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่เขาออกแบบมาลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวนะคะแล้วก็มั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักทอพิเศษและสัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะแล้วก็ถ้าใครกลัวร้อนเนี่ยโหวันที่3ที่ผ่านมาไปวิ่งนี่คือร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนนะคะเขาเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าระบายอากาศได้ดีดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพเขาวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอยังรับฟรีไปด้วยนะคะกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร021143990ค่ะ021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สาวน้อยเสียงใสวันนี้นะคะน้องเมย์พามาขับร้องผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังบ้างวันนี้เป็นแบบเวอร์ชันโคเวอร์นิดนึงละกันเนาะ Hello Mama นะคะปกติก็เนี่ยเป็นเวอร์ชันผู้ชายบ้างคราวนี้ลองเป็นเวอร์ชันผู้หญิงดูบ้างนะคะขับร้องโดยน้องแพรชนานะคะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่7

7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปพร้อมหรือยังจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังผลงานเพลงจากน้องแพรชนะฮัลโหลมาม่าค่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: เมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลาสาระดีๆกับน้องเมทิชาแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปสาระดีๆเรามากอดกันก่อนกางแขนออกนะคะ มีคนบอกว่าให้ทำอย่างนี้เหมือนแบบอะไรนะออกกำลังกายในทุกๆวันเออก็ได้เหมือนกันแหละมันก็เป็นการออกกำลังกายสภาพจิตใจของเราเนี่ยคุณผู้ฟังมีคนจ้องแกล้งหนูเนี่ย เดี๋ยวก็เอานู่นเอานี่มายัดกระเป๋าล่าสุดเอาอะไรนะผงชูรสอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ใส่กระเป๋าหนูเนี่ยเวลาหนูจัดรายการเงี้ยหนูต้องคอยระแวงซ้ายระแวงขวาเดี๋ยวก็เอาอะไรนะของปรุงรสพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะมาใส่เต็มกระเป๋าไปหมดวันดีคืนดีหนูก็ได้แผ่นซีดีแม่พึ่งพุ่มพวงกลับบ้านอะไรเงี้ยคนดีๆที่ไหนเขาทำกันบางทีหนูเดินออกไปหนูก็หารองเท้าตัวเองไม่เจอเนี่ยเขาแกล้งหนูจริงๆเลยอ่ะเออฟ้องใครไม่ได้ฟ้องคุณผู้ฟังแทนอ่ะมากอดกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ช่วงนี้เนี่ยหน้าร้อนเข้าหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอเข้าบ้านนะคะดังนั้นน้องเมย์ก็เลยมาเตือนภัยแล้วก็อยากจะให้ระมัดระวังด้วยนะใครที่เจองูในบ้านนี่ต้องบอกเลยว่าต้องมีสติก่อนอย่าเพิ่งกรีดกราดอย่าเพิ่งวิ่งไปไหนนะคะแบบว่าบางทีการที่เราแบบว่าเอะอะวิ่งไปก่อนเลยถ้าอยู่ในระยะที่วิ่งได้ก็วิ่งค่ะแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้เกินไปแล้วแบบเออมันเป็นจังหวะที่พอวิ่งแล้วทำให้เขาตกใจด้วยอ่ะอันนี้ก็ต้องดูจังหวะดีๆนะคะเวลาที่1ก็คือจำว่าตั้งสติเว้นระยะแล้วก็ให้มืออาชีพจัดการนะจ๊ะอย่าทำตัวไปเป็นฮีโร่นะคะไม่ต้องวิ่งเข้าไปแบบเอาไม้ไปคงไปเขี่ยไปจงไปจับไม่ต้องนะคะเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่แบบดูแลส่วนนี้อยู่แล้วก็ประชาชนก็อาจจะไม่ต้องลงออกลงเองบางคนบอกว่าให้จับหัวงูก่อนอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังถ้าคนที่เขาเชี่ยวชาญหรือเขาเจอบ่อยเขาจับบ่อยมันก็อีกเรื่องนึงเขามันโอ้อันตรายเราเอาจริงๆนะน้องเมย์โตมาขนาดนี้น้องเมย์ยังแยกพันงูไม่ค่อยออกเลยแยกออกตัวเดียวเลยคืองูเห่าเพราะว่ามันแผ่แม่เบี้ยไงเออดูออกแต่พอแบบถ้าเป็นงูตัวอื่นน้องเมย์ไม่มั่นใจเลยว่าน้องเมย์จะแยกชนิดงูออกหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่าเอออะไรสีเยอะๆอย่างเงี้ยเออมีพิษแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันค่อนข้างยากถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ศึกษาด้านนี้จริงๆนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่ควรจะทำทันทีคือ1ตั้งสติถอย

างออกมาเลยอย่างน้อย 2-3 เมตรนะคะพาคนพาสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยน้องหมาน้องแมวเขาก็นึกสนุกไงเป็นฮีโร่อยากไปตะปบเล่นจ๊ะเอ๋กับพี่เขาบางทีมันจะเข้าไปจุ้นเพราะฉะนั้นเอาออกมาก่อนนะจ๊ะปิดประตูกั้นพื้นที่ให้งูมันอยู่ในจุดเดิมจะได้ไม่ต้องเลื้อยหายไปไหนนะคะหรือว่าสังเกตดูลักษณะงูนิดนึงพวกสีลายขนาดอะไรเงี้ยจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ถูกนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คืออย่าไล่จนงูตกใจค่ะเพราะว่างูตกใจเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกัดสูงมากแล้วก็อย่าเพิ่งไปจับเองแม้งูบางตัวมันไม่มีพิษนะคะแต่เราก็ไม่ได้เป็น Google เนาะบางทีเราอาจจะไม่รู้จักพันงูสักทีเดียวก็เอาเป็นว่าเว้นระยะไว้ก่อนโทรหาใคร

ก็เอาเป็นว่าเว้นระยะไว้ก่อนโทรหาใครดีโทรหาใครดีถ้าเกิดเหตุนี้นะคะน้องเมย์ไม่ได้พูดเล่นนะคือสิ่งที่ต้องโทรจริงๆคือดับเพลิงค่ะดับเพลิงหรือกู้ภัยก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาจับงูถนัดกว่าไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่าปกติแล้วพวกเมย์เองเนี่ยเวลาเป็นกู้ภัยใช่ป่ะจับงูได้อ่ะหนูก็เอาไปให้ดับเพลิงอยู่ดีเออเพราะว่าเขาจะมีตะแกรงแบบว่าเหมือนเป็นกล่องงูเลยอ่ะพอพวกหนูจับได้ใช่ป่ะหนูก็จะเอางูใส่กระสอบไปแล้วก็ไปยื่นให้ที่ดับเพลิงแล้วดับเพลิงเขาก็จะเทงูไปรวมๆกันอยู่ตรงนั้นอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีการเจ็บป่วยมันมีการฉกแล้วหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ทางที่ดีก็1418ก็กู้ภัยได้เหมือนกันนะคะแต่ว่า199เนี่ยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เขาจะมีอุปกรณ์เนาะแล้วก็มีประสบการณ์จัดการได้ปลอดภัยกว่าดังนั้นก็อย่าไปเป็นฮีโร่เลยนะสิ่งที่เราจะป้องกันได้นะคะไม่ให้งูเข้าบ้านทำยังไงเอ่ยเป็นการป้องกันระยะยาวนะคะอุดรูช่องใต้ประตูช่องกำแพงอะไรอย่างนี้นะเก็บบ้านค่ะไม่ให้รกนะคะงูมันชอบหลบซ่อนอยู่ในที่รกๆแล้วก็ตัดหญ้าเคลียร์พุ่มไม้รอบบ้านนะคะอย่าให้มีหนูเยอะเกินเพราะว่างูก็จะมากินหนูที่บ้านคุณนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ใครที่ชอบแบบว่าขี้เกียจบอกว่าเออทำงานมาแล้วเหนื่อยไม่อยากทำงานบ้านแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเคลียร์บ้านตัวเองให้ดีนะคะก็ประมาณนี้นะจ๊ะเอามาฝากกันเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกๆคนดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ระมัดระวังภัยอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้เป็นผลงานเพลงพี่ต้นจากเมืองเลยแนะนำมานะคะตลอดเวลาจากพงศิษฐ์นะคะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันชั่วโมงหน้าน้องเมย์ตอนนี้สายหน้าไมค์ยังว่างอยู่จ้ะโทรมาได้เลยนะคะขอแบบขอเรนดอมนิดนึงขอสายเพิ่มหน่อยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย

0: M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: อยู่กับน้องเมย์ในชั่วโมงที่2นะคะยาวๆไปจนถึงที่2เลยตอนนี้1แสนหน้าใหม่มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ครับผมชื่อเด็กชายวันชัยใจดีครับ
2: พี่ฟุกปะ
3: ใช่ครับ
2: จากลำปางเนาะ
3: ครับ
2: ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ห้างฉัตรครับ
2: ฮะ
3: ห้างฉัตรลำปางอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง
2: ฝนตกไหม
3: ตกครับผม
2: ใช่ไหมได้ยินเสียงอยู่มันใช่ฝนใช่ไหมหนูกำลังแบบพยายามฟังอยู่เอ๊ะเสียงเหมือนแบบขนของก็ไม่ใช่เสียงรถก็ไม่ใช่ฝนตกแล้วอยู่กับใครล่ะจ๊ะ
3: ตอนนี้อยู่คนเดียวเพราะว่าทำงานอยู่โรงพยาบาลนึกว่าวันนี้เขาเว้นดึกเขาไปแล้วก็เสียที่ยังไม่ใช่เป็นพรุ่งนี้เขาดึก
2: แล้วทำงานอยู่โรงพยาบาลเหรอคะ
3: ครับผม
2: เป็นทำหน้าที่อะไรนะ
3: ดูแลคนไข้พนักงานช่วยเหลือคนไข
2: ้แล้วดึกดึกนี่เคสเยอะไหมคะ
3: ก็มีเรื่อยๆครับตรงนี้เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยว
2: ดูแลคนไข้ตอนดึกๆนี่เราอยู่แนวๆไหนอะแบบว่า ER เลยไหมหรือว่าอายุรกรรมปกติหรือทั่วไปยังไง
3: ดูผู้ป่วยในครับ
2: ก็เหมือนแบบว่าคนป่วยที่เขาแบบไม่ได้เป็น ER ไม่ได้อยู่ฉุกเฉินเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับ
2: เหนื่อยไหมเวลาดูแลคนป่วยดึก
3: ๆก็เหนื่อยเราต้องดูแบบบางทีแบบไม่มีญาติเนี่ยเราต้องช่วยกันแบบมัดบ้างอะไรบ้างบางทีผู้ป่วยเขาหลงเขาเนี่ยเขาโซ่ตกเตียงเขาต้องมัดต
2: ้
3: องด
2: ู
3: แลใ
2: ครเหมือนเขาเป็นอัลไซเมอร์เขาคิดว่าตัวเองเดินได้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาเดินไม่ได้แล้วเขาพยายามจะลุก
3: ครับ
2: หนูก็เคยเจอเคสแบบนี้เนาะแล้วสุดท้ายตกเสียชีวิตเลยนะอันนั้นอ่ะ
3: ใช
2: ่อันตรายนะบางคนแบบพอฟังพี่เขาพูดบอกว่าต้องมัดต้องอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมเจ้าหน้าที่ต้องมัดผู้ป่วยด้วยแต่ว่าโหหนูจะบอกว่ามันอันตรายนะคะเราทำเพื่อเซฟชีวิตเขานั่นแหละเราไม่ได้อยากมัดหรอกแต่ว่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาเดินไม่ได
3: ้
2: เนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนเน
3: า
2: ะ
3: ขอบคุณครับผม
2: ค่ะมีอะไรที่แบบอยากจะบอกประชาชนให้เข้าใจทีมแพทย์ไหมคะ
3: ก็อยากให้แบบญาติหรือว่าเนี่ยแบบดูแลคนไข้ของตัวเองคือว่ามาช่วยดูแลกันอย่างบางทีแบบโรงพยาบาลรัฐนะครับมันไม่ใช่แบบว่าพร้อมเหมือนเอกชนอะไรเนี่ยคือเราต้องช่วยกันดูแลคนไข้อะไรเนี่ยเพราะจำกัด
2: ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือว่าโรงพยาบาลทางต่างจังหวัดเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย1คนอาจจะดูแลคนแบบเป็นหลายร้อยเนาะมันไม่สามารถจะระบุเจาะจงดูแลเฉพาะญาติของคุณได้เขาก็มีหน้าที่อื่นๆเขาจะต้องเวียนเขาจะต้องแบบค่อยเขาเรียกว่าเราเนาะก็คือค่อยๆแบบเดินดูหลายๆเตียงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นญาติอ่ะควรรับผิดชอบญาติตัวเองด้วยช่วยดูหน่อยถ้าเกิดเหตุอะไรค่อยเรียกนะก็อย่าเรียกมั่วด้วยเรียกมั่วซั่วก็ไม่ได้พนักงานเขาก็ทีมงานเขาก็เหนื่อยแต่ก็อย่างว่าเนาะบางทีประชาชนเขาไม่ได้มีความรู้พอเวลาที่เขาแบบเหตุเจ็บป่วยอะไรนิดหน่อยเขาก็หาหมอก่อน
3: ครับ
2: เนาะ
3: แบบคือหน้าที่มันก็คือหน้าที่ของเราด้วยนะ
2: ใช่แต่ว่าเราก็จะลำบากตอนอธิบายเนี่ยแหละจะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจดีนะว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้เขาก็กังวลเนาะ
3: ใช
2: ่โอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
3: เพลงจริงที่ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าชอบเพลงแบบจังหวะแนวแบบไวๆคือโจโจแบบสมน้ำหน้าตัวเองหน่อย
2: หมอลำอย่างเงี้ยหรอ
3: ใช่ใช่ครับ
2: ปาติดท้อหมอลำด้วยม่วนเลยนะ
3: ครับ
2: มีพาคนป่วยเซิงบ้างมั้ยเนี่ย ลุกขึ้นมาก่อนค่ะคุณป้าออกกำลังกายแป๊บนึงเงี้ยเอาคนไข้ลุกค่ะอย่างเงี้ย
3: บางทีมันก็ผ่อนคลายนะ
2: ตอนนี้หนูเริ่มไม่ผ่อนคลายแล้วหนูเริ่มคิดหนักแล้วจะเรียนไงนะ4เพลงให้เป็นหมอลำนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจัดให้นะสมน้ำหน้าตัวเองชื่อเพลงดูรุนแรงมากอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ก็ให้ทุกคนนะครับพี่ช่วงนี้ฉันนอนดึกอะครับจะได้แบบสดใสจะได้สดชื่นอะไร
2: อ่ะลุกขึ้นมาลำกันตอนตีหนึ่งอะนะมีไหมแบบว่านั่งนั่งอยู่แล้วคนไข้ลุกขึ้นมาลำมีไหม
3: ก็มีมันแบบบางทีเขาก็ต้องการแบบนั้นแบบนี้แบบต้องการอะไรเนี่ยต้องแบบ
2: แต่ยังไม่มีแบบ
3: คอยพูดปลอบใจอะไรของ
2: อยู่ดีๆแล้วลุกขึ้นมารำเลยไม่มีนะ
3: เขาไม่มีไม่มี
2: น่ากลัวนะนอนอยู่เฮ้คนไข้ลุกมาทำอะไรนะอุ้ยเซิงเฉยเลยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงถ้าแบบว่าเราแบบนอนอยู่แบบพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วว่าลืมตามาเจอคนลำอยู่ปลายเท้าอย่างเงี้ย
3: ก็ต้องคิดนะต้อง
2: เราจะทำยังไงข้อหนึ่งคือเราจะวิ่งออกจากห้องข้อสองเราจะสวดมนต์หรือข้อ3เราจะลุกขึ้นไปลำกับเขา
3: ก็ถ้าเป็นคนไข้จริงๆแล้วต้อง
2: ลุกขึ้นไปลำกับเขาก
3: ลับไปเตียงมั้ยแต่ถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบง่ายๆคือผีหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องนี่จริงๆคือพี่ไม่ใช่ทำงานเนี่ยแค่โรงพยาบาลอย่างเดียวพี่เป็นมรรคายกด้วยนะ
2: อ๋อเหรอไม่เกี่ยวกันเลยนะ
3: ทุกอย่างจิตอาสาทุกอย่าง
2: ดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
3: ครับ
2: โถอยู่โรงพยาบาลแล้วยังอยู่วัดอีกด้วย
3: ได
2: ้แหมน่ารักมากๆเลยไปต่อไม่ถูกเลยอะเอาเป็นว่าขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนมา
3: ครับผม
2: พูดภาษาเหนือได้ไหมคะ
3: อะไรนะครับ
2: พูดภาษาเหนือได้ไหมคะ
3: ได้ครับ
2: พูดตามนะ
3: ครับพี่พูดภาษาเหนือใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่หนูพูดภาษากลางพี่พูดภาษาเหนือ
3: ได้ครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: ลำถูกใจ
2: ใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: ลำคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันจันทร์เข้าสู่วันอังคารผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิม2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ3เพลงจบไปแนะนำเพลงกันก่อนครับเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับหยาดเพชรจากพิเทศอุเทนพรหมินทร์นะครับอ่อเจ้าเอ๋ยนะครับจากคุณกันนภัทรนะครับทั้ง3เพลงเลยเริ่มต้นกันหวานต่อจากดีเจน้องเมทิชาน้องเมทิชานะฮะก็รีบกลับบ้านนะครับเพราะว่านะบ้านอยู่ไกลพอสมควรนะครับแล้วก็ฝนก็ตกด้วยนิดๆหน่อยๆณตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่นั่นแหละครับท้องฟ้ามีท่าทีฝนจะตกนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันก่อน SMS นะครับ4689400สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงไอ้มิชัยนะฮะหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับส่วนทาง Facebook ก็เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับไปถึงใครนอขอดูซิไหนๆขอดูข้อความแรกเลยนะฮะเลื่อนขึ้นไปข้างบนก่อนสวัสดีครับไปถึงพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่จิรวรรณสวัสดีครับพี่สุวรรณีพี่บุญกรพี่สว่างนะฮะพี่ประชิตพี่เอกชัยพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมรีมารายงานตัวนะครับสวัสดีครับน้องแบมมาแล้วน้องแบม น้องแบมได้เจอกันทุกวันทุกคืนจริงๆนะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องสุจิตราบอกมาจ้าแล้วก็พี่เออินทิราครับพี่ศักชัยสวัสดีครับพี่อุดรโดยสบายดีเด้อนะครับสวัสดีครับผมพี่นงนุชนนครครับน้องไบค์บอกว่าได้ข่าวว่ามาไวแหละครับอิอินะฮะ ใช่ๆวันนี้ก็มาไวนิดนึงเพราะว่านั่นแหละเห็นท้องฟ้าลมเริ่มแรงขึ้นนะครับเผื่อฝนตกแล้วเดี๋ยวเผื่อแบบไฟดงไฟดับอะไรอีกนะเพราะว่าผมมาสแตนบายรอก่อนดีกว่านะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้อยพี่ประชิตนะครับสวัสดีครับแล้วก็เอ้าสวัสดีครับพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะบอกว่าวันนี้กลับมาได้ล่ำลาเลยนะครับแต่ผมบอกพี่เมธแล้วนะพี่บอกพี่เมธว่าพอดีเดี๋ยวขอตัวก่อนเพราะว่านั่นแหละเห็นฝนฟ้าเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะฮะลืมเตรียมร่มมาด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับถ้าใครที่ซื้อร่มได้ควรที่จะซื้อนะครับหรือว่าอุปกรณ์เสื้อผ้ารองเท้าที่กันน้ำนะครับผมแนะนำนะใส่ไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับนะกันไว้ก่อนนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่นุชเจริญนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366นะครับน้องกวางนะครับวันนี้เป็นน้องกวางน้องกวางไม่น้อยนะฮะมารอรับสายนะครับเพราะว่าเข้าสู่เดือนใหม่นะครับก็ครูโปรแกรมคนใหม่เมื่อก่อนเดือนที่แล้วเป็นน้องเมย์แต่ว่าเดือนนี้เป็นน้องกวางนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาขอเพลงกับน้องกวางมาพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับ022481366นะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับลามาซอนครีมมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายป่ะฟังเพลงกันต่อเลยนะครับจัดไป
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อย่าลืมร้องตามบนสิทธิ์ด้วยนะสั่งนางนางจ๋าเมื่อกี้ขุนทองนางอยู่ไหนนางนางคนใดจะซื้อนางนี่แม่นบัดสิบ่นาง

0: ลายเด้อ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: บทเพลงสังนางนะครับจากป๋ามนสิทธิ์คำสร้อยนะฮะจัดไปนะครับป๋ามนสิทธิ์นะเป็นคนที่คลาสสิกนะป๋านะเวลาเจอกันทีไรก็นั่นแหละครับเป็นป๋ามนสิทธิ์นะฮะตลกดีน่ารักมากๆเหมือนเดิมกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมนะฮะอ่ะตอนนี้ครับผมว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับหลังจากอีกหนึ่งบทเพลงอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ022481366นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับกับสายหน้าใหม่แล้วก็ขอเพลงกันหน้าใหม่เลยนะครับว่าอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่กลับมานะครับในช่วงของสายชีวิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ประจักษ์นะครับ
2: จ้า
1: โทรศัพท์มาจากบุรีรัมย์เหมือนเดิมเนาะ
2: จ้า
1: เป็นยังไงบ้างครับพี่ช่วงนี้สบายดีไหม
2: ก็สบายดีค่ะ
1: อากาศเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมครับ
2: ก็มีฝนค่ะเมื่อวานมีฝนมีลมนิดๆไม่แรงเท่าไหร่แต่มีฝน
1: เข้าใจเลยนะครับช่วงนี้
2: อากาศก็ร้อนเหมือนเดิม
1: อากาศร้อนเนาะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับต้องรักษาสุขภาพนะครับพี
2: ่จ้า
1: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
2: ้มนแคนค่ะยอมรับอ้ายสาใช่ไหมคะ
1: ยอมไอ้นั่นเปล่าอะไรนะยอมรับสาว่าฮักอ้าย
2: ยอมรับสาว่าฮักอ้าย
1: เพลงนี้เน
2: า
1: ะ
2: จำเพลงน
1: ี้
2: ใครจะได
1: ้คล้ายๆกันพี่ได้เลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ให้แฟน95ทุกคนเลยค่ะที่นอนดึกตื่นดึก
1: ต้องเรียกว่านอนเช้าดีกว่ายิ่งเวลาตีสองครึ่งแล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะตื่นดึกใช่ตื่นดึก
1: ได้เลยนะครับ
2: เพราะว่าพี่จะตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนเน
1: ี่
2: ย
1: อ๋อแล้วก็อยู่ถึงกี่โมงครับ
2: ก็ถึง

0: ประมาณ4 โมงเช้าค่ะ3 โมงเช้า4 โมงเช้าถึงจะเข้าจะกลับเข้าบ้าน
1: อ๋อถึงจะกลับมาพักผ่อนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับยอมรับสาวว่าฮักอ้ายเนาะ
0: จ้า
1: ขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีจ
1: ้
0: า
1: ครับผมนะครับพี่ประจักษ์จากบุรีรัมย์ยอมรับสาว่าฮักอ้ายนะครับป่ะบทเพลงจากอ้ายมนแคนแก่นคูณครับ

นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเขาวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์

0: พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

ลับมาท้ายชั่วโมงนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ฝนตกในทะเลกับพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับอ่ะมาทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่น้องชาว Facebook นะครับ LTM FM 95ด้วยนะครับพี่สุคนกับเชิงพี่วันวิสานะครับพี่โสรยานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุกัญญามิมี่โรเจอร์สนะครับจากอเมริกานะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่สาวขามพี่ดวงใจในกาชิมานะครับบอกว่ามีแต่ลมฝนแทบทุกวันวันนี้เพิ่งจะสงบจ้าเที่ยวแต่นั้นเที่ยวแต่ในห้างไม่สนุกเลยนะครับวันนี้จะได้ไปเที่ยวสวนดอกไม้นะครับยังไงก็อย่าลืมครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงช่างแจ็คเทวานะครับพี่วันนาพี่ยูนิคครับพี่บางปลาสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกเนาะขอดูซินะฮะสวัสดีไปถึงพี่นักลบพี่นุ่งเจริญทักทายไปแล้วเนาะอ่ะน้องไบค์อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ก็อย่าลืมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงมาในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่เดี๋ยวเรามาทักทายกันแล้วก็ไปฟังเพลงพาเรดเพลงฮิตไปด้วยกันนะครับตอนนี้ฮะดีเลยช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมครับเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนวันนี้ร้อนนี้คูลพลัสนะครับเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำนะครับนี่เลยด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 นะเอาอยู่แน่นอนนะครับมีตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับนะครับพร้อมระบบใส่ซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นนะครับคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะฮะเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียอ่ะตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: โดยเพชรขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตตอนนี้ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 14:00 ถึง 17:00 สวัสดีพี่น้องชาว Facebook Live กันก่อนนะครับ LTM FM 95ไหนดูซิมีใครบ้างนี่พี่สุคนครับพี่น้อยจุฬาภรณ์มาเวลนะฮะพี่อภิญญาพี่ไผ่ศรีพี่สุชาดาพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีครับพี่สว่างนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าไมค์กันเลยครับกว้าง1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลฮัลโหลอ่ะสายหลุดไปนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไปเราไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับก็อย่าลืมฮะโทรศัพท์เข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ022481366ครับสโลแกนของเรานะฮะพาเลทเพลงฮิตนี่เลยน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันครับช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราและที่เป็นสาเหตุของอาการคันนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงนะฮะมีคู่ครองก้องห้วยไร่พบนะฮะจากน้องแตงโมสังขะแล้วก็กาสานาคานะครับเป็นเวอร์ชันของผู้หญิงร้องนะครับผมจำไม่ได้นะว่าชื่อนักร้องชื่อว่าอะไรนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะพอได้เห็นขึ้นมาปุ๊บก็อ้าวเพลงนี้เหมาะเลยนะครับแล้วก็ภวังค์จิตครับจากน้องปรางปรางทิพย์นะครับทั้ง4เพลงนะฮะทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook Live ครับน้องนิวเคลียร์แหมมาปุ๊บได้ฟังภวังค์จิตปั๊บเลยเพลงนี้เพลงชอบซะด้วยใช่ไหมแล้วก็สวัสดีพี่ขาวดอนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สังสุราษฎร์มาแล้วนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุคนนะฮะยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ใครอีกเนาะขอดูซิขอดูซิพี่ชัชนะทักทายนะครับนี่ทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับพี่สาวครับถ้าถ่ายในชั่วโมงที่2ครับพี่บุญกรพี่อุดรพี่อภิญญาพี่น้อยพี่ไพศีนะครับพี่จุ๊บแจงพี่ประชิดนะครับพี่สว่างพี่วันวิสาพี่โสรยานะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกชีวิตกันเลยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยฮะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับจากชีวิตของเราวันนี้ครับวันนี้คือเพลงที่3เมืองหลวงใจร้ายจากนิวพงศกร

0: ใช่ไหมนิพงศกร TIG นะครับสังกัด TIG Record นะฮะคำร้องทำนองโดยคุณโชเล่อาจารย์โชเล่นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สุภการพรหมเกิดนะครับอ่ะเพลงนี้จะพอกันได้ไหนไปฟังกันเลยครับช่วงของจอคิวฮิตครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมในช่วงของไปฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านเดี๋ยวเรามาทักทายกันแนะนำเพลงกันก่อนขอกำลังใจนะครับหนูและกากาฟิชเชอร์วิ่งน้องวินวรพัฒน์จากใจต้นข้าวนะครับน้องต้นข้าวสุปรียานะก็สวัสดีไปถึงเอานิวเคลียร์บอกว่ารู้อาการพี่เพชรเลยค่ะคงจะขั้นในขั้นตัวใช่ไหมคะแม่สังเกตใช่ไหมว่าเริ่มเป็นภูมิแพ้นะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนไงอากาศเปลี่ยนนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะหลายๆท่านเหมือนกันนะครับก็ต้องรักษาสุขภาพทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะครับบอกว่าปวดเมื่อยด้วยใช่ไหมสงสัยจะติดหวัดจากน้องแน่ๆเลยนะครับน้องเพิ่งหายไวๆนะครับพี่เพชรใช่แล้วก็นั่นแหละพอน้องมาดูในเฟซ

ไปปุ๊บพี่ติดหวัดน้องเลยเนี่ยแล้วก็คุณชายบอยคุณพี่แก้วมณีสวัสดีครับ แล้วก็พี่แสนดีนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่บรรเทานะครับพี่วัฒนาพี่สิงหาพี่รัตนาใช่ไหมครับพี่สิงหาสวัสดีครับผมน้องคุณชายบอยพี่อุดรรถขยะบางนานะฮะทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้
2: ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับผมก็บทเพลงเมื่อสักครู่นะครับลึกสุดใจจากพี่ก้องสหรัฐนั่นเองนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกคนทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่มงคลบอกว่าเปิดเขียงครับนี่พี่มาริวันสวัสดีครับผมแล้วก็ใครอีกขอดูซินะฮะพี่มาโนดบอกว่าสวัสดีครับผมรายงานตัวครับผมนี่ผมชื่อโอเว่นด้วยนะฮะพี่อานนท์พี่อินลิสาตัดยางอยู่ค่ะสวัสดีไปถึงพี่ก้านกล้วยด้วยนะครับทุกท่านด้วยนะฮะที่ส่งข้อความมาครับพี่อุไรจากทุ่งสงนะฮะทุกท่านที่กำลังทำงานอยู่นะตอนนี้ก็ขอให้ทำงานแล้วก็ฟังเพลงแบบสบายๆกันไปแล้วกันเนาะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับโทรศัพท์มหาต้องกวางนะครับ022481366ครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกงสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3ตี40นาทีแล้วนะครับ2เพลงจบไปเมื่อกี้มีเริ่มจากร้อยจากวงพิงค์นะฮะแล้วก็ยอมจำนนฟ้าดินนะครับจากพี่หญิงทิติการนะครับผมน้องนิวเคลียร์บอกว่ายอมจำนนฟ้าดินฟังเพลงนี้กี่ปีก็ฟังไม่เคยเบื่อเลยค่ะนี่พี่นันทาสวัสดีครับแล้วก็พี่คุณยายพอเพียงนะฮะแล้วก็ใครนะขอดูซิพี่พรชัยพี่สุมาลานะครับ

พี่เถาวัลย์ใช่ไหมพี่เถาวัลย์เนาะทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อนุการเฮ้ยเดี๋ยวพี่อนุภาพนะครับรายงานตัวรอบที่2ครับจากทุ่งสงครับผมนี่สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่รัตติ

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมนะฮิตสตอรี่2เพลงครับนิวเมาไม้แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นของน้องกระต่ายพันธิพาแล้วก็น้องเนยในระมนนะน้องเนยมิสแกรนด์นั่นเองนะครับแล้วก็เมานะฮะบทเพลงจากน้องเนสกาแฟศรีนครนะครับ2เพลงจัดให้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลงแนวสบายๆเหมือนเดิมนะตามสไตล์เวลานี้นะครับจัดไปครับ

0: ลืม
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: กลับมาแล้วครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับสองเพลงจัดให้ไทยชั่วโมงนะฮะ มีกุหลาบนะครับจากน้องก้านตอง F Hero นะครับผมแล้วก็ณหน้าทองนะครับจากคุณโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองอ่ะวันนี้เวลาของผมหมดแล้วไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเป๊ปปวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้คนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพระพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทององ
7: ค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะทำไมเสียงแหบเหมือนร้องเพลงเองเลยนะคะตื่นขึ้นมาก็เสียงเป็นแบบนี้สวัสดีเช้าวันอังคารที่5เดือน5นะคะวันนี้5พฤษภาคม2569ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุสอง

เช้านะคะสวัสดีพี่เป้าสีภัยพี่อารมณ์พี่แขกสุทธิรัตน์จารณะนะคะพี่ปูพี่ยุญาติเยอะนะคะพี่วันชัยคำทองพี่ฝนพี่หญิงดีจากสตูลด้วยนะคะพี่อนุภาพยามเช้าอากาศดีนะคะพี่ณรงค์พี่ซีโอสดยางพี่อุไรทุ่งสงฝนตกแล้วจ้ะโอ้ยชุ่มฉ่ำเลยใช่ไหมโอ้เมื่อวานนี้กรุงเทพนะคะตกซะโอ้โหต้นไม้เกือบจะล้มเสียหายเลยนะคะพี่กัปโปโลคุณย่าป้ายแดงฝนอยู่ไหนฝนอยู่ไหนตามหาฝนแล้วก็พี่ปัญญาจากจังหวัดพังงานะคะแล้วก็พี่วันเพ็ญค่ะพี่สว่างสู้ฝ่าไปด้วยกันคนหลังเขาค่ะพี่สว่างบนรอดเนาะแล้วก็พี่สมพรจากโคราชค่ะพี่แต้วจากพรมคีรีทักทายแล้วเนาะแล้วก็ไปอีกพี่สะอาดอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะเช่นกันพี่สลิษาจากอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีนะคะพี่อารมณ์พี่สหพรเชี่ยวชาญพี่มานิดนะคะจากป่าบอนพัทลุงอากาศดีเมื่อวานฝนตกหนักพี่ติ๋มพี่ลมนะคะพี่ประภัยสีแตงเขียวต่อมาแล้วเนาะทักทายกันนะคะพี่ยุพินพี่สุวรรณีค่ะน้องฉุยใครอีกทยอยกันเข้ามาทักทายนะคะพี่อมราพี่สมใจยิ้มสุดสยามอู๋นี่นานๆได้เจอกันเนาะพี่สิมีนาสิรินาจันทิรมนะคะพี่อมราวงแก้วอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีนะคะพี่สุชาดาพี่ประเทืองพี่อัมพรนะพี่หนู022481366นะคะน้องเมย์รออยู่022481366นะคะเอ้ยน้องเมย์หรือน้องกวางเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงคล้ายกันนะคะใครจะโทรมาช่วงบอกข่าวเล่าความนะคะโทรมาได้ค่ะเบอร์เดียว3คู่สาย022481366นะคะวันนี้ก็ติดตามข่าวกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับในส่วนของพายุฤดูร้อนโอ้โหเมื่อวานนี้ถล่มกันหลายจังหวัดเลยนะคะที่หนักๆ ก็มีภาคอีสานภาคกลางภาคกลางนี่ก็หนักเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่สุพรรณบุรีค่ะเมื่อวานเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นเลยนะคะบริเวณเส้นทางตลิ่งชันไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะไฟฟ้าที่ดับแล้วก็เสาไฟฟ้าล้มหลายต้นเลยนะคะเข้าใจว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยในบางจุดไม่มีไฟใช้นะคะก็ต้องเร่งกู้สถานการณ์เนาะสำหรับการไฟฟ้านะคะพายุฤดูร้อนโอ้โหถล่มก็ทำให้กระทบเป็นวงกว้างเลยนะคะต้องเร่งฟื้นฟูสำหรับในสุพรรณบุรีนะคะนี้ส่วนที่อื่นๆก็นะเมื่อวานนี้ที่ไหนบ้างในต่างจังหวัดนะคะนี่ภาคอีสานเลยนะคะคงต้องติดตามนะคะสำหรับในส่วนของภาคอีสานกับภาคเหนืออีสานนี่จะหนักกว่านะคะแล้วก็วันนี้ข่าวหน้าหนึ่งมีเรื่องของเกี่ยวกับกรณีไวรัสฮันต้านะคะหรือฮันตานี่แหละองค์การอนามัยโลกยืนยันแล้วนะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบนเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกจากกรณีการระบาดต้องสงสัยของไวรัสฮันต้าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างเร่งด่วนนะคะก็เห็นบอกว่าน่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มเติมอีกหลายรายนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือ

รานที่อยู่ระหว่างการเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินาไปยังหมู่เกาะเคปวดนะคะตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่ามีผู้ป่วยแค่รายเดียวที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะแต่ว่ามีการยืนยันว่ามีคนเสียชีวิต3คนบนเรือสำราญลำนี้ขณะที่ผู้ป่วยบางส่วนนั้นต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในประเทศแอฟริกาใต้นะคะมีอย่างน้อย1รายอยู่ในอาการวิกฤตนะคะก็เดี๋ยวต้องมีการสอบสวนแหล่งที่มาของการติดเชื้อไวรัสที่ว่านี้นะคะแล้วก็ต้องติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดว่าเป็นใครบ้างต้องกักกันไหมวางมาตรการคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าผู้ป่วยรายแรกที่แสดงอาการคือเป็นผู้โดยสารบนเรือสำราญอายุ70ปีนะคะอันนี้เสียชีวิตบนเรือเลยนะคะแล้วก็ภรรยาของผู้โดยสารที่เสียชีวิตก็มีอาการป่วยเหมือนกันนะตอนนี้หลังจากถูกส่งตัวไปรักษาที่ประเทศแอฟริกาใต้ก็ไปเสียชีวิตในโรงพยาบาลโจฮันเนสเบิร์กนะคะส่วนรายที่3เป็นผู้โดยสารชายชาวอังกฤษวัย69ปีที่ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเดียวกันก็เห็นบอกว่าก็เสียชีวิตแล้วเหมือนกันนะคะไวรัสชนิดนี้นะคะฮันต้าหรือฮันตาเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่เจอในสัตว์ฟันแทะพวกหนูพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันสามารถแพร่กระจายสู่คนผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งจะเป็นปัสสาวะอุจจาระหรือฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนแล้วก็ก่อให้เกิดอาการรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็ไปสู่ไตเขาบอกว่าเป็นการติดต่อจากคนสู่คนได้แต่เจอน้อยมากนะส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการสูดดมละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อซึ่งเกิดจากการแห้งของปัสสาวะหรือมูลสัตว์ฟันแทะในพื้นที่ปิดก็ต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ขอให้ควบคุมการระบาดได้ในวงจำกัดให้เร็วที่สุดนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะระบาดเหมือนกันนะเนี่ยถ้าดูแล้วนะคะก็ต้องติดตามนะคะเมื่อวานนี้พายุถล่มนอกจากที่สุพรรณที่อีสานแล้วก็ยังจะมีที่ไหนอีกสมุทรสงครามนะคะเนี่ยเมื่อวานเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามนะคะรับแจ้งเหตุเรือล่มแล้วก็มีคนจมน้ำสูญหายบริเวณปากอ่าวแม่กองนะคะก็ระดมเอาเรือยางแล้วก็เจ็ตสกีออกปฏิบัติการค้นหาท่ามกลางสภาพอากาศที่ปิดแล้วก็มีลมพัดแรงมากนะคะเจ้าหน้าที่ก็ปูพรมค้นหาตั้งแต่แม่น้ำแม่กองบริเวณปากอ่าวครอบคลุมรัศมีกว่า10กิโลโอ้โหการทำงานก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะคะเพราะว่ากระแสลมพัดแรงมากนะช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นลมทะเลก็แรงเหมือนกันพอช่วงค่ำเนี่ยทัศนวิสัยไม่ได้เลยมืดสนิทก็ต้องยุติค้นหาชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยก็เดี๋ยวเช้านี้ต้องเริ่มปฏิบัติการค้นหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะรอบๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปพบเรือไฟเบอร์ลำหนึ่งลอยเคว้งอยู่กลางน้ำภายในเรือพบมีสัตว์ทะเลอยู่จำนวนหนึ่งก็เลยลากมาเทียบไว้ที่ท่าน้ำเพื่อตรวจสอบนะคะไตเรือที่ดีเห็นเหตุการณ์นะไตเรือลำนี้กำลังคลาดถอยอยู่ชื่อคุณพลหรือว่าไตน้อยก็เล่าบอกว่าขณะที่กำลังดูเรือของลูกน้องแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเนี่ยนะได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือมาจากทางร้านอาหารเมื่อหันไปก็พบคนกำลังจมน้ำต่อหน้าต่อตาเลยแล้วก็หายไปเลยอ่ะเห็นแต่ว่าสวมหมวกสีชมพูเป็นหมวกโม่งอ่ะเนาะก็รีบสั่งให้ลูกน้องสองคนกระโดดลงไปช่วยแต่ว่ากระแสน้ำมันแรงมากนะช่วยไม่ได้ค่ะช่วยไม่ทันอ

0: ร่างของกายคนดังกล่าวก็จมดิ่งหายไปเลยนี่ค่ะนะเขาตะโกนนะคะว่ามีคนจมน้ำก็เห็นว่าคนเนี้ยที่สวมหมวกสีชมพูเนี่ยพยายามจะตะเกียกตะกายร้องบอกว่าไม่ไหวแล้วแต่ตอนนั้นยังมีคนพยายามจะยื่นไม้ไผ่ไปให้นะคะแต่ก็คว้าไม่ถึงลมมันแรงแล้วก็ขึ้นซัดแรงมากค่ะร่างก็ถูกพัดถ่ายไปต่อหน้าต่อตาท่ามกลางความตื่นตระหนกของทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะอันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะเรื่องสุดท้ายจริงๆว่าบอกไม่ไหวแล้วก็ถือว่าพายุยังหนักอยู่นะตอนนี้นะคะใครที่จะไปออกทะเลอะไรพวกนี้นะคะเรือเล็กอะไรพวกนี้ก็ต้องงดก่อนเนาะงดก่อนค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวถ้ามีสายเข้ามาก็คุยกันได้เลยนะคะเข้าใจว่าสายยังว่างอยู่ตอนนี้นะยังไม่ได้ยินสัญญาณใดๆนะคะแล้วก็รวมถึงน้องดงด้วยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเอาพ่อโฮมอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะไปกัดก็รู้สึกดีขึ้นเนาะนะคะน้องกวางรอสายอยู่นะใครที่จะโทรเข้ามานะคะมาดูเรื่องของเมื่อวานนี้เรารายงานถึงเรื่องของพระเกศทองคำที่ล่องหนหายไปนะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นมีความคืบหน้าว่ามีชายคนหนึ่งนำพระเกศทองคำน้ำหนักเกือบ50บาททองมาตรวจสอบหลังจากที่ครอบครัวรวบรวมทอง45บาทมาร่วมทำบุญหล่อพระเกศซึ่งหลวงพ่อกับชาวบ้านก็นำทองอีกส่วนหนึ่งมาร่วมหล่อด้วยทีนี้ผ่านไป8ปีเกิดความสงสัยก็ไปปรึกษากับหลวงพ่อนำพระเกศทองคำมาตรวจสอบที่ร้านทองความจริงปรากฏว่าเป็นเพียงทองเหลืองแล้วน้ำหนักทองเหลือเพียง 2-3% เท่านั้นนะคะจนกระทั่งเจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชูอยู่ที่บางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะพร้อมกับลูกศิษย์เดินทางเข้าพบตำรวจที่สภ.ปากคลองรังสิตปทุมธานีแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะคะตามที่มีรายงานข่าวไปแล้วนะคะล่าสุดท่านเจ้าอาวาสนะคะวัดดาวเรืองสร้างหล่อและคณะกรรมการวัดอ๋อเดี๋ยวนะนี่คือสองเจ้าอาวาสเลยค่ะทั้งวัดบุญชื่นชูกับวัดดาวเรืองนะสองพระครูร่วมกับช่างหล่อแล้วก็คณะกรรมการวัดประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับพระเศษทองคำที่ล่องหนหายไปนะคะหลังจากที่สำนักพระพุทธศาสนามีความเห็นว่าต้องผ่าพิสูจน์คราวนี้ช่างก็เลยเอาเครื่องตัดเหล็กมาผ่าโดยเป็นการลักษณะผ่าตามแนวขวางนะคะใช้เวลาผ่าประมาณสัก3นาทีผ่าแล้วก็เปิดออกมาก็พบชิ้นส่วนทองอยู่ข้างในที่หล่อติดอยู่กับปูนเนี่ยโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นก็เอาอุปกรณ์ทุบเอาปูนออกจนกระทั่งออกหมดแล้วนะคะก็เลยเจอเนื้อทองอยู่บริเวณปลายของพระเกศทำให้ทุกคนก็ดีใจโล่งอกกันไปตามนะคะเนี่ยค่ะก็ในส่วนของคุณวรพจน์เป็นใครเป็นช่างหล่อนะคะคุณวรพจน์เนี่ยจะบอกว่านั่งดูข่าวอยู่เหมือนกันตามข่าวนี้แหละตามสื่อดูรายละเอียดจนจะบ้าเลยเพราะว่าไม่รู้เลยว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยใครเอาพระเกศนี้ไปทำอะไรบ้าง10ปีแล้วค่ะน้องโด่งเนาะพระเกศไม่ได้อยู่กับตัวเองแต่ต้องมารับผิดชอบว่ามีทองอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็ติดคุกนะลูกเต้าจะอยู่ยังไงจนโล่งใจว่าอ๋อยังมีทองอยู่ข้างในนะก็ผ่าเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้มีสายรอแล้วเนาะเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณสี

0: สวัสดีค่ะ
1: โทรจาก
0: จังหวัดอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
1: โทรจากจังหวัดเลยค่ะ
0: อยู่จังหวัดเลยค่ะตกฝนตกไหมคะ
1: อยู่ปทุมค่ะตอนแรกไปอยู่ปทุมแล้วเดี๋ยวนี้มาอยู่กับสามี
0: ย้ายไป
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณป้าชื่ออะไรนะคะอีกทีนึง
1: ชื่อปานีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคุณป้าปานีอยู่อำเภออะไรของจังหวัดเลย
1: อยู่จังหวัดเลยค่ะอำเภออ
0: ะไรนะคะ
1: อำเภอเมืองค่ะ
0: อ๋ออำเภอเมืองเชิญค่ะคุณป้า
1: ค่ะแล้วทีนี้อันป้ามีเมื่อคืนนี้คุยกับลูกสาวนะคะทำงานอยู่สัตว์นายาค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วทีนี้แม่เดินสะพานไอ้สะพานลอยหน้าแถวแถวศาลน้ำมังคะนะหน้าศาลจะมีคนขอทานเยอะมากเลยเดี๋ยวเปลี่ยนกันมาทั้งนู้นทั้งนี้เราไม่ให้ก็หน้าบูดหน้าบางทีเหมือนยังไงไม่ร
0: ู้จะให้ด้วย
1: ค่ะ
0: ขอทานอยู่บนสะพานลอยคือปักหลักอยู่เลยอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนกันทุกวันเปลี่ยนบางทีก็อยู่แถบนี้บางทีก็อยู่แถบนั้นบนสะพานนะคะแล้วนี้จะกลัวจะมีตลอด
0: ค่ะ
1: จะมีตลอด
0: เป็น
1: กล
0: ั
1: วอะไรนะคะ
0: ป้ากี่คนคะอยู่กันเน
1: ี่
0: ย
1: มันจะเปลี่ยนเดี๋ยวหลายคนเหมือนกันนะมันจะเปลี่ยน
0: หลายคน
1: ค่ะเดี๋ยวผู้หญิงเดี๋ยวผู้ชายอะไรเนี่ย
0: คุณป้าคิดว่าเป็นคนไทยไหมหรือว่าต่างชาติ
1: แล้วลูกสาวถามสาวดูนะคะว่าหนูแล้วมันเป็นคนไทยหรือเป็นต่างชาติแม่ดูนี่บางครั้งก็พูดไม่ชัดบางครั้งก็พูดชัดอย่างเงี้ย
0: โอ
1: ้มากจะเป็นคนไทยละมั้งเขาบอกนะ
0: แม่เป็นคนไทยละมั้ง
1: ค่ะ
0: เออ
1: แล้วหน้าปวดเราไม่ให้นะหน้างอบางทีเหมือนกลัวจะทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เขาจ้องเหรอคะพอคนเดินผ่านคือเขาจ้องตาเหรอคะหรือว่าเขาขอเลยหรือยังไง
1: ครั้งเขาก็ขอเลยบางครั้งเขาก็จะเหมือนจ้องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาทำงานมาเช้าเย็นเช้ายังจะข้ามมาถ้าเราไม่ให้เราก็ยังไงเนาะกลัวเนาะ
0: เออ
1: เรากลัว
0: เรากลัวแล้วก็มองหน้าดึงบนสะพานลอยหน้าศาลอาญาเหรอ
1: ถ้าแถวแถวศาลอาญาคงจะเป็นหน้าเพราะว่าลูกสาวทำงานทุกวันจะข้ามสะพานนะจะอยู่จะเข้าบ้านแถวนั้นค่ะแล้วจะข้ามสะพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้กลัวเลยเป็นกังวล
1: มันมีมากมันจะมีบ่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันมีทุกวัน
0: แล้วไม่เจ็บหน้าหมายถึงว่าไม่ซ้ำหน้าเหรอคะหรือคนเดิม
1: คนเดิมบางทีคนเดิมบางทีก็เปลี่ยนบางทีผู้ชายอะไรเนี้ยถ้าเราไม่ให้นะขอก็ไม่ได้
0: นะไม่ใช่ดีเท่าไหร่อย่างนี้หรอคะ
1: ค่ะก็กลัว
0: จัง
1: กลัวมันจะมีทุกวันมันจะมีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนเป็นผู้ชายนะให้เออถ้าเราไม่ให้เนี่ยหน้าเขาดุเนอะเราก็กลัวนะคุณสี
0: ค่ะ
1: ค่ะตรงนั้นมันก็มีคนนั้นพวกอะไรเขาทำงานอยู่แถวๆนั้นนะมันต้องมีนะแต่ลูกสาวไม่มีแม่มันที่สะพานนะอย่างนั้นมีแต่คนก็เดินไปเดินมาน่ากลัว
0: น่ากลัวมากอันนี้คือเฉพาะตรงหน้าศาลอาญารัชดาใช่ไหมที่พูดถึงที่กรุงเทพนะคะ
1: ค่ะเนี่ยในรัชดา
0: อ๋อลูกสาวเล่าให้ฟัง
1: ลูกสาวอุ้มหลายปีลูกสาวไปอยู่หลายปี
0: อ๋อแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหม
1: มีลูกสาว
0: นะคะ
1: เมื่อคืนนี้เขาคุยกันกับเขานะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วเขาก็กลัวนะไม่ใช่แต่ลูกสาวกลัวคนอื่นเขาก็ต้องกลัวนะถ้าเราไม่ให้อะไรเนี้ยถ้าเป็นผู้หญิงดีถ้าเป็นผู้ชายบางคนขี่มอเตอร์ไซค์เลาะแถวๆนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ขออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ให้เราจะกลัวไหมเนาะแล้วก็กลัว
0: จริงๆแล้วน่าจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาดูนะคะ
1: อยู่ในนั้นนะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนั่นแหละมาดูหน่อยว่าแล้วช่วงกลางคืนเขาอยู่ไหมช่วงค่ำเขาไปไหนหรือว่าเขายังปักหลักอยู่ตรงนั้นตลอด
1: ทีนี้ไม่ทราบนะคะเพราะว่าลูกสาวเขาข้ามแล้วข้ามเลยเขาก็กลัวไงไม่กล้าจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ค่ะเป็นขอทานซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเป็นคนไทยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่
0: พิกัดหน้าศาลอาญาบนสะพานลอยข้างบนเลยนะคะ
1: ศาลพกข้ามกันนะพนักงาน

0: ต้องทำที่นั่นเขาจะข้ามกันตรงนั้นนั่นแหละจะข้ามวันนี้ด้งยังไม่มาเลยค่ะ
1: ยังค่ะยังค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคงจะมา
0: เหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณป้าพี่แจ้งแล้วคุณป้าได้แล้วคุณป้ากลับไปอยู่ที่บ้านจังหวัดเลยนานหรือยังคะเนี่ย
0: อันที่จริงป้าอยู่จังหวัดปทุมนะคะ
1: อ๋อ
0: แก้วค่ะ
1: แล้วก็มีปทุมเองค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณป้าที่แจ้งมานะคะพี่จัดเนาะหน้าศาลบนสะพานลอยศาลอาญานะคะ
0: ค่ะแล้วป้าขอบคุณคุณทั้งสองคนนะคะให้อายุมาก
1: ได้ค่ะ
0: หมื่นปีนะคะ
1: ขอบคุณมากคุณป้าท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

นไทยใจดีเนาะก็เลยทำให้มีขอทานก่อนหน้านี้เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีแต่ว่าก็ยังไม่มากเท่าไหร่ก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างด้าวแหละนะจริงๆแล้วทั้งประเทศไหนก็ตามนะถ้ามาขอทานในประเทศไทยล้วนแล้วจะมีความผิดตามกฎหมายนะคนไทยก็ก่อนหน้านี้เราก็เคยรณรงค์ว่าจุดให้เงินขอทานนะน้องน้องสวัสดีค่ะเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนาะเนี่ยค่ะจริงๆถ้าใครที่เจอแบบขอทานนะคะก็โทรแจ้งสายด่วนพม.ก็ได้นะคะ1300นะโทรเลยเนี่ยถ้าเจอขอทานคนเร่ร่อนนะคะฝากช่วยเป็นหูเป็นตาเนาะแล้วก็แจ้งไปที่พม.นะ1300ตลอด24ชั่วโมงนะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจริงๆเขาต้องคือถ้าไม่มีอาชีพไม่มีที่พักพิงเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับเข้าสู่การคุ้มครองนะเรามีสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะคนไทยนะคะเออแต่ว่าเนี่ยเมื่อสักครู่คุณป้าเองบอกว่าไม่ทราบไม่ชัดว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วเหมือนพูดไทยได้เนาะอาจจะไม่ชัดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะอันนี้แหละค่ะจริงก็ไม่น่าจะมีแล้วเนาะขอทานแต่ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ย้ำว่าไม่ถ้าเจอไม่ต้องให้เงินน่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะมันอยู่ที่ตัวเราเนาะถ้าเจอไม่ต้องให้เงินไม่ต้องกลัวด้วยแล้วก็เนี่ยถ้าเจอแบบกลางคืนก็โทรแจ้งเลยค่ะนะโทรตำรวจก็ได้นะบอกเดี๋ยวเรากลัวนะเพราะว่าอย่างผู้หญิงเนี่ยสมมติว่าตอนค่ำเนาะเลิกงานสักประมาณเย็นๆหน่อยมันจะค่ำมืดแล้วเอาเดินขึ้นสะพานลอยคนเดียวแล้วไปเจอขอทานนั่งอยู่หรือว่าคนเร่ร่อนอยู่อย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวอยู่นะเพราะฉะนั้นก็แจ้งตำรวจได้นะคะว่าเนี่ยจุดเนี้ยเราไม่มั่นใจว่าจะมีปัญหาไหมเดินขึ้นไปแล้วโอ้นะจะทำร้ายเราหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะกลัวได้ค่ะมาดูเรื่องของจริงๆก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ใช้อยู่นะอาจจะมองข้ามเนาะ power bank หลายคนมีใช่ไหมคะ power bank บางทีเราก็ซื้อมาแบบถูกๆอะราคาหลักสิบก็มีนะ power bank อะในแอปหลักสิบถึงหลักร้อยคนนี้เกือบเสียบ้านไปทั้งหลังเลยค่ะเพราะ power bank ราคาถูกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บางเสาธงสมุทรปราการนะคะผู้หญิงคนนี้กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในบ้านแล้วก็มี power bank ที่ชาร์จมือถือที่ชาร์จสำรองนั่นแหละวางอยู่ที่โต๊ะจู่ๆมันก็เกิดระเบิดขึ้นมาก่อนที่เธอจะตั้งสติได้รีบเอาหมอนไปตบไฟที่กำลังลุกตบครั้งแรกมันไม่ดับสุดท้ายตัดสินใจเขี่ย power bank ออกจากบ้านจนไฟเนี่ยไปไหม้เอาผ้าม่านแล้วก็ประตูนะคะโชคดีนะคะที่ดับทันดับเอาไว้ได้ไม่ได้เสียหายมากเจ้าของบ้านเกิดเหตุเป็นอาชีพไรเดอร์นะคะเอาชิ้นส่วนจาก power bank ที่ระเบิดเนี่ยมาให้ผู้สื่อข่าวดูบอกว่าสั่งมาทางออนไลน์

ราคาก็ไม่ใช่น้อยนะ400น่ะเออก็ราคานี้แหละโดยไม่ทราบว่ามีมอกหรือไม่รู้ว่าไม่ได้สนใจตรงนั้นหรือเป็นของแท้หรือเปล่าก็ไม่ทราบสั่งมาใช้เพราะเห็นว่ามันก็ไม่ได้แพงมากเนาะ400ไม่แพงและไม่ถูกจนเกินไปแล้วก็บอกว่าปกติเวลาสั่งของก็จะสั่งออนไลน์อย่างนี้แหละวันเกิดเหตุก็ชาร์จเอาไว้เต็มชาร์จเต็มก็มาวางไว้ที่โต๊ะไม่ได้เสียบทิ้งเอาไว้เลยนะจู่ๆมันก็ระเบิดขึ้นมาแล้วในบ้านเนี่ยเขาติดกล้องวงจรปิดด้วยนะคะเห็นในคลิปชัดเจนเลยค่ะมันระเบิดขึ้นเองโชคดีนะคะที่ภรรยาเนี่ยอยู่บ้านก็ดับได้ทันนะคะโอ้โหถ้าไม่มีใครอยู่เนี่ยค่ะสมมติว่าไปทำงานนอกบ้านกันหมดเนาะแล้วอากาศร้อนๆเนาะช่วงกลางวันนะคะโอ้โหหรืออันนี้ก็ต้องระวังเก็บเอาไว้ในรถอาจจะมีความเสียหายมากกว่านี้ก็เลยเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องนะคะไปไล่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่มีขายผ่านออนไลน์ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่ามีความปลอดภัยกับผู้บริโภคหรือไม่เพราะว่าเนี่ยคนที่สั่งของผ่านออนไลน์เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าไอ้ของที่มันเราสั่งนั้นเนี่ยได้มาตรฐานไหมมีความปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็พอเอามาใช้งานจริงก็เกิดเหตุลักษณะแบบนี้เออก็ไม่น่าจะมีอยงอยอะไรหรอกเพราะว่าถ้าสินค้าที่สั่งผ่านแอปเข้ามาส่วนใหญ่นะถ้าเป็นแอปต่างประเทศเอาสมมติแอปจีนนะเอออยตอนไหนไม่ใช่อยมอกตอนไหนมันไม่มีใช่ไหมไม่มีความก็คือตรงมาเลยจากจีนอะแต่ถ้าคนไทยสั่งมาแล้วก็มาขายผ่านแอปที่มีการรับรองในประเทศไทยอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะต้องมีการตรวจสอบได้แต่เนี้ยโอ้โหดูแล้วอันตรายมากเนาะอันนี้โชคดีที่มีคนอยู่บ้านโอ้โหถ้าไม่มีใครอยู่บ้านเลยเนี่ยน่ากลัวมากนะคะอ่ะตรวจสอบนะคะใครที่ใช้ power bank ที่ชาร์จสำรองชาร์จอยู่ชาร์จเต็มชาร์จคาค้างอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็คงจะต้องตรวจสอบกันนิดนึงว่ามันร้อนไหมมันคุณภาพดีหรือเปล่าใช้งานนานแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ค่ะ อีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้อันนี้ก็แหมน่ากลัวมากนะคะเมื่อวานคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเจ้าของสายไหมต้องรอดนะคะพาผู้เสียหายเป็นหญิงสาววัย25นะคะก็เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรนนทบุรีค่ะภายหลังไปกู้เงินนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยโหดคือว่าพอกู้เงินแล้วเนี่ยนายทุนเงินกู้รายนี้บังคับให้หญิงสาวสมมติน้องเอละกันอายุ25ปีให้ถ่ายคลิปโป๊เปลือยระหว่างขอกู้ยืมและบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยหลังจากไม่มีเงินส่งดอกเบี้ยคือน้องเอคนนี้เนี่ยเธอขาดส่งดอกเบี้ยไป4วันอันนี้เป็นการกู้รายวันเนาะโอ้โหคือขาดส่ง4วันให้มีอะไรด้วยเพื่อขัดดอกถ้าไม่ยินยอมเดี๋ยวจะเอาภาพและคลิปไปโพสต์ประจานล่าสุดเมื่อวานตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรก็ไปเชิญตัวนายทุนเงินกู้มาชื่อนายเต๋าอายุ34ปีนะคะมาสอบสวนก่อนจะนำตัวไปค้นที่บ้านเพื่อหาหลักฐานมาดำเนินคดีตามที่ผู้เสียหายแจ้งความระหว่างที่ตำรวจนำตัวนายเต๋าไปตรวจค้นบ้านผู้สื่อข่าวเข้าไปด้วยเนาะก็ถามว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเหรอเออเขาขาดส่งดอกเบี้ย4วันแล้วจะทำอย่างนี้จริงใช่ไหมเขาบอกไม่จริงทั้งหมดถามว่าแล้วปล่อยเงินกู้จริงหรือเปล่าเขาก็ปฏิเสธและไม่ขอให้การใดๆบอกแต่เพียงว่าไม่ใช่เรื่องจริงเบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้ง3ข้อหาไว้ก่อน1ปล่อยเงินกู้เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด2
ข่มขืนกระทำชำเราบังคับข่ม

ขู่รีดเอาทรัพย์นี่คือ3กระทงเลยนะคะโอ้แต่เขาปฏิเสธนะทุกข้อหาไม่ให้ไม่ขอให้การใดๆเขาอ้างว่าไม่จริงนะคะก็เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันเนาะมีหลักฐานอะไรบ้างเข้าใจว่าถ้าเผื่อว่ามีการบังคับให้ถ่ายคลิปโป๊เปื่อยเนี่ยมันก็ต้องมีในมือถือเนาะเพราะตำรวจไปค้นบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็นอกจากโหดแล้วมันหื่นด้วยนะอะไรกันขนาดนี้นะคะอีกเรื่องนึงนี่เรื่องสังคมมีเยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นตึกแม่ค้าทะเลาะกันนานๆจะมีข่าวแม่ค้าทะเลาะกันนะแต่ทะเลาะทีไรก็รุนแรงเนาะอันนี้เกิดที่เชียงใหม่นะคะตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่รับแจ้งเหตุเมื่อวานนี้มีทะเลาะวิวาทถึงขั้นบาดเจ็บนะคะตรงสี่แยกวัดพันอ้นค่ะอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ไปถึงที่เกิดเหตุนะคะพบรถเข็นขายข้าวเหนียวมะม่วงค่ะล้มคว่ำอยู่โอ้โหทั้งข้าวเหนียวทั้งมะม่วงกระจัดกระจายเกลื่อนเลยนะคะผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุ50ปีโอ้ยถูกแทงเข้าสีข้างนะคะอาการสาหัสเลยนะคะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วล่าสุดนี่คือบอกว่าเสียชีวิตแล้วนะคะโอ้ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงค่ะก็ยืนตกใจอยู่กับที่เกิดเหตุนั่นแหละเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไว้พร้อมของกลางนะคะเป็นมีดปอกมะม่วงสุกเปื้อนเลือดแม่ค้าข้าวเหนียวมะม่วงคนนี้บอกว่าเธอเนี่ยขายข้าวเหนียวมะม่วงในย่านนี้มาก่อนขายแบบรถเข็นเนาะรถเข็นใหญ่เลยนะคะแต่ขายไม่ดีก็เลยเปลี่ยนสถานที่ขายใหม่ไปขายแถววัดศรีเกิดก็อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะต่อมามียายวัย70มาขายแทนจุดที่แม่ค้าคนเดิมขายแล้วปรากฏว่าพอยายมาขายแทนจุดนี้เนี่ยเฮ้ยมันขายดิบขายดีมาตลอดเลยทีนี้พอแม่ค้าคนเดิมทราบก็เลยเอารถเข็นมาตั้งขายใกล้ๆกับยายก็มีเรื่องระหองระแหงกันมาเรื่อยเลยนะคะจนกระทั่งเมื่อวานวันเกิดเหตุทะเลาะกันรุนแรงมากยายเนี่ยเห็นท่าไม่ดีก็เรียกญาติมาให้ช่วยญาติก็คือผู้ชายที่โดนมีดแทงเข้าสีข้างนั่นแหละค่ะเมื่อมาถึงก็มีการพูดท้าทายกันทำให้ผู้ก่อเหตุหยิบมีดขึ้นมาสองเล่มเพื่อหวังจะขู่ตอนแรกเนาะแต่ว่าปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยท้าทายยื่นสีข้างมาเลยบอกเอาแทงสี่แทงสี่อะไรเงี้ยเพราะคิดว่าฝ่ายแม่ค้าน่ะไม่กล้าแต่กลับกลายเป็นว่าป้าผู้ก่อเหตุเนี่ยโอ้โหแกถือมีดอยู่สองเล่มอ่ะแทงจ้วงไปเต็มเหนียวเลยนะคะจนร่างของผู้ตายที่เซไปชนกับรถเข็นมะม่วงล้มระเนระนาดเสียชีวิตนะคะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยดูสิถามว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องอ่ะเนาะดูเนี่ยโอ้โหจ้วงเต็มๆเลยนะคะตึกข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะพ่อใจร่มๆหน่อยแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะคือป้าเองก็คงจะแบบไม่คาดคิดอ่ะเนาะท้าทายแบบนี้ด้วยความโมโหแล้วก็เนี่ยฆ่าคนตายนะคะจากแม่ค้าขายมะม่วงก็ต้องติดคุกอ่ะเนาะนี่คือเหตุที่เกิดขึ้นนะคะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของทุเรียนสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนที่สั่งทุเรียนของพิมพ์ลี่พายเราเห็นได้เริ่มถึงบ้านกันแล้วนะทุเรียนก็เริ่มถึงบ้านกันแล้วบางคนก็ประทับใจบางคนก็บอกว่าสงสัยต้องส่งเครนกันไหมอะไรประมาณนี้นะคะในเพจของคุณพิมพ์ลี่พายที่ขายไปลูกละร้อยอะไรเงี้ยก็ยินดี

ีนะจะเรียกว่าส่งกลับให้หรืออะไรประมาณนี้เนาะก็เห็นตอบอยู่นะคะว่าให้ติดต่อกับทีมงานหลังบ้านเลยนะคะถ้าเผื่อว่าใครที่เจอทุเรียนไม่สมบูรณ์ทุเรียนอ่อนทุเรียนไม่สุกอะไรประมาณนี้นะคะแต่เมื่อวานที่เมืองจันทร์นะคะกอรมน.เมืองจันทร์ค่ะจันทบุรีไปปฏิบัติการปราบปรามทุเรียนอ่อนภายหลังลงพื้นที่สุ่มตรวจล้งทุเรียนเพื่อป้องกันการลักลอบส่งทุเรียนได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคนะคะจากการลงพื้นที่ที่ทุ่งเบญจานะคะอำเภอท่าใหม่กับอำเภอเมืองรวม3แห่งเมื่อวานนี้พบชัดเจนเลยค่ะมีล้งทุเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่10ตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็เจอทุเรียนหมอนทองที่บรรจุลงกล่องเรียบร้อย352น้ำหนักรวมประมาณ7ตันเยอะนะคะรอการขนขึ้นรถเพื่อส่งออกไปต่างประเทศคราวนี้ก็ต้องสุ่มตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งพบว่าเนื้อทุเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง 32% จึงสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการรื้อกล่องทุเรียนทั้งหมด352 7ตันนี่นะคะเพื่อคัดแยกทุเรียนอ่อนออกมาทันทีผลการคัดแยกอย่างละเอียดเจอทุเรียนอ่อนปนอยู่ถึง529ลูกน้ำหนักรวมประมาณ 1.5 ตัน 1,500 โลนะคะเจ้าหน้าที่ก็สั่งให้ตัวแทนผู้ประกอบการใช้สีสเปรย์สีแดงพ่นเลยค่ะทำสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ไว้ทุกลูกเพื่อป้องกันไม่ให้นำกลับมาขายไม่ให้วนกลับมาขายหรือว่าลักลอบมาบรรจุกล่องใหม่แน่นอนจะสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงผลไม้ไทยแล้วก็ทำลายกลไกราคาให้มันตกต่ำเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนผู้ประกอบการเป็นครั้งที่หนึ่งนะคะอันนี้บันทึกหลักฐานเอาไว้เลยเขาพบว่าถ้าพบกระทำความผิดซ้ำเป็นครั้งที่สองอันนี้ต้องพักใช้ใบอนุญาตทันที30-90วันเลยค่ะแล้วก็จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตในลำดับสูงสุดเลยค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะคะเนี่ยกำลังจะส่งแล้วเชียวเพราะว่าลงกล่องเรียบร้อยแล้วรอขนขึ้นรถเพื่อส่งออกแล้วนะคะเนี่ยก็มีวิธีการตรวจของเขานะพ่นสีประจานไปเลยนะคะรื้อด้วย 1.5 ตันนะคะก็เยอะอยู่นะนี่ถ้าหลุดออกไปได้นะก็เสียชื่อเสียงเนาะสำหรับในส่วนของทุเรียนนะคะก็ตอนนี้ในหลายๆส่วนเนี่ยเหมือนกับคิดว่าน้ำขึ้นช่วงน้ำขึ้นรีบตักหรือเปล่านะคะคือราคากำลังยังดีอยู่นะคะคือจะอ่อนจะสุกอะไรพวกนี้ตัดรวมๆไปส่งไปโดยไม่คำนึงว่าเมื่อถึงปลายทางแล้วเนี่ยหรือว่าเขาคงคิดว่าถึงปลายทางแล้วมันสุกหรอหรือเปล่าคือถ้ามันอ่อนก็คงอ่อนนะเนาะมันคงไม่สุกแล้วอาจจะสุกเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะตามระยะเวลาแต่ว่ามันก็ไม่หวานนะคะมันไม่อร่อยเนี่ยก็ทำกันแบบนี้เนาะก็เสียชื่อเสียงนะคะตอนนี้ก็คงจะต้องดูดีๆเนาะสำหรับผู้บริโภคนะคะอย่าให้ใครก็ตามมาเอาเปรียบเนาะไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะเดี๋ยวทุเรียนเนี่ยเยอะแน่นอนสำหรับปีนี้นะคะภาคตะวันออกกำลังทยอยออกแล้วภาคใต้ก็กำลังเข้าสู่ทุเรียนเริ่มติดผลนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงติดผลลูกขนาดปานกลางเนาะก็เดี๋ยวทางฝั่งภาคตะวันออกเริ่มน้อยลงเริ่มซานะตลาดเริ่มวายก็เดี๋ยวจะมีทุเรียนทางใต้ก็จะเริ่มขึ้นมานะคะสักประมาณเนี่ยไปน่าจะกลางเดือนหน้าแหละนะคะมิถุนายนก็คงจะเริ่มออกแล้วสำหรับทุเรียนใต้นะคะอ่ะก็ต้องฝากเนาะเจ้าของสวนทุเรียนทั้งหลายนะคะนะอย่าทำแบบนั้นเนาะมันเสียชื่อเสียงมากแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าไม่ประทับใจเนาะถ้าทำแบบนี้เหมือนจะตั้งใจอ่ะหลอกกันอ่ะประมาณนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้กินของดีๆนะจะเป็นต่างชาติหรือเป็นคนไทยก็ตามนะคะต้องได้กินของดีนะไม่ต้องแพงมากก็ได้นะแต่ว่ามันต้องดีแล้วก็ต้องสุกด้วยนะคะสำหรับผลไม้ไทยนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้วยเนาะสำหรับในส่วนของผลไม้ที่จะส่งออกไปนะคะเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะในชั่วโมงแรกค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อกับข่าวเช้า95ค่ะ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
11: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

กลับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะซุปเปอร์สเตชั่นของเราในวันอังคารวันนี้วันที่5เดือน5นะคะวันนี้หลายท่านก็กลับมาทำงานแล้วใช่ไหม บางท่านก็โอ้โหวันหยุดเยอะดีจังเลยนะคะก็อาจจะไปเที่ยวไปต่าง

จังหวัดนะคะหรือไปทำธุระก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใครจะไปไหนมาไหนก็ได้นะคะเพลงเมื่อสักครู่ของพี่จินค่ะจินตราภูลาภมันชื่อเพลงผัวค่อย

26เนี่ยก็เปิดเผยเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ชีวิตคู่ของเขาเนี่ยอยู่กินกันมากับสามีกี่ปี23ปีตั้งแต่คบหากันมาเนาะปรากฏว่าพังทลายลงแบบไม่ทันตั้งตัวน่ะอันเนื่องมาจากว่าสามีของเธอที่อยู่กินกันมา23ปีนี่นะคะไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระสงฆ์วัย30ปีจะไม่ฟังไม่งงเนาะตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยจริงเหรอจริงนะล่าสุดนั้นพระรูปนี้สึกไปแล้วนะคะอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็พระเก็บของเดินทางออกจากวัดไปก่อนหน้าที่ผู้สื่อข่าวจะไปถึงแค่10นาทีก็มีเพียงรักษาการแทนเจ้าอาวาสเป็นผู้ออกมาให้ข้อมูลนะคะท่านบอกว่าพระที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเดินทางมาจำวัดที่วัดแห่งนี้จริงแล้วก็ลาสึกไปแล้วเมื่อช่วง4ทุ่มมีเจ้าคณะตำบลแล้วก็พระอธิกรเป็นผู้สอบสวนข้อเท็จจริงจากการสอบถามพระก็ให้การแบ่งรับแบ่งสู้ว่าข้อความที่ปรากฏนั้นเป็นเรื่องจริงแต่เป็นลักษณะการคุยแบบพี่น้องไม่ได้มีอะไรกันปฏิเสธเรื่องการเป็นชู้อ้างว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนบวชด้วยซ้ำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สะเทือนใจต่อชาวพุทธเนาะก็มีการขอความร่วมมือว่าพิจารณาร่วมกันถ้าอย่างนั้นสุดท้ายพระก็ลาสึกไปนะตั้งแต่4ทุ่มของคืนเมื่อวานแล้วก็เก็บของออกไปจากวัดก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะไปถึงนั่นแหละค่ะอดีตพระเนี่ยจริงๆเป็นคนในหมู่บ้านนะคะแต่ว่าไปบวชอยู่ที่โคราชตั้งแต่ปี67ต่อมาก็ย้ายกลับมาจำวัดที่อุบลที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องเสียหายหรือว่ามีเรื่องร้องเรียนอะไรนะซึ่งทางท่านเจ้าอาวาสบอกว่าอยากให้สังคมเข้าใจว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับศาสนาแล้ววัดก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็เลยออกแถลงการตามที่ส่งมาให้กับสื่อมวลชนนั่นแหละค่ะคราวนี้สื่อไปก็ไม่เจอนะคลาดกันแค่10นาทีตามไปที่บ้านก็ได้สื่อข่าวไปแล้วนะผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านดีกว่าไปที่บ้านของพระก็เป็นอดีตแล้วเนาะเขาสึกแล้วก็ไม่เจอเมื่อวานนี้มีเพียงกลุ่มญาตินั่งพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วญาติเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าพระจะมีพฤติกรรมแบบนี้เพื่อนบ้านบอกรู้จักกันมานานตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วก็เป็นคนดีนะคนดีเป็นคนซื่อบวชมาแล้วตั้ง 3,000 ษาจากข่าวก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นจริงก็เห็นกันอยู่ตลอดนะทุกคนที่ทราบข่าวที่พระศึกก็พากันเสียใจร้องไห้มาถึงกลุ่มญาตินะคะเพราะว่าพระเนี่ยตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตขณะที่พ่อของอดีตพระรูปนี้ก็บอกว่ารู้สึกตกใจไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งก็ไม่เชื่ออยู่แล้วคิดว่าพระลูกชายถูกใส่ร้ายแต่ตอนนี้สึกออกมาแล้วนะคะก็ออกจากหมู่บ้านไปแล้วด้วยถามเจ้าตัวก็บอกไม่ทราบไม่ได้ทำอะไรไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาเป็นคนตั้งใจเรียนตั้งใจช่วยเหลือคนที่ผ่านมาหลังจากบวชอยู่ที่โคราชจนกระทั่งกลับไปที่อุบลราชธานีนะคะก็สร้างวัดสร้างความเจริญตอนนี้สภาพจิตใจก็ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้พ่อว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าข่าวนี่มันไปไกลมากเพราะว่าคือมันมีข้อความมาด้วยไงอันเนื่องมาจากว่ามันมีในส่วนของข้อความมีไลน์ใช่ไหมพิมพ์กันแชทกันมันชัดเจนนะคะซึ่งก็ถามว่าถ้าไม่ได้ทำศึกทำไมหลายคนก็พูดอย่างนี้เนาะก็นี่แหละเหมือนเพลงเลยเมื่อสักครู่นะคะทุกคนก็เลยงงๆว่าเอ้าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงอ่ะแล้วจะต้อง
เชื่อใครกันดีอะไรประมาณนี้เนาะ

แต่ว่าก็ตามนั้นแหละนะเพราะว่าภรรยาของฝ่ายผู้ชายที่บอกว่าอยู่กินกันมา23ปีเนี่ยเขาก็ทำใจนะถ้าสามีเป็น LGBTQ แต่ก็รับไม่ได้ก็คือการไปมีอะไรกับมีความสัมพันธ์กับพระไปแชทคุยกันแบบนั้นเนี่ยและแถมยังโทษฝ่ายภรรยาด้วยบอกว่าความผิดของเขาเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมาเปิดเผยมาแฉอะไรกันประมาณนี้เนี่ยค่ะคือภรรยาก็บอกว่าโหแค่เห็นแชทนี่ก็จุกเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดบอกว่ามีคลิปที่นัวเนียกันอีกนะคะนี่ก็ยิ่งรับไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะฟ้องชู้และฟ้องหย่าด้วยนะเนี่ยค่ะเนี่ยภรรยาเมื่อวานนี้ที่ไปออกรายการผลกระแสนะใครได้ดูก็บอกว่าโอ้แทบจะเป็นบ้าเลยหลังเห็นแชทนี่นะคะว่าสามีตัวเองกลายไปเป็นเมียของพระเอานี่พูดกันแบบชาวบ้านเลยนะคือคุยกันเรื่องเพศแบบไม่แคร์ผ้าเหลืองอ่ะเนี่ยค่ะแล้วเรียกอีกฝ่ายหนึ่งว่าที่รักด้วยนะนึกว่าเป็นผู้หญิงคือเมียเนี่ยตอนเห็นแชทก็นึกว่าอุ้ยสามีไปเรียกคนอื่นว่าที่รักอ๋อสงสัยมีคิดมีเมียน้อยเป็นผู้หญิงเอ้าสุดท้ายมารู้ว่าเป็นพระสงฆ์โอ้โหตึ้งเลยค่ะจริงๆก็เธอเนี่ยตามสืบจนแน่ชัดว่ามีกิ๊กแน่ๆแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นพระนะคะพอจับได้ยิ่งกว่าเพราะว่าคนที่เป็นชู้กับสามีคือผู้ชายที่แต่งกายแบบพระสงฆ์พอบอกขอให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้สามีรับสารภาพกับเธอว่าเลิกไม่ได้เพราะมันรักไปแล้วโอ้โหก็อย่างที่บอกไปนะคะล่าสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในส่วนของคู่นี้เนาะนะคะอย่างเนี้ยมันมีอะไรที่แบบก็เกิดขึ้นได้เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเนาะอย่าพูดเล่นไปเนาะทุกสิ่งอย่างในโลกใบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอ๋อค่ะก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าฝ่ายผู้หญิงเขายืนยันว่าเขาเจอแชทนี้แล้วเขาอึ้งไปเลยแล้วที่สำคัญคือเนี่ยแชทก็เปิดเผยนะลองไปอ่านดูในเพจของหนกระแสนะคะเนี่ยเรียกกันนะขอบคุณครับที่รักแล้วก็ฝ่ายพระก็ตอบมาครับเป็นเมียเขานะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเอ๊ะคือพูดเล่นกันใช่ไหมหรือยังไงคือถ้าฟังจากอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าก็พูดเล่นกันที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแค่พูดเล่นกันอะไรประมาณนี้นะคะก็นี่แหละยิ่งทำให้คนห่างไกลศาสนาไปอีกไหมหรือยังไงก็ไม่ทราบเนาะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวบุคคลละกันนะคะก็เป็นข่าวได้ทุกวันแหละนะสำหรับเรื่องอะไรแบบนี้นะคะในวงการค่ะบันเทิงกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้ชาวเน็ตไม่ได้พักสายตากันเลยเมื่อคู่รักซุปตาเบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่เพิ่งจะแต่งงานกันไปที่ขอนแก่นนะคะแล้วยังไม่ได้จัดงานที่กรุงเทพแล้วก็ที่นอร์เวย์เลยนะคะล่าสุดนั้นเขาบอกว่าดูเหมือนความหวานครั้งนี้จะมีกลิ่นอายของข่าวดีลอยมาแต่ไกลจุดเริ่มต้นความตื่นเต้นเกิดจากภาพถ่ายล่าสุดที่ทั้งคู่ไปออกกำลังกายที่ยิมแห่งหนึ่งแล้วสิ่งที่ทำให้แฟนคลับสะดุดตาไม่ใช่ความฟิตของร่างกายแต่กลายเป็นโมเมนต์ชวนสงสัยเมื่อณเดชน์นี่โพสต์ภาพคู่ที่เจ้าตัวเนี่ยเอามือไปกุมบริเวณหน้าท้องของภรรยาญาญ่าอย่างทนุถนอมแล้วก็บวกกับรีแอคชั่นของยาย่าดูจะเขินอายผิดปกตินะอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตก็พากันตั้งข้อสงสัยและลุ้นว่านี่คือการบอกใบ้ว่ากำลังจะมีทายาทตัวน้อยใช่หรือไม่แล้วก็สุดท้ายก็ไม่รู้แค่นั้นเองหลายคนก็แสดงความยินดีล่วงหน้ากันไปแล้วและลุ้นให้เป็นข่าวจริงแต่ว่ายังไงก็คงต้องรอฟังคำยืนยันจา

ั้งคู่แหละนะคะว่าณเดชน์กับยาย่าเนี่ยกำลังจะมีข่าวดีให้แฟนคลับได้เฮกันใช่หรือเปล่าหรือภาพนี้เป็นเพียงมุมกล้องน่ารักน่ารักแล้วก็ยาย่าเขาก็ทำภาพแบบน่ารักนะอยู่แล้วนะก็ไม่รู้อาจจะยังไม่ใช่ก็ได้เนาะนี่แหละค่ะวันนี้เลยพาดหัวข่าวยาย่าท้องแล้วเอาสินักข่าวก็เอาข่าวมาเอาแค่นี้แหละเนาะสำหรับคู่นี้นะคะจริงๆมันก็ได้ไม่มีอะไรมากเนาะมาแต่งงานแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะมีท้องได้เนาะเพราะว่าเขาพร้อมแล้วเนาะคู่นี้นะคะพร้อมมากด้วยเอาจริงๆเนาะค่ะก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับข่าวบันเทิงอ้อเดี๋ยวกีฬาสักหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าวันนี้มีข่าวเรื่องของจริงๆก็มีฟุตบอลต่างประเทศด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องด้งมารายงานในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะเอาข่าวของนี่เลยสักหน่อยหนึ่งเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะคะที่เคยเป็นตำนานเลยค่ะกุนซือของแมนยูใช่ไหมคนนี้สื่อดังเขารายงานนะคะก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเอาชนะลิเวอร์พูล 3-2 เนี่ยบรมกุนซือนี่ก็ใช้คำนี้เลยค่ะเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันวัย84ปีแล้วนะคะปรากฏว่าท่านเดินทางมาชมเกมนี้ด้วยนะที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดแล้วหลังจากนั้นก็ป่วยนะคะชมเสร็จป่วยค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะจนสร้างความกังวลให้กับบรรดาฟุตบอลทั่วโลกนะคะล่าสุดแม้ว่าสโมสรไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการแต่ก็ระบุว่าการป่วยดังกล่าวไม่ใช่เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์แต่ไม่ขอเปิดเผยอะไรล่ะโรงพยาบาลอ๋อแต่ยืนยันว่าหลังจบเกมน่ะเข้าโรงพยาบาลจริงแต่ณขณะนี้กลับบ้านแล้วอ๋อไม่ได้แอดมิดนะคะปลอดภัยดีคือเหมือนลักษณะว่าเป็นการเข้าไปตรวจร่างกายอ่ะประมาณนี้นะคะนักข่าวก็พยายามจะไปถามกัปตันทีมแมนยูเนาะเขาบอกว่ายังไม่ทราบข้อมูลอัปเดตเลยยังไม่ทราบสถานการณ์ล่าสุดเหมือนกันนะคะได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันจากข่าวนี่แหละนะได้ยินแค่นิดเดียวพูดแต่เพียงว่าขออวยพรให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็หวังว่าจะปลอดภัยนะคะคือประมาณว่าเวลาฝรั่งเขาอวยพรกันนะเขาแค่บอกว่าขอให้อยู่ในสภาพที่ดีประมาณนี้ให้โชคดีแล้วคิดว่าเมื่อผลการแข่งขันออกมาแล้วนะคะ3-2 เนี่ยหวังว่าจะช่วยให้เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยมีกำลังใจขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะล่าสุดนั้นปลอดภัยแล้วนะคะหลังจากเข้าโรงพยาบาลนะในช่วงเกมแดงเดือดค่ะก็โอ้โหคนอายุ84นี่นะคะยังมาชมกีฬาได้นี่ก็แหมเนาะไม่ธรรมดานะคะแต่หน้าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับในส่วนของคนในวัยนี้นะคะแต่ดูแบบท่าทางดูใจดีอยู่เนาะหน้าตานี่นะคะยังดูแบบว่าดูดีแหละต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะนี่คือเรื่องของเกี่ยวกับข่าวกีฬานะคะส่วนกีฬาบ้านเราตอนนี้ก็สักหน่อยนึงแล้วกันนะน้องบาสเดชาพลค่ะ แบดมินตันทีมชาติไทยนะคะเมื่อวานนี้เขาโพสต์ข้อความขอบคุณหลังจากได้รับการโหวตจากเพื่อนเพื่อนนักกีฬาให้ได้รับรางวัล Best Sportsmanship จากการแข่งขันแบดมินตันรายการโทมัสอูเบอร์ครับก็ถือว่าบาสเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของทีมแบดทีมชาติไทยนะคะทีมแบดชายในการลงแข่งขันแบดมินตันรายการนี้ค่ะโทมัสอูเบอร์ครับก่อนจะจบลงด้วยการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะหลังจบการแข่งขันก็โพสต์นี่แหละค่ะเพื่อนๆนักกีฬาที่โหวตให้เขาได้รับรางวัล Best Sportsmanship นี่นะคะพร้อมกับระบุว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากนะคะเพื่อนๆก็โหวตให้บาสได้รับรางวัลนี้นะคือนักกีฬา

เขาโหวตกันเองนะซึ่งบาสก็บอกว่าตั้งใจและพยายามต่อไปให้สมกับที่ทุกคนมอบรางวัลนี้ให้ค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ก็ตัวนั้นเนี่ยเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเลยนะคะบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์นี่เป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยในวัย28ปีนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยนะคะที่ตอนนี้ผ่านเข้ารอบ8คน8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะคะติดตามกันต่อไปเนาะปิดท่าบันเทิงและกีฬาวันนี้ก็มาติดตามเรื่องของการประชุมครม.ของรัฐบาลอนุทินกันนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องใหญ่ๆอยู่นั่นคือเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะคะจะเข้าวันนี้แหละนะคะก็อนุทินบอกว่าพูดแล้วก็จะทำเราพูดแล้วทำนี่คือเกี่ยวกับ พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะคะนักข่าวเจอเมื่อวานนี้ก็ถามว่าเนี่ยสวนดุสิตโพรายงานผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองล่าสุดดูเหมือนว่าท่านนายกจะมีคะแนนนำเป็นนักการเมืองโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งนะนายกไม่ได้ตอบคำถามแต่ว่ายกมือขึ้นไหว้เหนือศีรษะก่อนจะบอกว่าสาธุแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันทีนะไม่ได้พูดอะไรมากแต่ก็พูดแค่ว่าการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานเนี่ยนะคะเป็นการประชุมสสรวมถึงครม.ของสังกัดภูมิใจไทยด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นรับทราบและเข้าใจสนับสนุนในสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยจะเสนอในสภาแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นวาระในที่ประชุมครม.วันนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะในที่ประชุมครม.เดี๋ยวสักประมาณช่วงบ่ายๆก็

นี้ก็ต้องติดตามกันนะคะในที่ประชุมครม.เดี๋ยวสักประมาณช่วงบ่ายๆก็น่าจะมีการแถลงจากทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เขาเรียกว่ากลไกทางการคลังในการรองรับผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันแพงก็คือวิกฤตในตะวันออกกลางนะคะซึ่งกระทรวงการคลังนั้นจะมีการนำเสนอพร้อมไปกับโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะคะการตัดสินใจกู้เงินครั้งนี้หลังจากหน่วยงานเศรษฐกิจร่วมกันประเมินแล้วแล้วก็พิจารณาแหล่งเงินทุนแล้วนะทุกช่องทางตั้งแต่การบริหารจัดการงบประมาณปี69งบกลางเงินสำรองจ่ายรวมถึงงบประมาณปี70ที่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมแต่พบว่ามีเงินงบประมาณไม่เพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ก็เลยตัดสินใจออกพ.ร.ก.กู้เงินเป็นการกู้เงินในประเทศแบบทยอยกู้นะคะเขาเรียกว่าทยอยกู้เงินใช้ตามความจำเป็นในลักษณะเดียวกันกับการออกพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 1.5 ล้านล้านในช่วงวิกฤตโควิดเลยค่ะส่วนข้อกังวลเรื่องวินัยการเงินการคลังนั้นเนี่ยแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าการกู้เงินก้อนนี้ 400,000 ล้านเนี่ยไม่จำเป็นต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% เนื่องจากปัจจุบันระดับหนี้สาธารณะของไทยในเดือนมีนาคมของปีนี้นะคะอยู่ที่ 66.38% ของ GDP บนฐานประมาณการที่ 19.10 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นการกู้เงิน 400,000 ล้านเพดานหนี้สาธารณะใกล้แตะ 70% ของ GDP ก็จึงถือว่าอยู่ภายในกรอบวินัยการเงินการคลังหลังจากการประชุมครม.วันนี้นะคะพอมีมติออกมาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปรัฐบาลก็จะมีการตั้งคณะกรรมการคัดกรองโครงการขึ้นมาเป็นการเฉพาะก็จะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้เพื่อพิจารณาแล้วก็กันกรองความเหมาะสมของโครงการต่างๆที่หน่วยงานรัฐเสนอขอเบิกจ่ายในการใช้เงินกู้ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งจัดทำรายละเอียดจัดทำแผนงานแล้วก็เหตุผลความจำเป็นในการออกกฎหมายฉบับนี้นะคะเพื่อเตรียมนำเสนอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาและวุฒิสภาด้วยนะคะตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะก็คงจะต้องมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแน่นอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพูดแล้วเราพูดแล้วทำนี่คือนายกจะพูดย้ำอยู่เสมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามการแถลงก่อนเนาะสำหรับในส่วนของการประชุมครม.นี้ก็จะมีอีกหลายเรื่องนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่หลายคนสนใจนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะที่ขณะนี้เนี่ยยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันในประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยระหว่างคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามคุณอนุทินเหมือนกันเนาะนายกก็บอกเรื่องนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นการพูดกันคนละทีท่านว่าอย่างนั้นในโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเขามีการตั้งรองนายกเอกนิติธันประภาสซึ่งเป็นประธานกรรมการศึกษาโครงการนี้แล้วก็จะต้องพิจารณาทุกรูปแบบทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าของการลงทุนโลจิสติกแล้วก็สิ่งที่ต้องผูกอยู่กับโครงการซึ่งดูเรื่องทุนอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดูเรื่องความสะดวกด้วยแล้วก็ดูภาพรวมให้เกิดความคุ้มค่านายกบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสรุปผลการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน90วันให้สอดคล้องกับบริบทโลกในปัจจุบันนะคะเคยมีผลการศึกษาในอดีตมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องศึกษาใหม่เอามาเปรียบเทียบกันให้อยู่บนสถานการณ์โลกอีกบริบทหนึ่งซึ่งขณะนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะทั้งเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แล้วการที่ประเทศไทยไม่ได้มีผลกระทบหรือว่าได้รับผลกระทบน้อยที่สุดถ้าเกิดสถานการณ์หรือความขัดแย้งใดๆก็เป็นเรื่องของคนอื่นและประเทศไทยได้รับผลกระทบด้วยดังนั้นก็ต้องหายุทธศาสตร์ให้ไทย

ยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองให้ได้และหากจะมีผลกระทบก็ต้องมีน้อยที่สุดนะคะคือไอ้แลนด์บิดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้นะแต่มันเป็นนโยบายซึ่งเรื่องนี้สำหรับในส่วนของภูมิใจไทยเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องเก่าเพราะว่าเคยมีการพูดมาตั้งแต่ปี62สมัยที่คุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมรัฐบาลที่ผ่านมาก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นดังนั้นคุณอนุทินมองว่าเรื่องนี้เป็นงานต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ว่าจะทำวันพรุ่งนี้นะคะแต่มันเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นมานานแล้วไอ้ส่วนผลของนิดาโพที่ระบุว่าประชาชนภาคใต้เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์แต่ยังไม่เข้าใจเรื่องรายละเอียดนั้นเนี่ยอันนี้แหละคุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลต้องสื่อสารให้เห็นถึงคุณประโยชน์เพราะไม่ว่ารัฐบาลจะทำอะไรก็ต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ยังจะมีส่วนหนึ่งนะคะจะยื่นคัดค้านด้วยนะเนื่องจากว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะนายกก็ตอบกลับทันทีเมื่อวานบอกก็มีคนเห็นด้วยอยู่นะทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูลจากผลการศึกษาและความคุ้มทุนรวมถึงประโยชน์ใช้สอยจากโครงการนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีน้ำมันแต่เรามีอาหารทุกวันนี้ประเทศไทยต้องเริ่มให้ความสำคัญกับการขายนะขายอะไรขายความมั่นคงทางอาหารต่อทั่วโลกดังนั้นโครงการแลนด์บริดจ์จะทำให้ระบบการขนส่งอาหารไปถึงปลายทางได้เร็วกว่าตอนนั้นที่พูดคือปี62เนี่ยยังไม่มีใครมาขู่ว่าช่องแคบฮอร์มุสจะปิดหรือช่องแคบมะละกาจะเก็บค่าผ่านทางอะไรยังไม่เคยมีใครมาแสดงความเป็นเจ้าของทั้งสองช่องแคบแต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาดูว่าจะมีกลไกไหนหรือทรัพยากรใดที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพาคนที่ไม่พอใจก็จะมาขู่หรือขึ้นราคาประเทศไทยต้องกินน้ำใต้ศอกอยู่ตลอดจึงต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบบ้างนะคะทีนี้แน่นอนนะคะคนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยต้องคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวรัฐบาลทำไปก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนนั่นแหละนายกก็บอกว่าเอาตรงนี้ก่อนเรื่องเอื้อพูดจนเบื่อแล้วไม่เห็นเอื้อใครสักที 7-8 ปีก็ไม่เคยเอื้อใครมีแต่คนเกลียดเอาเกลียดเอามีแต่ขัดใจเขามีแต่ทำให้เขาโกรธไม่ได้ไปเอื้อด้วยซ้ำเพราะไม่ได้ไปตามใจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแค่ประเทศไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นเรื่องเอื้อเอาพวกเอาพ้องเอาเพื่อนฝูงได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วจนตอนนี้จะเหลือแต่สสเพื่อนข้างนอกไม่เหลือแล้วคุณอนุทินพูดทิ้งท้ายเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์ค่ะอ่ะก็คงจะต้องตามต่อนะเพราะว่าเรื่องนี้แน่นอนในแวดวงการเมืองเนี่ยก็มีการพูดถึงกันเยอะนักวิชาการก็มีการพูดนะคะโดยเฉพาะในส่วนของชาวบ้านเนี่ยนะคะก็คงจะต้องติดตามกันแบบไม่คาดสายตาต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์นะคะคือถ้าฟังจากฝ่ายค้านเพื่อหน่อยก็ได้ค่ะอาจารย์อนุสรธรรมใจนะพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะคะเกี่ยวกับจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์นะคะที่ให้ทางสภาพัฒน์ไปศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็ความคุ้มค่าของโครงการในมิติต่างๆนะคะและมีการวิจัยร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วข้อสรุปภาพรวมก็คือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ไม่มีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ซึ่งตรงกันข้ามกับรายงานของสนห.สำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจรกระทรวงคมนาคมที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของโครงการและผลบวกเชิงเศรษฐศาสตร์ในหลายแง่มุมที่ประเทศได้รับหากโครงการนี้เกิดขึ้นซึ่งทางคุณอนุสรเนี่ยบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยจะได้รับการผลักดันต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาจนถึงปัจจุบันซึ่งแม้ว่าจะไม่นำเอาโครงการมาแถลงนโยบายในสภาเนาะแต่ก็มีการผลักดันเต็มที่ผ่านทางรัฐมนตรีคมนาคมนะเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่อทีนี้หน่วยงานของรัฐมีความขัดแย้งอย่างชัดเจนในเรื่องความเป็นไปได้และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การศึกษาของสนห.กระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาระบุว่าโครงการนี้มีศักยภาพในการดึงดูดการขนส่งสินค้าจากการประหยัดต้นทุนและเวลาซึ่งคาดว่าจะช่วยลดเวลาในการเดินทางได้ประมาณ4วันเมื่อเทียบกับการที่ต้องไปอ้อมในช่องแคบมะละกาทีนี้กรณีสินค้าต้องผ่านเรื่องของการพักถ่ายนะสนห.ก็ประเมินว่าอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ประเมินไว้ที่ 17.43% ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คุ้มค่าแก่การลงทุนในมุมมองของรัฐอัตราพื้นฐานของภาครัฐคือ 12% ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยโครงการไปต่อไม่ได้นอกจากนี้ประเมินไว้ด้วยว่าโครงการจะสร้างงานในพื้นที่ภาคใต้กว่า 280,000 อัตรานี่คือสนขที่ประเมินไว้นะคะส่วนสชคือสภาพัฒน์ที่ทำวิจัยร่วมกับศูนย์วิชาการแห่งจุฬาก็มีความเห็นตรงข้ามกันเลยค่ะสภาพัฒน์ระบุถึงปัจจัยต่างๆที่ทำให้โครงการขาดความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์มีการประเมินว่าความคุ้มค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้นไม่สูงคือใช้เงินลงทุนสูงเกินไปเงินลงทุนเนี่ยต้องเริ่มต้น1ล้านล้านนะคะเริ่มต้นกว่าด้วยซ้ำไปค่ะ1ล้านล้านบาทเนื่องจากว่าโครงการนั้นต้องการสร้างระบบโครงข่ายเชื่อมโยงขนาดใหญ่แล้วครอบคลุมถึงท่าเรือน้ำลึกถึง2ฝั่งทั้งฝั่งระนองแล้วก็ฝั่งชุมพรแล้วก็ต้องมีรถไฟทางคู่เชื่อมฝั่งเชื่อม2ฝั่งทะเลต้องมีมอเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษมีระบบท่อขนส่งพลังงานมูลค่าการลงทุนมหาศาลนะคะแน่นอนถ้าลงทุนเนี่ยโครงการติดลบเนื่องจากว่าเงินลงทุนมูลค่าล้านล้านต้องจ่ายออกไปก่อนตั้งแต่ช่วงปีแรกๆของโครงการขณะที่รายรับเนี่ยค่อยๆทยอยมาอีกหลายปีข้างหน้านี่พอเงินก้อนใหญ่ในปัจจุบันถูกเปรียบเทียบกับรายได้ในอนาคตที่ถูกคิดนะลดลงมาแบบลดลงอ่ะมูลค่านะในแบบดิสเคาท์ทำให้มูลค่าที่ได้ก็ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมเงินลงทุนจะเป็นบวกได้รายรับต้องมากพอนะต้องได้รับเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะในมุมของสภาพัฒน์ก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องไปดูเรื่องของผลกระทบและต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมด้วยนะมันสูงมากเพราะว่าโครงการแลมบิดจะไปกระทบต่อพื้นที่ป่าสงวนประมาณ 12.59 ตารางกิโลเมตรพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 0.62 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศบริเวณปากคลองกระเปอร์ 1.15 ตารางกิโลเมตรที่สำคัญจะมีอุทยานแห่งชาติอีกหลายจุดด้วยนะคะอันนี้ก็ เป็นการศึกษาแบบรอบคอบมากนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าทำอย่างไรที่จะให้เกิดการกระจายผลประโยชน์จากการลงทุนภายใต้ระบบการเมืองและเศรษฐกิจแบบไทยๆเนาะซึ่งถ้าในมุมของนักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับโครงการนี้นะคะแต่ก็ถ้ามีต่างชาติมาลงทุนอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงอะไรมากนักเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนี่คือความเสี่ยงของโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะแต่ว่านายกเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการนี้นะคะแล้วก็จะลงพื้นที่ด้วยนะคะประมาณสักประมาณเดี๋ยวนะพื้นที่เนี่ยน่าจะเร็วๆนี้แหละ 3-4 วันนี้นายกบอกว่าจะลงพื้นที่ดูก่อนแล้วก็จะรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นั่นเองนะคะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ติดตามนะเรื่องของการเมืองนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะไม่เด่นเท่ากับเรื่องของนี่แหละค่ะครม.ที่จะอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะคะแล้วก็เรื่องของเอาโพสักนิดนึงเนาะเรื่องวิกฤตปากท้องนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็รอคอยมาตรการอะไรอยู่ของรัฐบาลนะคะเมื่อวานนี้ทางศูนย์ IFD โพและเซอร์เวย์นะคะโดยคุณจิตติมาบุญวิทยาผู้อำนวยการ IFD โพและเซอร์เวย์ได้แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนไทยอายุ18ปีขึ้นไปเรื่องวิกฤตปากท้องตึงร่อแร่หมดหวังนะคะโอ้นี่คือเรื่องนี้เลยนะคะวิกฤตปากท้องตึงร่อแร่หรือหมดหวัง 88.31% เป็นการสำรวจกลุ่มตัวอย่างมา 1,264 ตัวอย่างนะคะสำรวจตั้งแต่28เมษายนจนถึง1พฤษภาคมผลโพลครั้งนี้สะท้อนว่าวิกฤตปากท้องไม่ใช่แค่ปัญหาเงินในกระเป๋าแต่กำลังลามไปสู่จุกสภาพของคนไทยพบว่าถ้าครัวเรือนไม่มีรายได้เนี่ยคนไทยจำนวนมากจะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนถึง 78.62% และเมื่อเผชิญปัญหาปากท้องยังต้องพึ่งตนเองและครอบครัวและญาติอีก 69.02% ขณะที่ทางรอดสุดท้ายของครัวเรือนยังเป็นการใช้ทุนชีวิตเดิมเพื่อประคองตัวนั่นคือการกู้เงินการ

ขายทรัพย์สินและย้ายกลับไปพึ่งครอบครัวรวมแล้ว 76.38% หากรวมการส่งสมาชิกในครัวเรือนออกไปหารายได้เพิ่มอีก 12.89% นะคะจะพบว่า 89.27 ของประชาชนต้องแก้ปัญหาด้วยการพึ่งตัวเองและครอบครัวเป็นหลักที่สำคัญประชาชนกลัวว่าปากท้องจะกระทบต่อสุขภาพสุขใจและสุขสัมพันธ์และสุขอนาคตถึง 98% โอ้โหแล้วพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทำงานหนักแล้วชีวิตดีขึ้นได้ยาก 90.67% นะคะนี่เป็นการสำรวจประเด็นสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนนะคะประชาชนบอกว่า 88.31 อยู่ในภาวะการเงินครัวเรือนเริ่มตึงมือไปต่อไม่ไหวแล้วอีกกลุ่มนึงบอกว่ายังพออยู่ได้แต่เริ่มตึงเหมือนกันนะ 47.07% อีกกลุ่มนึงแทบไปไม่ไหวเลยต้องระวังทุกบาททุกสตางค์32.51% และกลุ่มนี้บอกไม่ไหวแล้วจริงๆ 8.73% ขณะที่กลุ่มยังบอกว่าอยู่ได้ตามปกติมีเพียง 11.69% เท่านั้นท่านผู้ฟังอยู่กลุ่มไหนคะตึงมือต้องระวังทุกบาทหรือไปต่อไม่ไหวหรืออยู่ได้ตามปกติแล้วก็ถามว่าถ้าวันนี้ครัวเรือนไม่มีรายได้เข้ามาเลยเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนพบว่ากลุ่มที่อยู่ได้ไม่เกิน1เดือนมี 31.39% กลุ่มที่อยู่ได้1ถึง3เดือนมี 33.70% และกลุ่มที่อยู่ได้4ถึง6เดือนมี 13.53% ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็พอนำมารวมกันสะท้อนว่าประชาชนมีสายป่านทางการเงินอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนถึง 78.62% และในจำนวนนี้อยู่ได้ไม่เกิน3เดือน 65.09% นะคะนี่คือการสำรวจที่ละเอียดมากนะคะก็เลยถามว่าเอาแล้วทางรอบสุดท้ายต้องทำยังไงถ้าครัวเรือนไม่มีรายได้เข้ามาสักประมาณ 3-6 เดือนเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เลือกขายทรัพย์สินหรือของที่มีอยู่มาพยุงชีวิตมากที่สุด 32.03% รองลงมาต้องกู้และยืม 26.50% แล้วก็ย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมหรือรวมบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย 17.85% นะคะถามว่าสิ่งที่กลัวหรือเจ็บปวดที่สุดถ้าเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องเงินนะคะพบว่าอันดับหนึ่งบอกว่าสุขภาพจิตแย่ลงและมีความเครียดสะสม 32.91% รองลงมาคือความสัมพันธ์ในครอบครัวตึงเครียด 16.57% และต้องตัดโอกาสหรือสิ่งที่ลูกหลานควรได้ 15.53% ค่ะโอ้นี่คือผลการสำรวจที่สะท้อนความจริงนะคะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะคะเรื่องวิกฤตปากท้องเงินในกระเป๋าประชาชนนั้นตึงมือมากนะคะไปต่อไม่ไหวเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องเร่งนะคะจะทำอะไรก็ได้ค่ะในเรื่องของค่าของชีพที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะไปฟังเพลงสุดกันสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: นี่จะ

0: ดมาเป็นไงมั่งยะ
1: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
0: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
1: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
0: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกรณีที่มีพนักงานออฟฟิศนะคะไปร้องเรียนนะว่ามีหนุ่มไอทีในที่ทำงานเดียวกันตั้งกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำตำรวจก็จับไปแล้วนะคะเออเนี่ยจับไปเรียบร้อยแล้วคือตั้งใจจะตั้งกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำของบริษัทเลยนะคะผู้ร้องเรียนบอกว่าจริงๆเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่2เมษายนนะคะมีนักศึกษาฝึกงานไปเข้าห้องน้ำแล้วไปเจอกล้องแอบถ่ายแล้วก็รีบมาแจ้งให้หัวหน้าไปดูจากนั้นก็มีการถอดออกมาคุยปรึกษากับพนักงานว่าทำไงต่อพนักงานก็มีการคุยกันในบริษัทเนาะแล้วผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีอยู่ในวงสนทนาด้วยแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นฝีมือของนายนี้จนพนักงานทั้งหมดมีมติว่าเดี๋ยวไปแจ้งความกันดีกว่าต่อมาทางพนักงานพบว่านายคนนี้มีความพยายามจะเอากล้องไปถอดเมมโมรี่การ์ดออกแต่พนักงานที่เห็นเหตุการณ์ได้แย้งขึ้นมาว่าจะถอดทำไมแต่นายคนนี้ก็ทำเป็นไม่ได้ยินถอดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ก็มีลักษณะการสลับใส่เมมการ์ดอันใหม่เข้าไปแทนซึ่งวันนั้นพนักงานบริษัทก็ไปลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยนะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้มีการมาเก็บหลักฐานหรือว่าตรวจสถานที่เกิดเหตุหลังจากนั้นนายคนนี้ก็ยังมาทำงานปกตินะคะทีนี้พนักงานในออฟฟิศก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไม่เรียกไปสอบปากคำก็รวมตัวกันในสำนักงานประมาณ 30-40 คนเนาะไปตามความคืบหน้าที่โรงพักว่าเรื่องถึงไหนแล้วทำไมถึงเงียบกับถูกตำรวจพูดว่าจะยกขโยงกันมาทำไม